0: โดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจากกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
2: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมรตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอม เพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
4: เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
5: ช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนิโยมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
0: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอนิลเมซี่ยิงคนเดียว2จารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโรราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา19:00 น.จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา19:30 น.กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 12:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา17:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้2 อย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนัมบยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเส

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาฆาทาโยอนามาเส

0: ธมังเอเตนะสัจวัชเณมาอุตุสัพพุปตะวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

0: ภาวันตุ
1: ฟังให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาธรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมมันทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจริงลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเนี่ยไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: การบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาษิตมาเซมาเซสหาเซนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภาวิตัตตานังมุหุตตมะปิปูชะเยสาเยวะบูชนาเซโยยันเจวสสตังคูตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ได้อบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐส่วนการบูชาตลอดร้อยปีนั้นไม่ประเสริฐเลยอธิบายความการบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาหรือวัตถุที่ไม่ควรบูชาแม้บูชาสิ้นร้อยปีพันปีอย่างสม่ำเสมอก็หาไม่ผลประการใดไม่เปรียบเหมือนการหว่านพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ตนเสียอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นตัวได้มันก็กัดเอาหรือเหมือนการให้กำลังแก่โจรคนที่มีคนบูชาที่ว่านี้คือคนที่ไม่ได้อบรมตนไม่ได้ฝึกตนด้วยดีไม่มีศีลไม่มีธรรมของสัตบุรุษเป็นคนเปล่าจากคุณความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆะบุรุษไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์ที่ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรบูชาทั้งสิ้นส่วนผู้ใดบูชาท่านผู้ที่ได้อบรมตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มีคุณความดีในใจการบูชาของท่านผู้นั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ประเสริฐนำความสุขมาให้ยกตัวอย่างเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคนอื่นๆที่มีคุณธรรมดีมีมารดาบิดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณอื่นๆการบูชาท่านแสดงไว้สองวิธีคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเรียกอามิสบูชาอย่างหนึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยการอบรมตนให้ดีเรียกปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาแต่มิได้ทรงห้ามอามิสบูชาการบูชาท่านที่ควรบูชานั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเป็นการให้กำลังสนับสนุนท่านผู้ประพฤติชอบเป็นประโยชน์แก่สังคมเข้าพระพุทธภาษิตว่าข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องนิกันเฮนิคหะระหังปักกันเฮปักกหะระหังในมงคลสูตรทรงจัดการบูชาคนที่ควรบูชาหรือวัตถุที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรเถระไปเยี่ยมลุงของท่านถามว่าทำกุศลอะไรอยู่บ้างหรือไม่ลุงตอบว่าบริจาคทรัพย์บำรุงพวกนิครนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละพันกหาปณะพระเถระถามว่าปรารถนาอะไรพราหมณ์ตอบว่าปรารถนาพรหมโลกใครเป็นคนบอกว่าทางนี้เป็นทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรถามอาจารย์ของกระผมขอรับพราหมณ์ตอบท่านเชื่อหรือเชื่อขอรับพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพระศาสดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้จักพรหมโลกและทางแห่งพรหมโลกนั้นมาเถิดลุงเราไปเฝ้าพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางแห่งพรหมโลกพระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดาหลังจากได้ตรัสปราศัยและสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์การแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือด้วยการถวายอาหารเช่นข้าวทัพพีเดียวยังมีผลมากกว่าทานที่ท่านกำลังทำอยู่ในบัดนี้หรือที่ท่านให้แล้วแม้ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิพระธรรมเทศนาต่อไปว่ามาเซมาเซสาเซนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นการบำเรอไฟพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชันตุอาคิงปริจเรวะเนเอกัญจะภาวิตัตตานัง มหุตตมปิปูชเยสาเยวะปูชนาเสโยยันจะวัสสตังหุตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาไฟในป่าสิ้น100ปีการบูชานั้นไม่ประเสริฐส่วนการบูชาท่านผู้อบรมตนดีแล้วผู้เดียวแม้เพียงครู่หนึ่งยังประเสริฐกว่าการบูชาสิ้น100ปีนั้นอธิบายความลัทธิพราหมณ์นิยมการบูชาไฟถือว่าไฟเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทำให้แปดเปื้อนได้คงความเป็นตัวของตัวเองแม้เผาไหม้สิ่งโสโครกอยู่เมื่อสิ่งนั้นหมดไปแล้วไฟก็คงสะอาดอยู่อย่างเดิมไฟจึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาเทวดาหรือพรหมการใช้ไฟเป็นเครื่องบูชาสิ่งเคารพนี้ติดมาแม้ในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือการใช้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตลอดจนถึงจุดบูชาเคารพศพตำราทางพระพุทธศาสนาชั้นพระไตรปิฎกยังไม่เคยพบว่าใครนำดอกไม้ธูปเทียนไปเฝ้าหรือบูชาพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงชั้นอรรถกถาเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงอริยสาวกหรือใครก็ตามที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มักกล่าวว่ามีของหอมและดอกไม้ติดมือไปด้วยเสมอของหอมที่ว่านั้นจะหมายถึงธูปหรือไม่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยเราเวลานี้การบูชาพระรัตนตรัยใช้ดอกไม้ธูปและเทียนเป็นประจำเทียนเป็นคู่ๆธูป3ดอกดอกไม้ไม่จำกัดบางท่านอธิบายว่าธูป3ดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณโดยย่อ3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณเทียน2เล่มบูชาพระธรรมเพราะพระธรรมแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่คือธรรมและวินัยดอกไม้บูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ต่างสีต่างสันฐานนำมาจากที่ต่างๆแล้วจัดร้อยเป็นพวงมาลัยหรือจัดเข้าระเบียบดูสวยงามเหมือนพระสงฆ์มาจากที่ต่างๆตระกูลและวรรณะต่างๆมาร้อยด้วยเชือกคือวินัยเข้าเป็นพวงเดียวกันเป็นพระสักยบุตรเสมอกันหมดดูสวยงามด้วยระเบียบวินัยนั้นมติของข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะต้องแยกว่าสิ่งนั้นบูชาพระพุทธสิ่งนี้บูชาพระธรรมน่าจะบูชารวมๆกันไปคือดอกไม้ก็ใช้บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ธูปเทียนก็เหมือนกันหากแยกบูชาเมื่อขาดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขาดเทียนไปก็ไม่ได้บูชาพระธรรมขาดธูปไปก็ไม่ได้บูชาพระพุทธขาดดอกไม้ไปก็ไม่ได้บูชาพระสงฆ์อันหนึ่งกล่าวในทางธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแม้จะมีชื่อต่างกันแต่ก็เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแยกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรเม็ดเดียวมีสามเหลี่ยมลองเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์มาพิจารณาดูก็เห็นจริงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเป็นต้นหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยธรรมกายในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเห็นคนบูชาไฟกันมากไม่ทรงห้ามทีเดียวแต่เมื่อทรงพบเข้าก็ทรงสอนหมายว่าให้บูชาไฟที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านี้มีผลที่เห็นได้และให้ละไฟบางอย่างไฟที่ทรงสอนให้บูชานั้นคือการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาครูอาจารย์สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทรงเรียกว่าอาหุเนยยักขิหุตตะการบูชาไฟคือคนที่คนบูชาการสงเคราะห์สามีภรรยาบุตรธิดาบริวารชนตามควรแก่ฐานะรวมทั้งการสงเคราะห์มิตรและญาติทรงเรียกว่าคหปะตักขิหุตะการบูชาไฟคือคหบดีเป็นต้นส่วนไฟที่ทรงสอนให้ละนั้นคือกิเลสเช่นราคขิไฟคือราคะโทสักขิไฟคือโทสะและโมหขิไฟคือโมหะเป็นต้นข้อความอื่นๆเกี่ยวกับพระพุทธภาษิตนี้ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้พระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์หลานพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรไปหาหลานถามว่าได้ทำกุศลอะไรประจำวันบ้างเขาตอบว่า ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งบำเรอไฟทุกเดือนเพื่ออะไรพระเถระถามเพื่อไปทำทางพรหมโลกเขาตอบใครบอกพวกอาจารย์ของกระผมบอกเธอไม่รู้ทางไปพรหมโลกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้มาเถิดเราไปเฝ้าพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรพาหลานไปเฝ้าพระศาสดาพระเถระองค์ตรัสว่าการบำเรอไฟอย่างนั้นทำอยู่สักร้อยปีก็สู้การบูชาสาวกของเราเพียงครู่เดียวไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจักวสสตังชันตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท่านผู้ดำเนินตรงพระพุทธภาษิตยังกินจิยิตท่านจะหุตันจะโลเกสร้างวัชรังยะเชทะปุญญะเปโคสับบางปิตังนัจตุภาคะเมติอภิวาดนาอุชุคะเตสุเสโยแปลความว่าผู้มุ่งบุญพึงบูชายันและบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกอยู่ตลอดปีการบูชายันและบวงสรวงนั้นได้บุญไม่เท่าเศษ1ส่วน4แห่งการน้อมเสียงลงกราบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงการเคารพนบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงนั้นประเสริฐกว่าอธิบายความการบูชายันและการบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีอยู่ในใจว่าการกระทำเช่นนั้นสามารถนำทุกข์ออกและนำสุขเข้ามาสู่ตนการบูชายันบางอย่างเป็นการทำบาปอย่างทารุณเช่นต้องฆ่าแพะแกะโคตัวผู้ตัวเมียเป็นต้นถึงกับฆ่าคนก็มีพวกนี้ต้องการให้เทพเจ้าโปรดปรานแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกเดียวกันถ้าเทพเจ้ายังโปรดปรานคนใจบาปอย่างนี้อยู่อีกเทพเจ้าก็เลวเต็มทนไม่ควรแก่การเคารพนับถือการบูชายันและการบวงสรวงที่ไม่เกี่ยวด้วยคุณธรรมจึงเป็นการทำบาปโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธยันโดยประการทั้งปวงก็หาไม่แต่ทรงสรรเสริญยันที่ไม่มีการเบียดเบียนเช่นการให้ทานการรักษาศีลการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นยันในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้การเคารพนบไหว้ต่อท่านผู้ควรเคารพเช่นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมพร้อมด้วยจิตเริ่มใสนั้นแม้เพียงครั้งเดียวก็มีผลมากกว่าการบูชายันบวงสรวงอันไร้สาระอยู่ตลอดปีในพระบาลีนี้ตรัสว่าในท่านผู้ดำเนินตรงดำเนินอย่างไรเรียกว่าดำเนินตรงกล่าวโดยธรรมดาสามัญหมายถึงท่านมีกายตรงวาจาตรงและใจตรงกายตรงคือกายไม่คดด้วยทุจริตทางกายไม่มีการหลอกลวงทางกายพระที่ไม่เคร่งทำบาปหยาบช้าได้ทุกอย่างในที่ลับแต่พอต่อหน้าคนก็ทำเป็นเคร่งครัดจะยืนเดินหรือนั่งก็ทำอย่างอาการแห่งผู้สำรวมเพื่อหลอกลวงคนให้เข้าใจผิดผู้ตรงทางกายย่อมเว้นจากอาการเหล่านี้วาจาตรงคือพูดจริงพูดตรงกับใจไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าคดในข้องอในกระดูกปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งปากหวานข้นเปรี้ยวต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเป็นต้นโดยปกติคนที่ปากหวานมากๆนั้นเชื่อใจไม่ค่อยได้มักจะหวานเสียแต่ปากแต่ใจขมเหลือเกินคนที่พูดพอประมาณนั่นต่างหากที่ควรเชื่อถือและควรฟังใจตรงรักใครก็รักจริงใจไม่โลเลหล่อแหละรักง่ายนายเร็วเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้นเคารพใครก็เคารพจริงพักดีต่อมิตรก็พักดีจริงไม่เป็นศัตรูลับๆกับใครไม่มีใจคิดในทางหลอกลวงใครให้หลงผิดท่านผู้มีคุณสมบัติดังนี้เรียกว่าท่านผู้ดำเนินตรงกล่าวให้สูงขึ้นไปท่านผู้ดำเนินตรงหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติตรงไปสู่พระนิพพานไม่ข้องแวะด้วยกามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมกิลมทานุโยคมีปฏิปทาอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นการได้กราบไหว้ท่านผู้ดำเนินตรงอย่างนี้เป็นสิริมงคลนำความสุขมาให้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระไปหาพราหมณ์ผู้เป็นสหายแล้วถามว่าเวลานี้ทำบุญกุศลอะไรอยู่บ้างพราหมณ์ตอบว่าบูชายันอย่างที่เขาบูชากันวงเล็บเปิดตามธรรมเนียมพราหมณ์ ช่นการฆ่าสัตว์บูชายันการสังเวยเทพเจ้าด้วยข้าวตอกดอกไม้วงเล็บปิดพระเถระถามว่าด้วยจุดประสงค์อะไรเขาตอบว่าเพื่อให้ได้ถึงพรหมโลกพระเถระจึงว่าท่านและอาจารย์ของท่านไม่รู้จักพรหมโลกพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบดังนี้แล้วพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาตรัสสอนว่าการบูชายันการบริจาคให้แก่โลกิยะมหาชนแม้ทั้งปีก็สู้การเคารพนับไหว้สาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอย่างกินจิจิตท่านจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลทำเป็นเหตุให้อายุยืนพระพุทธภาษิตอภิวาดนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังแปลความว่าธรรมนำเล็บสิ่งที่พึงปรารถนา4ประการคืออายุยืนผิวพรรณงามความสุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดอธิบายความสิ่งที่พึงปรารถนา4ประการนี้เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปต้องการให้มีอายุยืนแม้คนที่เป็นอยู่อย่างแร้นแค้นลำบากก็ไม่อยากตายเพราะยังหวังความสุขในอนาคตว่าความสุขจักมาถึงเราความสุขจักมาถึงเราใครบอกจากการทำนายทายทักว่าอายุจะยืนนานก็พอใจใครบอกว่าอายุจะสั้นก็มีความวิตกกังวลต้องการมีผิวพรรณงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ได้ดูได้เห็นโดยเฉพาะในหมู่สตรีขวนขวายมากในเรื่องนี้เครื่องประทินผิวของหญิงจึงมีมากในท้องตลาดและขายได้ดีสตรีในเมืองโดยเฉพาะในนครใหญ่ๆดูเหมือนจะหาได้ยากที่ออกจากบ้านด้วยหน้าที่ไม่มีเครื่องประทินผิวต้องมีครีมมีแป้งผัดหน้าเครื่องเขียนคิ้วทาปากและอื่นๆอีกทั้งนี้ก็ได้จบประสงค์ให้ผิวงามเป็นที่พอตาพอใจคนผู้ได้เห็นและชมออกมาหรือชมในใจว่าเธองามงามอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนามการกระทำการกระเสือกกระสนทุกอย่างของมนุษย์มุ่งไปสู่จุดเดียวคือความสุขเมื่อได้ความสุขก็เป็นที่พอใจรื่นรมเห็นชีวิตเป็นสิ่งน่าถนอมน่าหวงแหนพึงอภิรมชมชื่นตรงกันข้ามกับเมื่อทุกข์อย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทั่วไปคือในยามสุขดูเหมือนจะไม่ได้สุขจริงๆเป็นสุขเพียงเล็กน้อยผิวเผินแต่ยามทุกข์จะเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่น่ากลัวเหลือเกินทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นฐานอันแท้จริงของชีวิตคือความทุกข์ก็เป็นได้เหมือนเรือกับพื้นน้ำเรือเหมือนความสุขพื้นน้ำเหมือนความทุกข์ดูพื้นน้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลและมากมายเสียจริงกำลังเป็นสิ่งพึงปรารถนา ประการที่4กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายนั่นเองร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายพูดอีกอย่างหนึ่งคือความไม่มีโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นเองเราจะรู้จริงเห็นแจ้งว่ากว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอย่างไรก็ต่อเมื่อโรคกำลังคุกคามเบียดเบียนเราอยู่นั่นเองคนที่ปวดศีรษะปวดฟันอย่างหนักจะเห็นว่าการไม่ปวดศีรษะไม่ปวดฟันเป็นลาภอย่างไรใครเอาเงินมาให้1ล้านบาทและบอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือปวดฟันอยู่อย่างนี้อย่าได้หายไปจะเอาเงิน1ล้านบาทนั่นไหมคงไม่ยอมเอาใครเอาเงินก็เอาไปเถิดขอให้โรคปวดศีรษะปวดฟันหายก็แล้วกันด้วยเหตุนี้เวลาเป็นโรคคนจึงยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้โรคหายเป็นการซื้อความไม่มีโรคนั่นเอง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ขอหน่อยว่าจะ ันไหนของมาสกุลบอกฮะอืมได้ฝนบินบาทฝนทำท่าจะตกหรือไม่ตกเอาอ้าวร้อนมันจะตกกันช่วงบ่ายบ่ล่ะฝนฟ้าก็ใกล้สิ้นเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีการบวชนาคตอนนี้นาคก็เข้ามาอยู่ในวัดเจ็ดนาคแล้ว7คนแล้วเพราะนั้นการฝึกนาคพระพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ในการฝึกในการอบรมก็ต้องเขี่ยวเข็นอบรมกันให้มันถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่ลวกจะเอาง่ายๆเอาสะดวกเอาสบายเขาว่าเมื่อเขาเข้ามาเดี๋ยวเขายังมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยก็อาจจะชอบหรอกไอ้แบบง่ายๆลวกๆเพราะเขาไม่รู้ว่ามันถูกเป็นผิดแต่เมื่อถ้าต่อไปเขามีความฉลาดรู้หลักธรรมหลักวินัยขึ้นมาแล้วเขาจะมีแต่ความเศร้าหมองไม่ได้มีคุณมีประโยชน์เขายิ่งเสื่อมศรัทธาว่าเขาเข้ามาในวัดนี่พระเจ้าพระสงฆ์พระพี่เลี้ยงไม่สนใจที่จะสอนไม่สนใจที่จะอบรมไม่สนใจที่จะแนะนำถ้าให้เขาทำผิดพลาดไปอันนี้ก็ทำให้เขาตำหนิติเตียนมาในภายหลังได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เข้ามาอบรมในเบื้องต้นพระพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ในการอบรมเนี่ยต้องเขี่ยวเข็นต้องเขี่ยวเข็นต้องเน้นลงไปให้มันถูกหลักธรรมหลักวินัยอย่าแนะนำหรืออย่าสอนหรืออย่าอบรมแบบมักง่ายให้มันผ่านไปผิดถูกก็ยุ่นไปแบบนั้นอันนั้นมันไม่ถูกต้องมันจะเสื่อมเสียในภายหลังเพราะนั้นแม้ในเบื้องต้นจะยากลำบากจะเหนื่อยยังไงก็ตามเนี่ยแต่เมื่ออยู่ในความถูกต้องแล้วต่อไปมีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยก็มีแต่เพิ่มพูนความศรัทธาเริ่มใสยิ่งขึ้นไปว่าที่ตนเองได้ดิบได้ดีหรือมีความถูกต้องประพฤติปฏิบัติธรรมมีความเจริญก็เพราะมีครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงมีเขี่ยวเข็นสอนสั่งแนะนำแม้ท่านจะยากลำบากเหนื่อยท่านก็อุตสาห์อดทนเขี่ยวเข็นเราจนได้รู้มีความรู้ความฉลาดขึ้นมาจนกระทั่งนำพาตนเองมีความเจริญในธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้ามันก็มีแต่เพิ่มพูนความศรัทธาเรื่มใสยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในการที่เข้ามาบวชในพระศาสนาในวัดเราต้องเข้ามาด้วยความตั้งอกตั้งใจเข้ามาด้วยความจริงจังจริงใจส่วนคณะศรัทธาญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์

เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วยปัจจัย4เครื่องอยู่เครื่องอาศัยต่างๆทั้งหลายเพราะนั้นแม้ไม่ใช่ลูกใช่หลานของพวกเราก็ตามแต่เราได้ร่วมกันสนับสนุนด้วยร่วมกันส่งเสริมให้ท่านได้บวชเข้ามาในพระศาสนาหรือมีความสะดวกสบายในการในความเป็นอยู่ในพระศาสนามันก็เป็นบุญเป็นกุศลต่อพวกเราเพราะศาสนาของเรามีความมั่นคงยั่งยืนอายุยืนยาวไปถึง 2,000 กว่าปีก็เพราะมีโกลบุตรโกลธิดาบวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้อุปถากวัฏฐากพระศาสนาเราจึงอยู่ได้มามีความมั่นคงไม่มายาวนานอย่างนี้และตราบใดก็ตามเถอะพวกเรายังมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตินำพาการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วชีวิตของเราย่อมดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นศาสนาจะมีคุณค่าต่อโลกนี้อย่างแท้จริงถ้าโลกเราขาดจากศาสนาแล้วก็มีแต่กิเลสเพลิงของกิเลสก็เผาแผ่เผาให้เราร้อนให้ทุรนทุรายให้เดือดร้อนให้เป็นทุกข์ตลอดไปกิเลสนั้นเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงกล่าวไว้ราคะทินาโทสะทินาโมหะทินาราคะก็เป็นไฟกองหนึ่งโทสะก็เป็นไฟกองหนึ่งโมหะก็เป็นไฟกองหนึ่งล้วนแต่เป็นไฟทั้งนั้นแต่ที่เราอยู่ในท่ามกลางกองเพลิงกองไฟของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็เพราะเรายังมีพอมีน้ำศีลน้ำธรรมเป็นเครื่องระงับเป็นเครื่องผ่อนคลายเป็นเครื่องลดทอนความเล่าร้อนความดิ้นรนของกิเลสให้เบาบางลงมาบ้างเราจึงพอมีความสะดวกมีความสบายในการดำรงชีวิตในท่ามกลางของกิเลสนั่นแหละแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติเขี่ยวเข็นตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเราก็สามารถไปกดทับไปทำลายขัดเกลาชำระกิเลสให้เบาบางจางออกไปจางออกไปความเบาบางของกิเลสมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นการยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการประพฤติปฏิบัติหรือในการดำเนินชีวิตย่อมนำพาชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนาะรับพรรับพรจากอนุโมทนาให้พรพาเขาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามติโชติระโสยะถา

จัดอาหารทานกันด้วยดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปทั่วถึงนะทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: คนที่ปวดศีรษะปวดฟันอย่างหนักจะเห็นว่าการไม่ปวดศีรษะไม่ปวดฟันเป็นลาภอย่างไรใครเอาเงินมาให้1ล้านบาทและบอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือปวดฟันอยู่อย่างนี้อย่าได้หายไปจะเอาเงิน1ล้านบาทนั่นไหมคงไม่ยอมเอาใครเอาเงินก็เอาไปเถิดขอให้โรคปวดศีรษะปวดฟันหายก็แล้วกันด้วยเหตุนี้เวลาเป็นโรคคนจึงยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้โรคหายเป็นการซื้อความไม่มีโรคนั่นเองและก็โรคนี้เองเป็นข้าศึกที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อโรคเข้ามากำลังก็ถดถอยความสุขก็ลดลงเสียดแทงกายให้เจ็บปวดเสียดแทงใจให้กระวนกระวายหม่นหมองความไม่มีโรคและกำลังจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสุขเหตุแห่งอายุวรรณะสุขะและกำลังนั้นมีหลายอย่างต่างออกไปเช่นการรู้จักประมาณในอาหารการเอาใจใส่ต่อผิวพรรณการออกกำลังกายพอประมาณเป็นต้นแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงตรัสว่าการอภิวาทนอบน้อมและการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่คือวุฒิบุคคลเป็นเหตุแห่งความเจริญอายุวรรณะสุขะและกำลังตามท้องเรื่องเด็กคนหนึ่งจะตายภายใน7วันแต่ผู้เป็นบิดานำมาปรึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์สาวกสวดพระปริตรพระองค์ก็ทรงสวดเองด้วยเป็นบางวันเป็นการทำพิธีเพื่อให้เด็กรอดและก็รอดจริงกลายเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีข้าพเจ้าได้เคยเห็นด้วยตาตนเองมาหลายครั้งที่เด็กกำลังจะตายเป็นโรคบางอย่างที่หมอแผนปัจจุบันปฏิเสธการรักษาพ่อแม่ของเด็กหมดปัญญาจึงพาไปหาพระให้พระช่วยทำพิธีให้พระก็สวดพระปริตรให้โดยให้วางเด็กไว้ท่ามกลางพระสงฆ์นั่งแวดล้อมวงสายศีลโดยรอบมีได้ผูกข้อมือข้อเท้าเด็กกี่เส้นเท่าจำนวนพระที่นิมนต์มาสวดเมื่อสวดพระปริตรจบก็ตัดเส้นได้นั้นรูปละเส้นพร้อมด้วยว่าคาถากัมมสุขมหิกัมมดายาโดกัมมยุนิกัมมพันธุกัมมปฏิสลโนยังกัมมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตสดายาโดภวิสามิแต่ไม่ได้ว่าเลยไปจนจบหยุดตรงคำว่าตัดคือตัสสะดายาโดคำเต็มพร้อมกับตัดเส้นได้ที่ผูกมือหรือที่ผูกเท้าเด็กทางนี้เพื่อเอาเคล็ดว่าตัดโรคภัยไข้เจ็บตัดเวรตัดกรรมปรากฏว่าเด็กหายโรคหายภัยเจริญเติบโตมาหลายรายที่โตเป็นหนุ่มแล้วเวลานี้ก็มีเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งขอย้อนกล่าวถึงการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒิบุคคลอีกเล็กน้อยวุฒิบุคคลนั้นตำราต่างๆให้ไว้3ประเภทคือ 1. วัยวุฒิผู้ใหญ่เพราะวัยสูงอายุมาก 2. ชาติวุฒิผู้ใหญ่โดยชาติคือตระกูลสูงเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้า 3. คุณวุฒิผู้ใหญ่โดยมีคุณธรรมคือคนที่มีคุณธรรมดีน่าเคารพกราบไหว้แม้จะมีอายุน้อยแต่ก็ควรเคารพสักการะเพราะมีคุณมากมีบางคนพูดว่าผู้ใหญ่สมัยปัจจุบันที่เด็กรุ่นหลังจะเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจนั้นหาได้ยากเหลือเกินมีแต่ของปลอมเสียมากที่เป็นเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราสมัยปัจจุบันได้เหินห่างจากธรรมออกไปมากมุ่งมองแต่ความเจริญเติบโตทางวัตถุตีค่าของคนจากตำแหน่งเงินเดือนรถยนต์คันงามราคาแพงและบ้านที่สวยหรูแต่ดูเหมือนนักศึกษาไทยสมัยปัจจุบันจะมองดูค่าของคนที่การกระทำความประพฤติและศีลธรรมของผู้ใหญ่ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรแก่การเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงใดหากเขาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ปลอมเขาก็ให้ความเคารพนับถือปลอมขึ้นไปถ้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงน่าเคารพกราบไหว้เขาก็กราบไหว้จากใจจริงขึ้นไปอย่างไรก็ตามถ้าต้องการให้เด็กของเราดีผู้ใหญ่น่าจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างการที่เด็กของเราดีนั้นหมายถึงอนาคตของชาติที่รุ่งเรืองคำพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ ใครๆก็พูดแต่จะสำเร็จประโยชน์เพียงใดอยู่ที่เราลงมือทำจริงจังเพียงใดต่างหากเรื่องธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ทีฆะลัมพิกะนครทรงปรารภอายุวัฒนกุมารมีเรื่องย่อดังนี้ในทีฆะลัมพิกะนครมีพราหมณ์สหายกันสองคนออกบวชในลัทธิพราหมณ์บำเพ็ญตบะด้วยกันอยู่นานบรรดาพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าหากบวชอยู่ต่อไปสกุลจักเสื่อมจึงสึกไปมีครอบครัวมีบุตรคนหนึ่งสหายของเขาที่ยังบวชอยู่จาริกไปสู่ที่ต่างๆเสียหลายเดือนแล้วกลับมายังทีฆะลัมพิกานครอีกพราหมณ์ผู้ครองเรือนทราบข่าวจึงพาพัญญาและบุตรไปหาเมื่อเขาและพัญญาไหว้บรรพชิตได้กล่าวว่าขอให้มีอายุยืนเถิดแต่เมื่อเขาให้บุตรไหว้บรรพชิตนั้นนิ่งเฉยเสียเขาสงสัยจึงถามบรรพชิตตอบว่าอันตรายชีวิตของเด็กน้อยมีอยู่นานเท่าไรไม่ทราบเขาถามอาตมาเชื่อว่าในระยะ7วันนี้คือภายใน7วันนี้บรรพชิตตอบมีทางป้องกันอย่างไรบ้างไหมครับอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้ใครทราบบ้างครับอาตมาแน่ใจว่าพระสมณโคดมทรงทราบท่านไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วถามดูเถิดกระผมไปที่นั้นไม่ได้ทำไมเกรงตบะจะเสื่อมพราหมณ์ตอบท่านเลือกเอาก็แล้วกันระหว่างกลัวตบะเสื่อมกับชีวิตลูกของท่านถ้าท่านรักลูกต้องการชีวิตลูกไว้ก็จงรีบไปหาพระสมณโคดมเถิดตบะเสื่อมก็ช่างทำเอาใหม่ได้ความรักลูกมีอำนาจเหนือกว่าความเชื่อทางศาสนาเขาและพัญญาจึงยอมพาบุตรไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อเขาทั้งสองไหว้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอวยพรให้มีอายุยืนแต่พอให้บุตรไหว้พระศาสดาก็ทรงดุษณีเสียเขาจึงถามเหมือนที่ถามพราหมณ์บรรพชิตพระศาสดาทรงพยากรณ์ชะตาชีวิตของเด็กอย่างนั้นเหมือนกันอุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายแห่งบุตรของข้าพเจ้ามีอยู่หรือพระโคดมผู้เจริญมีอยู่พราหมณ์พระศาสดาตรัสตอบท่านจงทำมนดบที่หน้าบ้านของท่านเตรียมตั้งและอาสนะสำหรับพระสงฆ์สาวกของเราไว้8หรือ16ที่ให้สาวกของเราสวดพระปริตร7วันเต็มไม่มีหยุดในระหว่างเมื่อทำได้อย่างนี้อันตรายแห่งชีวิตบุตรของท่านจักไม่มีข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์อาจทำกิจทุกอย่างดังที่รับสั่งได้แต่ข้าพระองค์จะได้สาวกของพระองค์ที่ไหนเล่าพราหมณ์นั่นเป็นหน้าที่ของเราเราจะส่งสาวกของเราผลัดเปลี่ยนกันไปจนครบ7วันพราหมณ์ได้ทำดังนั้นพระศาสดาทรงส่งพระสาวกไปสวดพระปริตตลอดเวลา7วัน7คืนไม่มีระหว่างคือสวดติดต่อกันตลอดในวันที่7พระศาสดาเสด็จมาเองทรงสวดพระปริตตด้วยเมื่อพระศาสดาเสด็จมาพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยถอยห่างออกไปโดยลำดับอวะรุทกยักษ์ซึ่งได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับเด็กกินในวันที่7ก็ต้องถอยห่างออกไปเพราะเป็นผู้มีศักดิ์น้อยอวะรุทกยักษ์นั้นบำรุงท้าวเวสสุวรรณอยู่12ปีได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับเด็กกินได้หนึ่งคนพระศาสดาทรงทำพระปริตรอยู่ตลอดคืนเมื่ออรุณขึ้นในวันที่8เด็กก็รอดพ้นจากเหตุอันตรายมารดาบิดาของเขาได้นำบุตรมาถวายบังคมพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดพระโคดมผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานเท่าใด120ปีพราหมณ์พระศาสดาตรัสตอบสองสามีพัญญาจึงให้ชื่อบุตรของตนว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่าผู้มีอายุยืนเมื่อกุมารนั้นเจริญเติบโตได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าอุบาสกถึง500คนภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงดูเถิดได้ยินว่าอายุวัฒนกุมารนั้นพึงตายในวันที่7แต่บัดนี้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคกลับเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีเป็นหัวหน้าอุบาสกมีอุบาสกแวดล้อมถึง500คนเหตุจะเครื่องเจริญอายุ คือทำให้อายุยืนน่าจะมีเป็นแน่แท้พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุอย่างเดียวเท่านั้นจะเจริญก็หาไม่แม้วรรณะสุขะและกำลังก็ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้ท่านผู้มีพระคุณเขาย่อมพ้นจากอันตรายดำรงอยู่ตราบเท่าหมดอายุไปเองคืออายุขัยดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปชายิโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความประเสริฐแห่งผู้มีศีลพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวดุสีโลอสมาหิโตเอกาหังยีวิตังเสโยสีละวันตัสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดทุศีลใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิมีชีวิตอยู่ร้อยปีการมีชีวิตอยู่ของผู้นั้นไม่ประเสริฐส่วนการมีชีวิตอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยาแก้โรคสัตว์อื่นๆก็ดำเนินชีวิตไปทำนองเดียวกันมีการหลับนอนการเสพกามเพื่อปลดเปลื้องความกำหนัดเป็นต้นรวมอยู่ด้วยอาการเพียงเท่านี้มนุษย์และสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันสมดังคำที่ว่าอาหาระนิทาพยะเมทุนันจะสามัญยะเมตัมปะสุภินารานังธัมโมหิเตสังอธิโกวิเซโซธัมเมนะหีนาปะสุภิสมานาแปลว่าการกินอาหารการนอนความกลัวภัยและการเสพกามคือเมถุนเป็นสิ่งสามัญมีเสมอกันทั้งในสัตว์และบุคคลธรรมนั่นแลทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมจึงเสมอกันกับสัตว์เพื่อมิให้เสมอกันกับสัตว์มนุษย์จึงควรมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยธรรมกล่าวคือเมตตากรุณาไม่โลภทรัพย์สินของผู้อื่นพอใจในคู่ครองของตนไม่ประพฤติผิดทางเพศพูดจริงและมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอันหนึ่งเพื่อให้การทำความดีดำเนินไปโดยราบรื่นไม่มีสิ่งคอยหน่วงดึงจึงควรเว้นสิ่งที่ควรเว้นอีกด้วยในขั้นต้นท่านสอนให้เว้นความชั่วหยาบๆก่อนเช่นเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนเว้นจากการลักทรัพย์ยักยอกช่อชนพยัญใหญ่เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดเท็จและเว้นจากการดื่มสุรามีอะไรจนเมาไม้ครองสติไม่ได้เอาตัวไม่รอดสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าศีลคนประพฤติล่วงศีลหนึ่งๆนี้ท่านเรียกว่าคนทุศีลคนไม่มีธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างบนแล้วท่านเรียกว่าคนไร้ธรรมคนใดทุศีลมากไร้ธรรมมากคนนั้นก็เสื่อมเร็วคนใดมีศีลมากมีธรรมมากคนนั้นก็เจริญเร็วในศีล5ประการนั้นประการสุดท้ายคือการดื่มสุราเมรัยนั้นสังคมไทยถือว่าหากดื่มแต่พอประมาณดื่มแล้วรักษาความเป็นสุภาพชนไว้ได้ก็ไม่เป็นการเสียหายเป็นเครื่องเพิ่มพูนความสนุกร่าเริงให้คนไทยจึงนิยมดื่มกันทั่วไปยิ่งในสังคมชาวยุโรปอเมริกาก็ยังดื่มกันมากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวดื่มแทนน้ำก็มีแต่เป็นประเภทเหล้าองุ่นการดื่มสุราแต่พอประมาณจึงนิยมอยู่ในสังคมทั่วไปส่วนการดื่มจนเมาไม้เอาตัวไม่รอดนั้นสังคมไหนก็รังเกียจหากจะต้องดื่มสุราก็ควรมีคาถาป้องกันตัวไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้เสียความเป็นสุภาพชนบางคนยิ่งดื่มยิ่งสุภาพยิ่งใจดีอย่างไรก็ตามข้อสุรานี้ใครเว้นได้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความดีอย่างหนึ่งของท่านผู้นั้นเพราะปลอดภัยจากการหมดเปลืองทรัพย์ไปเป็นอย่างมากคนดื่มสุราเป็นถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเราเลี้ยงเขาบ้างเขาเลี้ยงเราบ้างเดือนหนึ่งก็หลายเหมือนกันแต่นักการค้าธุรกิจหรือพวกบิสเนสแมนถือว่าสุราเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปได้สะดวกพูดธุระอะไรกันง่ายขึ้นใครที่ยังรักษาศีล5ไม่ได้ก็รักษาศีล4ไปก่อนหาก4ก็ยังไม่ได้อีกก็รักษาเพียงแค่3ไปก่อนเพราะมนุษย์ยังต้องประพฤติธรรมอีกมากวงเล็บเปิดการรักษาศีลก็เป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันวงเล็บปิด มนุษยธรรมอีกอย่างหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีซึ่งมนุษย์ทุกคนควรจะมีปราศจากความกตัญญูเสร็จแล้วคุณธรรมอย่างอื่นก็พลอยเสื่อมสูญเพราะความกตัญญูเป็นรากฐานเมื่อรากฐานสุดเรือนก็พังการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราจึงควรให้ชีวิตนั้นควบคู่ไปกับศีลธรรมการทำความดีการบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ปราศจากประโยชน์ก็ตกอยู่ระดับเดียวกับชีวิตสัตว์ทั่วไปสัตว์บางประเภทด้วยซ้ำยังใช้งานเป็นประโยชน์แก่สังคมได้เช่นวัวควายสุนัขสัตว์บางประเภทตายแล้วกระดูกงาขาวหนังและเนื้อของมันยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนมนุษย์เรานี้เนื้อหนังเอาไปทำอะไรไม่ได้เมื่อตายแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือชื่อความดีความชั่วผลงานที่ทำไว้แก่สังคมสมดังที่ท่านกล่าวว่าพฤศพกาสรอีกุญชรที่ปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาด้วยประการชนี้ใครจะให้ส่วนดีหรือส่วนชั่วของตนสถิตอยู่ในโลกก็เลือกทำเอาเพราะชั่วดีเป็นตราประทับไว้ในโลกเสมอคนที่จะรับมรดกชื่นหน้าหรือขายหน้าของเราก็คือบุตรหลานอันเป็นที่รักของเราจะอธิบายความเป็นผู้มีใจมั่นคงและมั่นคงตามที่กล่าวไว้ในพระคาถาต่อไปอะสมาฮิโตหรือชายิโนความมีใจไม่มั่นคงนั้นทำให้คนไม่น่าคบทำอะไรไม่สำเร็จส่วนความมีใจมั่นคงทำให้เป็นคนน่าคบและเป็นทางแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์คนทุกคนเมื่อคบมิตรก็ต้องการมิตรที่มีใจมั่นคงเมื่อรักง่ายนายเร็วหรือพอใจคบแต่เวลาที่มิตรมีความรุ่งเรืองร่ำรวยพอตกต่ำลงก็แหนงหน่ายหาเรื่องห่างเหินเราทุกคนต้องการวิธีใจคอมั่นคงไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติท่านกล่าวว่ายามจนเห็นใจมิตรยามศึกประชิดเห็นใจทหารยามให้กู้ทรัพย์สารเห็นใจคนซื่อสะอาดยามสมบัติวินาศเห็นใจพัญญาตนเป็นต้นทุกคนต้องการหลีกห่างจากคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบและคนชักชวนในทางฉิบหายตรงกันข้ามต้องการมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่หลักมีอยู่ว่าเราต้องการผลเช่นใดเราต้องทำเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดควรให้เริ่มไปจากเราก่อนเช่นเราต้องการมิตรที่แท้จริงเราควรเป็นมิตรที่แท้จริงต่อผู้อื่นที่เราต้องการคบเป็นมิตรเสียก่อนเขาเห็นความจริงของเราแล้วก็จะจริงตอบมากล่าวในเรื่องส่วนตัวคนใจไม่มั่นคงย่อมเป็นคนจับจดในการงานจับอะไรไม่มั่นต้องการผลเร็วเกินไปไม่รู้จักรอคอยเลยกลายเป็นคนทำอะไรไม่สำเร็จจะทำเรือก็กลายเป็นไม้เขี่ยปูนอย่างในนิทานทำการอย่างไฟไม่ฟางลุกพึบพับขึ้นประเดี๋ยวประดาวและมอดไปส่วนคนมีใจมั่นคงย่อมค่อยทำค่อยไปจับทำอะไรแล้วไม่วางง่ายนึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม่เห็นผลในวันนี้ก็ต้องเห็นผลในวันหน้าการทำงานใหญ่ต้องรอคอยผลนานทำการอย่างไฟสุมขอนมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอไม่เร่งเรียกร้องผลเพราะผลเป็นเรื่องของเหตุที่จะบันดาลให้เกิดหน้าที่ของเราคือทำเหตุเมื่อเหตุดีแล้วความสำเร็จย่อมมีมาเองขอแต่ให้จับให้มั่นดังที่ท่านกล่าวว่าจับให้มั่นคันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัยตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดเพียรจงได้สมประสงค์ที่ตรงดีอันหนึ่งพระพุทธภาษิตได้สอนไว้ว่าสามอย่างต่อไปนี้ไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อน1ข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมอง1พรหมจรรย์ที่ระลึกแล้วมีความแหนงใจในตน1สรุปว่าการมีชีวิตของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปชีวิตที่ดีมีประโยชน์แม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ชั่วไร้ประโยชน์เป็นอยู่ตั้ง100ปีพวกนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งชั่วมากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภสังคิจจสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้สังคิจจสามเณรเป็นสามเณรของพระสารีบุตรบวชตั้งแต่อายุ7ขวบและได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายขณะปลงผมเสร็จนั่นเอง เมื่อสามเณรอยู่ในท้องมารดาซึ่งเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นเมื่อท้องแก่จวนคลอดแล้วมารดาได้ทำการกิริยาด้วยโรคปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งพวกญาติพาไปเผาเนื้อส่วนอื่นๆไหม้หมดแต่เนื้อตรงท้องไม่ไหม้พวกสัปเหร่อจึงยกเนื้อท้องลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาเหล็ก 2-3 แห่งปลายเหลากระแทกหางตาของทารกพวกสัปเหร่อไม่รู้จึงโยนก้อนเนื้อนั้นไว้บนกองฐานเอาฐานกลบแล้วหลีกไปเนื้อท้องไหม้แต่เด็กไม่เป็นอะไรเป็นเช่นกับรูปทองคำนอนอยู่บนกองฐานเหมือนนอนในกลีบดอกบัวท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มีภพเป็นภพสุดท้ายวงเล็บเปิดคือจะต้องสำเร็จเป็นอรหันต์ในชาตินั้นใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายถ้ายังไม่บรรลุพระอรหัตดังนั้นทารกนั้นแม้ถูกเผาอยู่อย่างนั้นก็หาสิ้นชีพไม่ในวันรุ่งขึ้นสัปเหร่อมาป่าช้าด้วยคิดว่าจากดับเชิงตะกอนเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เช่นนั้นรู้สึกอัศจรรย์มากอุ้มทารกนำไปบ้านของตนให้หมอดูทำนายหมอดูพิจารณาแล้วทำนายว่าถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนพวกญาติเจ็ดชั่วคนจะไม่ยากจนถ้าเขาบวชจะมีสมณะเป็นบริวารถึง500คนทั้งหลายได้ขนานนามเด็กนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาแตกเพราะขอเหล็กเมื่ออายุได้7ขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวของตนจากญาติบางคนแล้วเกิดความสังเวชแสดงความประสงค์จะบวชพวกญาติไม่ขัดข้องนำไปให้บวชในสำนักพระสารีบุตรเธอได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองต่อมาวันหนึ่งภิกษุชาวเมืองสาวัตถี30รูปทูลลาพระศาสดาไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพระพุทธองค์ทรงเล็งญาณดูเห็นว่าอันตรายจักมีแก่ภิกษุ30รูปเพราะคนกินเดนคือคนอาศัยพระอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าสังกิจจะสามเณรไปด้วยก็จะระงับภัยนั้นได้กิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักบริบูรณ์พระศาสดาทรงดำริชนีแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปกราบลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรทราบเรื่องราวนั้นและพิจารณาต่อไปว่าน่าจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระศาสดาทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาได้ทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณของตนแล้วตรงนี้ขออธิบายสักหน่อยว่าเกี่ยวกับทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณนี้คือน่าจะมีการสนทนากันทางโทรจิตคือส่งกระแสจิตสนทนากันเหมือนพวกเราใช้โทรศัพท์พูดกันในสมัยนี้พระชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องง่ายมากผู้เขียนจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุพวกท่านมีสามเณรแล้วหรือไม่มีท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตอบถ้าอย่างนั้นพาสามเณรสังกิจจะไปอยู่ด้วยก็แล้วกันอย่าเลยท่านผู้เจริญพระทั้งหลายกล่าวพวกข้าพเจ้าเป็นภิกษุอยู่ป่าไม่มีความจำเป็นเรื่องสามเณรอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าอาจต้องกังวลหากสามเณรไปอยู่ด้วยผู้มีอายุความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่านเพราะอาศัยสามเณรนี้แต่สามเณรนี้อาจต้องมีความกังวลเพราะพวกท่านก็ได้จงรับสามเณรไปด้วยเถิดพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายพาสามเณรไปด้วยจึงส่งมาที่นี้ภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแล้วจึงรับสามเณรไปในคณะด้วยไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสาวัตถี120โยชน์ใกล้หมู่บ้านพันสกุลพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษารับปฏิญญาว่าจะสมาทานศีลทำอุโบสถกรรมและบำรุงภิกษุเหล่านั้นให้มีความสุขในเรื่องอาหารการขบฉันตลอดเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นพักอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์แล้วจึงจัดแจงสร้างที่พักกลางวันที่จงกรมบรรณศาลาเป็นต้นในวันเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายได้ทำคติกากันว่าพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ไม่อาจให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปรานได้เพราะฉะนั้นนอกจากเวลาออกบิณฑบาตตอนเช้าและเวลาปฏิบัติบำรุงพระเถระในตอนเย็นแล้วพวกเราจักไม่อยู่แห่งเดียวกันสองรูปท่านผู้ใดไม่สบายขอท่านผู้นั้นจงตีระฆังหรือให้ตีระฆังพวกเราจักได้ช่วยกันทำยาเวลานอกจากนี้ขอให้พวกเราอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบความเพียรเนืองๆภิกษุทุกรูปยินดีปฏิบัติตามกติกานั้นครั้งนั้นมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยลูกสาวอยู่เมื่อ ทุพพิกภัยเกิดขึ้นทีนั้นเขาต้องการจะไปอาศัยธิดาคนอื่นอยู่ต่อไปจึงเดินทางไปมาพบพระเถระหลายรูปนั่งทำภัตตกิจคือฉันอาหารอยู่ที่หาดทรายแห่งหนึ่งจึงยืนดูอยู่ใกล้ๆพระเถระถามถึงการเดินทางของเขาเขาเล่าเรื่องเป็นจริงทั้งปวงให้ฟังพระเถระทราบความนั้นแล้วมีใจกรุณาจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านคงหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้อาหารแก่ท่านรูปละนิดรูปละหน่อยเมื่อบุรุษนั้นนำใบไม้มาแล้วภิกษุทั้งหลายจึงคลุกข้าวและกับทำนองเดียวกับที่ตนฉันมอบให้บุรุษเข็นใจนั้นรูปละก้อนบุรุษนั้นกินอาหารแล้วไหว้พระเถระถามว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านทั้งหลายไปรับอาหารในที่นิมนต์หรือไม่ดอกอุบาสกภิกษุตอบพวกชาวบ้านถวายอาหารอย่างนี้แก่พวกเราทุกวันบุรุษเข็นใจนั้นคิดว่าเราเองขยันขันแข็งทำงานตลอดวันอยู่เสมอก็ไม่สามารถหาอาหารอย่างนี้กินได้เราควรอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าประสงค์จะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะขัดข้องหรือไม่พวกภิกษุตอบไม่ขัดข้องเขาติดตามภิกษุเหล่านั้นไปถึงที่อยู่ปฏิบัติบำรุงอย่างดีจนภิกษุเหล่านั้นเมตตาเป็นอย่างยิ่งเมื่อล่วงไป2เดือนเขาประสงค์จะกลับไปเยี่ยมธิดาจึงไปเฉยๆโดยไม่ได้บอกลาให้ภิกษุทั้งหลายทราบเพราะคิดว่าหากบอกขออนุญาตภิกษุทั้งหลายอาจจะไม่ให้ไปข้อนี้คือข้อที่ไม่บอกลาเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงระหว่างทางที่บุรุษนั้นผ่านไปมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่7เป็นวันของโจร500คนทำการอ้อนวอนเทวดาว่าใครเข้ามาในดงนี้ในวันนี้พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นหัวหน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินเข้าดงจึงให้สัญญาณแก่พวกโจรบุรุษนั้นถูกล้อมจับและถูกมัดอย่างมั่นคงพวกโจรขนฟืนมากองไว้เป็นกองใหญ่สีไฟด้วยไม้สีไฟเสียบหลาไว้เป็นการเตรียมเพื่อบูชาสังเวยเทวดาบุรุษนั้นเห็นแล้วถามว่านายข้าพเจ้าไม่เห็นหมูหรือเนื้อในที่นี้เลยฉะไหนท่านจึงเตรียมกองฟืนและหลาวเป็นต้นพวกโจรบอกว่าจะฆ่าเขาบูชาเทวดาบุรุษนั้นผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วมุ่งแต่จะรักษาชีวิตตนฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงอุปการะของภิกษุแม้แต่น้อยจึงกล่าวว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนของภิกษุทั้งหลายคนกินเดนเป็นคนกาลกัณณีส่วนภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งก็เสมอด้วยกษัตริย์หรือยิ่งกว่าเพราะเป็นที่เคารพแม้แห่งกษัตริย์ก็ภิกษุ31รูปอาศัยอยู่ในดวงโน้นท่านจงฆ่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำพลีกรรมเถิดเทวดาจักยินดีต่อพลีกรรมของท่านเป็นอย่างยิ่งพวกโจรตรองคำพูดของคนกาลกินีนั้นวงเล็บเปิดมาเป็นกาลกินีเอาตอนที่บอกให้ไปฆ่าภิกษุนี้เองผู้เขียนวงเล็บปิดแล้วเห็นพ้องกันว่าคนนี้พูดดีพวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์บูชายันดังนี้แล้วจึงให้บุรุษนั้นนำทางไปถึงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแต่ไม่เห็นภิกษุใดๆเลยบุรุษเข็นใจรู้กติกาของภิกษุทั้งหลายเพราะอยู่ที่นั้นถึง2เดือนจึงบอกให้หัวหน้าโจรตีระฆังขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังผิดเวลาเข้าใจว่าความเจ็บป่วยคงมีแก่ภิกษุรูปหนึ่งจึงรีบออกจากที่อยู่ของตนของตนพระสังฆเถระถามว่าใครตีระฆังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าเขาตีเองเพราะอะไรพระถามพวกข้าพเจ้าบวงสรวงเทพเจ้าประจำดวงไว้ว่าจักจับภิกษุรูปหนึ่งไปทำพลีกรรมแก่เทวดาพระมหาเถระจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าธรรมดาภาระของพวกน้องๆผู้เป็นพี่ต้องช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสละชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อการอยู่รอดของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอไปกับโจรเองขอท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดพระอนุเถระคือผู้อยู่ในลำดับรองกล่าวว่าธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระหน้าที่ของน้องชายที่จะช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสมัครไปกับโจรเหล่านี้ขอท่านจงอยู่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยอาการอย่างเดียวกันนี้ภิกษุทั้ง30รูปแสดงความจำนงขอไปให้โจรฆ่าภิกษุเหล่านั้น มิใช่ผู้มีมารดาบิดาเดียวกันทั้งยังไม่ได้สิ้นกิเลสแต่กระนั้นก็ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นไม่มีใครพูดเลยสักคนเดียวว่าขอท่านจงไปเถิดสามเณรสังกิจจะได้ฟังคำพูดของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสละชีวิตเพื่อท่านทั้งหลายเองภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าแม้หากว่าเราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอเพียงผู้เดียวทำไมอย่างนั้นขอรับสามเณรถามสามเณรภิกษุทั้งหลายตอบเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถ้าพวกเราสละเธอพระธรรมเสนาบดีจะตำหนิเราได้ว่าพวกเราพาสามเณรไปมอบให้แก่โจรเราไม่อาจสลัดคำติเตียนนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สละเธอแม้เราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็ตามสามเณรกล่าวว่าข้อที่ท่านทั้งหลายกล่าวดังนี้ก็ชอบอยู่แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านทั้งหลายไปหาอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าคือพระสารีบุตรก็ดีอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าสั่งข้าพเจ้ามากับท่านทั้งหลายก็ดีได้ทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงสั่งมาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านยอมมอบตัวข้าพเจ้าให้กับโจรเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายยอมตามสามเณรจึงไหว้ภิกษุทั้ง30รูปแล้วกล่าวว่าหากโทษของข้าพเจ้ามีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษนั้นด้วยดังนี้แล้วไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายตาของพวกเธอทนด้วยน้ำตาหัวใจสั่นพระมหาเถระได้กล่าวกับพวกโจรว่าเมื่อสามเณรเห็นไฟเห็นหลาวการลาดใบไม้จักกลัวเพราะฉะนั้นขอท่านจงพาสามเณรไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนแล้วเตรียมพิธีทั้งปวงเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยนำสามเณรออกมาพวกโจรพาสามเณรไปหลบซ่อนไว้ณที่แห่งหนึ่งแล้วเตรียมการทั้งปวงเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วได้นำสามเณรมาสู่พิธีสถานหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรนั่งเข่าชานหัวหน้าโจรฟันดาบลงที่คอดาบงอหัวหน้าโจรคิดว่าคงจะฟันไม่ดีจึงดัดดาบให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนเหมือนใบตาลที่ม้วนเข้ามาท่านกล่าวว่าขณะที่สามเณรเข้าชานอยู่นั้นแม้ภูเขาทับสามเณรก็จะไม่ตายไม่ต้องพูดถึงฟันด้วยดาบหัวหน้าโจรเห็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงคิดว่าก่อนนี้ดาบของเราสามารถตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนได้เหมือนตัดหยวกกล้วยแต่มาบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งม้วนเหมือนใบตาลดาบนี้ไม่มีจิตยังรู้คุณของสามเณรเรามีจิตหารู้คุณของสามเณรไม่หัวหน้าโจรทิ้งดาบแล้วหมอบลงแทบเท้าของสามเณรพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งปวงอาศัยอยู่ในดงนี้ด้วยต้องการทรัพย์คนจำนวนมากเห็นพวกข้าพเจ้าแต่ไกลยังตัวสั่นไม่อาจพูดแม้เพียงสองสามคำได้ส่วนท่านไม่ได้มีอาการแห่งผู้สะดุ้งหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยดวงหน้าของท่านพองใสดังทองในปากเบ้าสะอาดดังดอกกัญญิกาที่บานเต็มที่เพราะเหตุไรหนอจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรหนอท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อภัยอันใหญ่หลวงอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้สามเณรออกจากฌานกล่าวแก่หัวหน้าโจรว่าอัตภาพของพระอรหันต์นั้นเป็นเสมือนภาระหรือของหนักอันวางอยู่บนศีรษะเมื่ออัตภาพร่างกายแตกทำลายไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระขีณาสพนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนี้จึงไม่กลัวดูก่อนนายโจรท่านผู้ไม่มีสิ่งห่วงใยเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้วล่วงภัยทั้งปวงได้ย่อมไม่มีทุกข์ทางใจตัณหาอันนำไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ของท่านสิ้นแล้วความตายของท่านหมดภัยเป็นดังปรงภาระอันหนักลงฉะนั้นหัวหน้าโจรฟังคำสามเณรแล้วแลดูโจรทั้งหลายและถามว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรโจรถามย้อนมาว่าก็ท่านเล่าจะทำอย่างไรหัวหน้าโจรตอบว่าเราเห็นปาฏิหาริย์ถึงป่านี้แล้วอยากไม่ยอมอยู่ครองเรือนเราจะบวชในสำนักของพระคุณเจ้าผู้ข้าพเจ้าก็ขอบวชเหมือนกันโจรทั้งหลายตอบโจรทั้ง500ไหว้สามเณรแล้วขอบรรพชาสามเณรใช้ดาบตัดผมให้โจรตัดชายผ้าของโจรแล้วย้อมด้วยดินแดงทำเป็นผ้ากาสายะให้ตั้งอยู่ในศีล10เป็นสามเณรบรรพชาสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต่อจากนั้นสามเณรคิดว่า ถ้าจะพาสามเณรใหม่ทั้ง500ไปหาอุปัชฌายะทีเดียวภิกษุทั้ง30รูปที่อยู่ในป่าก็จะไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมเพราะความเป็นห่วงเราใจของท่านเหล่านั้นคอยคิดถึงเราอยู่เสมอว่าป่านี้สามเณรถูกโจรฆ่าแล้วหรือไม่หนอเมื่อเป็นดังนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจมุ่งหน้าทำกรรมฐานได้เราควรแวะเยี่ยมท่านเหล่านั้นก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางไปหาอุปัชฌายะสังกิจจะสามเณรพาอดีตโจรทั้ง500ไปแวะเยี่ยมภิกษุทั้ง30รูปให้ภิกษุเหล่านั้นเบาใจเพราะได้เห็นตนแล้วพาสามเณรใหม่เดินทางไปหาพระอุปัชฌายะแล้วเฝ้าพระศาสดาณเชตวนารามเมืองสาวัตถีสามเณรได้เล่าและทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้พระอุปัชฌาย์และพระศาสดาทราบและทรงทราบตามลำดับพระศาสดาตรัสว่าการที่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเป็นผู้มีศีลในบัดนี้ไม่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการที่ท่านไม่มีศีลทำโจรกรรมอยู่ตั้ง100ปีดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตสืบไปว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาลงสามเณรทั้ง500ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเรื่องอธิมุตกะสามเณรต่อมาเมื่อสังกิจจะสามเณรอายุครบ20ได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบ10เป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตกะสามเณรเมื่อสามเณรอายุครบ20ปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังกิจจะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตกะสามเณรออกเดินทางไปหาโยมมารดาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนโจรเกิดความเลื่อมใสปล่อยไปแต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไปพบมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็ไม่ยอมบอกมารดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวญว่าสามเณรอธิมุตกะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในหนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งปวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างหนักแน่นเกิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอบรรพชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีตโจรมาหาพระสังกิจจะและเฝ้าพระศาสดาโดยลำดับพระศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ใดทุศีลมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึง100ปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทำนองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณรความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวรูปปัญโยอาสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสโยปัญญวันตัสสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึง100ปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีฌานแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า wisdom หรือ knowledgeคำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็มีเช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทำเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคำว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intellectual นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทำต่างๆคือไม่ทำอะไรตามอารมณ์อันขัดกับเหตุผลผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทำการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายสัตว์เดรัจฉานขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทำของผู้มีปัญญาแม้เพียงครู่เดียวก็ให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทำทั้งวันโดยย่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกเรียกโลกุตระปัญญาอย่างหนึ่งเหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้3ประการคือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตมยปัญญา1เกิดจากการคิดจินตามยปัญญา1เกิดจากการฝึกอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญา1อีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภาคภาษาอังกฤษว่า intelligence คือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือ wisdom มีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญา2 อย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากข้อความอื่นๆที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่9เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระขานุโกณธัญญเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปทำความเพียรในป่าจนได้บรรลุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศาสดาทรงทราบท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะโรงพักแห่งหนึ่งนั่งเขาชานอยู่ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้ทรัพย์แล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกำลังของตนนำไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็เข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเขาชานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไปรุ่งขึ้นเวลารุ่งอรุณกว่าห่อของตนได้เห็นพระเถระแล้วทำท่าจะวิ่งหนีเพราะนึก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดเสียงหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
1: ยกมาโอ้พาไปครับสุดยอดเลยโอ้รองเท้าโอ้เบาดีแท้เลยนะเอาโอ้มายกขึ้นมามีอะไรอีกโอ้ยระวังมันจะทิ่มตาเนี่ยเอาวางลงเอาค่อยโอ้ยเอานี่หลอด LED ไม่ขวาวางทางนู้นน่ะมันจะจิ้มตาโอ้เอาดีมากเลยเอาไอ้ได้บุญหลายๆด้วยบุญรักษาบุญคุ้มครองโอ้ยเอาอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเอานี่แหละคอยเทียนอยู่เนี่ยโอ้เทียนสุดยอดเอาเลยโอ้ยก็รักษาเรานี่แหละยกขึ้นมาเอาโชคดีนะอยู่ดีมีสุขยกขึ้นมาโอ้ยได้ดีมากเลยโอ้ยดีมากเลยโทษดีมากเลยโอ้ย
2: ฮะ
1: นี่แล้วเที่ยนนี่แหละใช่ดีเอาอนุมุขนาน้ำนะเดี๋ยวอันนี
3: ้ก้อนพึ่งเขาจะเอาไปซื้อมาเองเลยครับก้อนพ
1: ึ่
3: ง
1: เอาไปสะทุกเนี่ย
3: ก้อนพึ่งจากเนื้อเพื่อนซื้อมาเองแล้วมาจ้างเขาทำไม่ได้แพ้ซื้อมาเลยจ้ะ
1: เทียนขี้ผึ้งแท้มจุดมันหอมแล้วมันไส้มันใหญ่มันถูกลมก็ไม่ดับมันดับยากไม่เหมือนเทียนที่เราซื้อเทียนโหลมันไม่หอมจุดมาแล้วลมหน่อยเดียวก็ดับแล้วใช่ไหม
3: เบื้องเล่า
1: อีกผึ่งยังหลายเลยเนาะมันปลาไหม้มันยังหลายอยู่ยังหนาแน
2: ่
1: น
2: เ
1: นอะโอ้เป็นจะไปเที่ยวบ่ล่ะจะไปเยี่ยมไปยามแน่นเนี่ยฮะ
3: ล้นก็ไปมีงานก็ไป
1: เนี่ยอยากจะไปเมืองเขาเนี่ยเบิ่งปลาเบิ่งผู้เขาเนี่ยนะ
3: มันมีโอกาสอันร่องคอเนี่ยเจอชมอันพอพวน
1: เ
3: นี่ยเมื่อ
1: เขาไปทางไหนไหนไปทางไหนเขาไปทางหนองคายดิบอก
3: เขาไปหนองคายไปเชื่อเวียงจันทร์แล้วก็ขี่ยนต์เวียงจันทร์เมื่อซ้ำเหนือสรุ
1: ปไปล่องซ้ำเหนือก่อน
3: แม่น
1: จะซ้ำเหนือต่อวิสัยอีก
3: เราจะไปรอบเมืองเวียงไชเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ร่องคอเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองที่ปลดปล่อยทั่วประเทศบางทีเจ็ดปีเจ็ดสิบห้า
1: ไอ้เนี่ยพี่น้องเราอยู่เมืองเล่าหลายเติบเดี๋ยวอย่าพลาดไป
3: จ้าเชิญพวกคนไป
1: เอา
2: ค
1: ุ
2: ณยายจะเป็นสปอนเซอร์หมดเลยเ
1: ด้ไปเลยให้พูดจักดิขึ้นไปพอแล้วโอ้ยอย่าพอสิมาจากสายบ่ฮู้จักเลยบ่ได้เด้นี่ผู้จักเบอร์ล่ะ
3: เพิ่งพุ่นเนี่ยลูกพ่อเฮิร์นลูกชายคนน้อยดีเลยจะเฮิร์นลูกชายขับรถ
1: เอาให้บุญรักษาเด้อวันนี้จะได้ไปอีหลีแล้วบัดนี้
3: ขับรถประจำตำแหน่งคนน้อยเองคนน้อย
1: ขับรถสอปปลาวเอาแ พรสุยะวงเอาอันนี้โมทนานำเด้อโอ้ยท้าวสุยะวง

0: โอ้ยจะได้ไปอีหลีแล้วบ้านนี้มีโยกอุปทานหรือเปล่ามีโยกอุปทานที่ไปได้อีหลีแล้วไปเริ่มไปโอ้ยยาพรนี่มาจากสายบ่ฮู้จักจังเถื่อเป็นแน่คนรอดเนี่ยทับประกันได้ๆไปอีหลีแล้วนี่มีแต่คนติดตามเนี่ยเห็นบ่แต่นั่งหน้าสลอนสลอนอยู่นี่แล้วอย่าค่อยติดตามไปดิเนี่ยอย่าได้ไปเมืองลาวเลยเว้ยได้ๆๆโอ้ยซ้ำนี่ก็ใส่ไปนานเติมแล้วปีนี้เบิดปีก็บ่เบิดแล้วเออแน่ๆคือว่าตั้งให้เก็บไว้เอาไปสกดนครถุงนึงได้ได
1: ้อือ
0: เออแล้วใส่มันใหญ่ดีนะเออเอาดีดีเอานี่นี่นี่นี่เอาของคนบาทนี่เอาโชคดีเด้อยังเมย์เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเอาบุญรักษาสมปรารถนาเด้อเอาดีอนุโมทนาท่านเนอะเอาได้บุญหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากเลยมันยังผ่ายัง
2: ผ่าที่ตัวกับเข้าภาษาคุณสวัยผ่าระผลแต่ขอคิดแตกต่าง
0: เอาดีมากเลยฮะตาธรรมะยังไงฮะมาจากไหนก่อนอยู่กรุงเทพแล้วมีอะไรสงสัยมีอะไรขัดข้องอยู่มันก็แน่นอนแล้วเหมือนเรากินข้าวแล้วว่าเราอยู่กินข้าวทำไมมันไม่อิ่มก็มันกินยังไม่พอจะให้มันอิ่มได้ยังไงอันนี้เรายังทำไม่พอจะให้มันสงบได้ยังไงตัวเริ่มจากสมาธิแหละตัวสำคัญถ้าไม่มีสมาธิจิตมันก็คอยวอกแวกออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดแล้วมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงจะไปรู้แจ้งได้ยังไงเพราะนั้นทำสมาธิมันดีรู้ไหมเอาพุทโธนี่แหละอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็สงบได้อะไรก็ได้อนาปานสติก็ได้บริกรรมก็ได้แต่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเท่านั้นแหละเอาทำให้มากแล้วมันจะสงบเองนะตั้งใจให้ดีลูกหลานโอ้เดี๋ยวจะเดินทางอีกแล้วนี่ไปเดี๋ยววันที่29ก็จะแอดมิดวันที่30จะ MRI สมอง MRI ตับติดตามผลการรักษาตับหมอเขาบอกว่าลักษณะการเดินการอะไรนี่สงสัยมาจากสมองไม่ใช่มาจากกระดูกเพราะเราเดินเนี่ยมันเซมจะล้มอยู่เรื่อยใช่เมื่อคืนนี้คุณวิเมื่อ3วันแล้วเมื่อคืนเป็นคืนที่3แอดมิดอยู่ไอ้ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นหลานสาวเรียนจบปริญญาตรีก่อนที่จะทำงานอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นซะก่อนก็เลยอยากจะให้อาม่าไปด้วยก็เลยเอางั้นไปเจอกันที่ญี่ปุ่น

ชื่อน้องไผ่บอกคุณสุก็จะก็ส่งเอกกุ้งแห้งมา100กิโลผมไม่100กิโลเองทั้งที่ผมตกใจว่า100กิโลจะเอาไปไหนออกไปไหนก็ไปเดินเดินทึกแหละไปถามจริงๆแล้วก็ติดต่อก็บอกกันว่าจะส่งมา100กรัมแล้วแต่ก็ว่าแกจำได้ดีว่าหลวงพ่อจะไปฉันอยู่หนองไผ่วันที่26แกก็โทรพูดแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปตลาดเหมือนความรู้สึกอยู่ในวัดนะเดี๋ยวจะไปตลาดจะไปดูของซื้อของมาเตรียมไว้เดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาฉันที่นี่อะไรต่ออะไรมาเนี่ยแล้วก็โอ้ยอะไรต่ออะไรนู่นนี่อะไรต่ออะไรหมอเขาบอกว่าอาการทางสมองมันไอ้เคมีทางสมองมันผิดปกติแล้วก็มีโรคหัวใจมีทางหัวใจด้วยการหัวใจก็เลยทางนู้นพอหลานมาอยู่มันเห็นมันก็โทรไปบอกพ่อเป็นที่อเมริกาพ่อก็นี่บินมาแล้วก็โทรมาที่ไอ้หมูที่เชียงใหม่ไอ้หมูก็เลยรีบบินไปวันนี้แล้วก็เลยวันก็โทรมาหาไก่อยู่ที่ศิริราชโทรมาให้ไก่ติดต่อหมอติดต่อห้องจะเอามาแอดมิทที่ศิริราชต่อฮะกลับวันนี้กลับจากญี่ปุ่นเนี่ยหมูไปรับไก่ก็เลยไปพบหมอสมบูรณ์แล้วก็พบหมอกิรติหมอกิรติหาห้องไว้ให้วันนี้ก็บอกว่าขอห้องติดใกล้ๆกันหน่อยจะได้ดูแลกันได้ก็โอ้เป็นยังไงล่ะวะเบอร์พูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วเวลาพูดไม่รู้เรื่องแล้วเวลาพูดไปขัดคออะไรต่ออะไรถามอะไรต่ออะไรเหมือนจะมีอาการฉุนเฉียวเป็นอาการทางสมองบอกว่าเป็นอาการทางสมองโอ้ยอันนี้หมอก็สั่งให้แอดมิทวันที่29 30เช้า MRI สมองตับแล้วบ่ายหมออาจารย์วอนหมอวินิจฉัยขอตรวจตาแล้วก็ยังอะไรอีกก็ไม่รู้นะวันที่1บ่ายจึงออกแล้วก็กลับมานี่แต่วันนี้วันที่4พาพวกพระเข้าวังวันจริงวันเกิดวันจริงจุฬาพรตอนนี้ปีนี้ได้จัดอยู่ที่จักรีบงกตที่กรุงเทพเลยพระ10องค์นั่งรถไปกันแล้วกันจะขอนั่งเครื่องไปคอยไปวันที่3แล้วไปค้างก็ฉันเช้าเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวเอารถตู้หนองไผ่ไปก็แล้วกันมันนั่งได้10คนเจ้าตู้เรามันนั่งได้น้อยเดี๋ยวรถไปเปลี่ยนรถตู้หนองไผ่ใช่พอวันที่4เสร็จจากกีบงกตแล้วขึ้นปากช่องแล้วตอนเย็นวันที่4แล้วก็สวดมนต์เย็นแล้วก็ปาลูกธรรมะอะไรต่ออะไรมาเช้าวันที่5ก็บิณฑบาตชั้นเช้าทอดพระป่าแล้วก็ประชุมเสร็จก็แยกย้ายกลับรับพรเด้อรับพรเปลี่ยนนิยามบทกันรับพรไอ้นี่ทำอะไรฮะจะทำอะไรอ๋อไอ้นั่นไอ้พานทองคำมันเอาทองปลอมมาแล้วทองจริงเว้ยเอ้ยมันต้องเอาทองจริงหน่อยเว้ยทองปลอมมันจะไม่เข้าท่าเลยวะเอารับพรจะให้ไปรับให้เขายะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังเกปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรน

ตุสังกปาจันโทปินระโสยะธามนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเดี๋ยวไปดูนี่ทองจริงหรือทองปลอมวะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
13ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุขุปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1 มกราคม 2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: พูดถึงเรื่องความเพียรนะพูดถึงเรื่องกิเลสนะที่มาอยู่กับหมู่เพื่อนนี่มันเป็นเรื่องฝืนๆเหมือนกันคือเป็นลักษณะฝืนๆอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกันแต่ความเด็ดเดี่ยวอาจหารความคล่องแคล่วทางสติปัญญานี่ไม่ค่อยแสดงให้เห็นนี่สิที่มันทำให้หนักๆใจอยู่หยาบๆก็เคลื่อนอะไรก็เคลื่อนแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาความเคลื่อนต่างๆนั้นมันออกมาจากใจที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาให้รอบคอบถ้าใช้บ้างความเคลื่อนคลาดเหล่านั้นก็จะไม่ค่อยมีนี่ที่เคยดุด่าว่ากล่าวพระเนรอยู่เสมอเป็นเพราะเห็นเองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั้นคือความบกพร่องของผู้นั้นคำพูดแสดงออกมาเป็นความรอบคอบหรือไม่รอบคอบมันก็มาสะดุดนั่นก็คือความบกพร่องมองเห็นด้วยตาก็คือความบกพร่องวางอะไรๆไว้ที่ไหนก็คือความบกพร่องมันสะดุดไปเรื่อยๆหากว่าได้ชาติสติปัญญาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นกิริยาที่แสดงออกจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือมันออกมาจากใจทั้งนั้นเหตุใดจึงมาเป็นนะก็เคยพิจารณาเคยรู้เคยเข้าใจอยู่แล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ผิดกันอะไรมันเหมือนกันสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติไปที่ไหนสติปัญญาอยู่กับตัวย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยภายในจิตใจก็ดีหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องสติปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็ส่อมาจากภายในกิเลสที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้ได้ด้วยความรอบคอบที่แสดงออกนี้ถ้าความรอบคอบแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนำไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกันความรอบครอบข้างนอกมีมากที่จะนำไปแก้ภายในก็ต้องมีมากแล้วมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำดับนี่มันสอดถึงกันอยู่เสมอการแสดงออกมาภายนอกเป็นเรื่องประกาศความโง่ความฉลาดของตัวเองยังได้เตือนเสมอพระเนรดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหาร สำคัญที่มาชุมนุมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้ว่าใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สำคัญเพราะมุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูดไม่พูดผู้นี้ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวก็อาจจะคิดไปในแง่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะการแสดงออกของเราและผู้ฟังจะได้คติในขณะนั้นเท่านั้นท่านจึงเน้นลงไปเสมอว่าสติปัญญาสติปัญญาอยู่นั้นแม้แต่มรรค8ก็ยังมีสมาธิถี่ขึ้นต้นความรอบคอบถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้างานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเมื่อหน้างานใดฉลาดงานนั้นๆหรือลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้าโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรมีหน้ำซ้ำยังทำให้งานนั้นผิดพลาดไปด้วยและทำให้ผู้อื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกี่ยวกับการปกครองของตนมีกว้างแคบขนาดไหนเป็นสำคัญแล้วคิดอยู่ในวงวัดหนึ่งก็พอทราบได้วัดใดถ้าครูวาจาครูวาอาจารย์มีความเข้มงวดกวดขันกับพระเนนดูพระเนนวัดนั้นก็น่าดูแต่วัดไหนอาจารย์ใจดีไม่ค่อยจะอะไรกับพระกำเนิดก็เป็นเพื่อนผ่านผ่านดูแล้วก็ไม่น่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้านั่นเองด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเราไม่กล้าจะวินิจฉัยอย่างวัดท่านอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเข้มงวดกวดขันตาก็เป็นครูมองไปไหนนี่มันก็เหมือนอย่างที่เขาเขียนจดหมายมานั่นแหละเหมือนกับพามหัวใจเป็นอย่างนั้นว่าตาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วยกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีความหมายไปหมดท่อออกมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นธรรมทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกจะต้องมีความหมายไปทั้งนั้นเรื่องที่จะเป็นโมฆะแสดงออกเฉยๆนี่รู้สึกจะไม่มีพูดออกมาแต่ละคำและประโยคเป็นคติถ้าพูดทีเล่นทีจริงมีธรรมะสอดแทรกมาด้วยทั้งนั้นถ้าผู้สนใจจะฟังอัตตธรรมจากท่านจะได้ฟังอีกทุกระยะที่เคลื่อนไหวของท่านนอกจากจะแบบที่ว่าไปก็ไปอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็สนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออกก็เลยถือเป็นธรรมดานะบางทีท่านพูดทีเล่นทีจริงก็เลยทำให้สนุกสนานรื่นเริงไปเสียโดยไม่คิดหาเหตุหาผลพอจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยอย่างนี้มีจำนวนมากการแสดงเกี่ยวกับเรื่องความภาคเพียรท่านรู้สึกว่าเข้มข้นมากขณะที่แสดงบอกอุบายให้พระไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นไปนั่นว่านั่นฟังที่ว่าน่ากลัวนั่นแหละกิเลสตัวพาให้น่ากลัวมันจะได้หมอบใช่มั้งจะกลัวไปไหนคนในโลกนี้ป่าช้าเต็มตัวนั่นฟังดีท่านว่าไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไม่เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เพราะความโง่พาให้ตายนั่นตายด้วยความฉลาดตายด้วยอัตด้วยธรรมพระพุทธเจ้าท่านชมเชยสรรเสริญมากถึงสอนพระว่าลูกบุรุษเสนาสนังไปหาอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนที่จะเป็นที่บำเพ็ญได้รับความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้นนั่นฟังสิเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้สอนพระไปให้ตายนี่นะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงได้นำเหตุผลที่เคยพูดปฏิบัติมาและได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายทำไมเราจะกลัวแต่ตายแล้วหนีพ้นไหมล่ะความตายนะเวลาท่านเด็ดจริงๆไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆท่านแหละเป็นที่กิเลสจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ ถ้าคนขี้ขลาดว่ากลัวแล้วไปที่ไหนก็จะไปสั่นเทาเทาไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม้จะอยู่กับหมู่กับคณะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นเข้าในป่าก็เป็นแบบนั้นอยู่ในกับหมู่กับคณะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเก่านั่นแหละแบบไม่เป็นท่านานฟังเวลาท่านพูดน่าฟังแล้วผู้ที่มุ่งต่ออัตถธรรมไปแล้วใจมันต้องสั่นลึกๆทีเดียวพอได้ยินท่านปลุกประสาทปลุกจิตปลุกใจมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าทั้งๆที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหาญมันเด็ดเดี่ยวภายในจิตแล้วไปก็นั่นแหละอันนั้นแหละเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นแหละท่านอาจารย์มั่นท่านไม่สอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อธรรมท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่ออัตตธรรมเอาเถอะความตายนี้มอบไว้ในคติธรรมดาธรรมจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งให้พินิจพิจารณาขุดค้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจจิตมันก็ห้าวหาญเสือก็หึ่มก็หึ่มแม่ก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือเสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายนี่เราตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหาญนะความอาจหาญเนี่ยมันเลยไม่กลัวทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนั้นเพราะทำข้อนี้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้นเราเคยพิจารณาในธรรมแง่ใดก็พิจารณาธรรมแง่นั้นถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิกำหนดให้เข้าสู่สมาธิที่เดินไปได้มาได้ธรรมดามีคือให้เป็นความสงบอยู่ภายในจิตใจไม่ส่งไปข้างนอกหาสัตว์หาเสือที่ไหนแล้วจิตก็แน่นเหมือนหินทีเดียวมันเข้ามาฐานของมันแล้วทั้งที่คิดถ้าอ่านได้อยู่ก็ตามมันก็ไม่กลัวเดินโยกมได้อย่างสบายไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อสละความตายเสียเท่านั้นในขณะเช่นนั้นเหมือนกับว่าเป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในส่วนร่างกายนี้เลยอะไรจะเอามาไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเหนือจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งนั้นเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเสือก็หึ่มก็หึ่มก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็สัตว์โลกอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแน่มันลงนี่หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาจหารเรื่องเริงในอัตในธรรมสติสตังอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูกเหมือนครูเหมือนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนี่คือทำอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้วที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลามันอาจหารก็ได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความทรมานเองจึงอาจหารได้ไม่ใช่มันอาหารขึ้นมาเฉยๆอาจหารด้วยการฝึกฝนทรมานด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปความกระหายเกิดขึ้นมาแทนที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นความตายสัตว์ร้ายตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลยหมุนอยู่กับธรรมความสง่าผ่าเผยภายในจิตใจองอาจกระหายอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชั่วโมงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่งเอาให้สงบก็แน่วลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็หมุนติวนี่เป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกันแต่พอถึงขั้นปัญญาล้วนๆแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปัญญาไอ้เรื่องสัตว์เรื่องเสือไม่มีแหละมันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละสนใจกับว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นภัยสัตว์ตัวนี้เป็นพิษนอกจากสนใจกับกิเลสตัวแสดงอยู่ภายในจิตนี้ล้วนๆนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่สนใจของจิตอันนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่ไปไหนไปได้หมดไม่คำนึงคำนวณไม่ขาดหน้าขาดหลังว่าสถานที่นั่นจะลำบากลำบนสถานที่นี่มีสัตว์มีเสือไม่คำนึงไปที่ไหนมีแต่ธรรมกับใจหมุนกันเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาเช้าสายบ่ายโมงไม่สนใจทั้งนั้นหมุนกันอยู่ตลอดนอกจากเวลาหลับแค่เท่านั้นการฝึกจิต ฝึกอย่างนั้นเวลาเด็ดเด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายป่าช้าคนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้ไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตาก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตาก็ตายไม่จำเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพเผาเหม็นกันสัตว์ตายอยู่ในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันนะเราทำไมจะหาคนมาเผาศพล่ะมันเป็นอย่างนั้นผิดนี่คือความปลุกตัวเองตายนั้นก็ตายตายไปแล้วเสียดายมันอะไรหวงมันอะไรมันตายมันใช้ไม่ได้แล้วถึงตายแล้วไปหวงมาอะไรอีกถึงหวงสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะเวลาที่ใช้ได้นี่ใช้ที่จะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจอุบายวิธีปลุกตัวเองจิตก็ห้าวหาญอยู่คนเดียวนั่นก็รื่นเริงรื่นเริงภายในจิตกับธรรมนี่มันผิดกับรื่นเริงกับสิ่งทั้งหลายอยู่มากรื่นเริงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหายไปหรือเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพัดพรากจากกันไปแล้วก็เศร้าเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศร้ารื่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงอดอิ่มก็รื่นเริงความทุกข์ความลำบากเพราะการฝึกทรมานมันก็รื่นเริงเพราะรื่นเริงอยู่ที่ใจใจไม่ได้เจ็บท้องปวดหัวเหมือนกับร่างกายมันเจ็บมันปวดเพราะกิเลสเจ็บแทงต่างหากพอเรามีความเพียรปราบกิเลสตัวเจ็บแทงอยู่โดยสม่ำเสมอกิเลสตัวไหนจะมาเจ็บแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากจะทำให้จิตเป็นไข้เหมือนร่างกายเป็นไข้โดยกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พ่อเราปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาท่านบำเพ็ญครูบาอาจารย์ผู้ที่จะได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมากมีแต่สมบุกสมบันมาแทบล้มแทบตายจนชีวิตรอดมาแล้วทำจนโผล่ขึ้นมาแล้วได้นำมาอารมณ์สั่งสอนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นผู้ที่สำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้วพอแย้มออกก็รู้ก็รู้เห็นเรานิสัยวาสนาของเราเป็นอย่างนี้จะทำให้เป็นแบบท่านให้ได้ผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนละนิสัยการบำเพ็ญมาต่างกันยากก็ต้องทำแก่เราง่ายก็เอายากก็ทำรับหมดภาระที่มีในตัวของเราเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้เราต้องเป็นคนแก้เราเองอัตตาหิตโนราโถประเภทหนึ่งอยู่ตรงนี้นำมาใช้พยายามรับผิดชอบตัวเองอย่าไปหวังพึ่งพิงอะไรมันจะเป็นเหตุให้นอนใจเราเกิดมาก็หวังพึ่งคนอื่นมาเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่เพื่อนฝูงพี่เลี้ยงนางนมหวังพึ่งมาโดยลำดับพึ่งเข้าโรงร่ำโรงเรียนก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อนฝูงเนี่ยพึ่งมาโดยตลอดมาอยู่ในบ้านในเรือนก็พึ่งกันเรื่อยๆพึ่งมาเรื่อยภายในจิตมันมีแต่ความพึ่งผู้อื่นไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองทีนี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบายแนะนำสั่งสอนพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเอาธรรมเข้าไปแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกฝนทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นๆถึงนั่นเวลานี้ให้ย่นเข้ามาตรงนี้ให้วางพึ่งตัวเองอยู่เสมอจิตใจเราจะได้มีความเข้มแข็งเราจะพึ่งใครๆทั้งนั้นแหละถ้าเข้าถึงธรรมแล้วให้จิตตัดบทไว้เสมอพึ่งเราโง่ก็เราจะทำอะไรให้ฉลาดล่ะฉลาดท่านทำให้ได้ให้เกิดฉลาดได้ด้วยอุบายของการพิจารณาทำไมเราจะทำไม่ได้พยายามทำให้ได้หวังพึ่งเราให้ได้ความหวังพึ่งตนนี่แหละเป็นพลังสำคัญหนึ่งของจิตมันไม่คิดสายแสบไปเอ็นไปนู่นเอ็นไปนี่เพราะให้เสียเวลาแล้วเกิดความทุกข์มาเปล่าๆในเมื่อสิ่งที่ตนหวังไม่สมหวังเช่นหวังพึ่งใครก็ตามเมื่อไม่ได้พึ่งดังใจหวังแล้วมันเกิดความน้อยอกน้อยใจไปเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาหวังพึ่งเราเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยการพึ่งอยู่พึ่งยาก็พึ่งเป็นส่วนร่างกายพึ่งหมอก็พึ่งในส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นให้พึ่งตัวเองด้วยสติปัญญานี่แหละคือธรรมพึ่งธรรมค ือสติปัญญาพิจารณาแก้ไขให้จิตมันพุ่งลงช่องเดียวมันถึงมีกำลังแรงถ้าไหลบ่าไปเหมือนกับน้ำมันก็ไม่แรงมันพุ่งลงช่องเดียวมันแรงหวังพึ่งตัวเองนี่แหละว่ะจิตใจก็มีกำลังพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่มีมากอะไรล่ะในส่วนร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ก็แค่ตายเท่านั้นน่ะมันไม่ได้มากเลยจากนั้นไปทุกข์ก็เรื่องของทุกข์ต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปวุ่นกับมันด้วยความรุ่มความหลงไปหาประโยชน์อะไรคำว่าทุกข์มันแสดงตัวขึ้นมาแม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันไม่ทราบตัวเองว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบตัวเองว่าเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเราทำไมไปแบกไปหามันว่าเราเป็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าเรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆมันไม่ได้มาเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกไปหามก็ด้วยความรุ่มหลงตัวเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนธรรมท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่ละอย่างอย่างนี้เองมันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี้ไปทนได้ก็ทนไปขันนั่นแหละมันทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้มันก็สลายตัวของมันไปเองจิตของเราจะไปแบกไปหามมันให้รับความทุกข์ความลำบากแบกหามแล้วมันยังด้วยอำนาจของอุปทานก็เกิดความทุกข์มาภายในจิตใจร่างกายแตกยังไปแล้วจิตใจยังหอบกองทุกข์ไว้ด้วยหอบในปัจจุบันนี้แล้วยังหอบไปในภพหน้าอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทุกข์ล้วนๆด้วยความหลงตัวเองไปแบกไปหามเช่นเดียวกับไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหมายของตนว่ามันร้อนทำไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนจากตนเองเล่าเนี่ยร้อนใครทราบมันร้อนอย่าไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์อย่าไปยึดมันรู้ตามเรื่องของทุกข์เนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกายมันจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็ตามด้วยอำนาจแห่งความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะนั้นตามเรื่องของขันธ์ใจแล้วก็เย็นสบายเพราะความรู้เท่าทันกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบเถอะจิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้ายังมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกข์จะแทรกเข้ามาตรงนั้นจนได้ฉะนั้นเราจึงต้องฟิตปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทำลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันล้วนๆสาวมันเป็นขันอยู่แล้วไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ารูปกายคือกองธาตุกองขันอยู่แล้วเวทนาเรื่องความสุขความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจนั้นก็เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วนะจิตผู้รู้เรื่องขันก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้วปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องต้านทานปักปันเขียดแดนด้วยความรู้ความเข้าใจในระหว่างขันกับจิตอย่าให้มาคลาดเคล้ากันเมื่อจิตกับขันไม่ได้คลาดเคล้ากันแล้วถึงขันจะเป็นอะไรก็ทราบตามความจริงของมันทราบตามความจริงมันไปโดยลำดับไม่แสดงความดีใจเสียใจไปกับขันที่แสดงตัวตามเรื่องของมันแล้วก็สบายนะการพิจารณาขันก็เพื่อพิจารณาเพื่อจิตผู้ไปหลงนี่เองลำพังขันธรรมดาอยู่แล้วนั่นน่ะจะพิจารณาเขาทำไมเขาก็เป็นขันธ์อยู่งั้นทุกข์เขาก็เป็นของเขาเวลาเกิดก็เป็นทุกข์ของเขาดับก็เป็นตามเรื่องของเขาเนี่ยรูปกายนี่ก็เหมือนกันก็เป็นตามสภาพของมันอยู่เช่นนี้ทำไมยังต้องพิจารณามันการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เหล่านี้ก็พิจารณาเพื่อใจเพราะใจมีความพัวพันมีความเกี่ยวข้องเพราะความลุ่มหลงในขันธ์นี้จึงต้องพิจารณาเพื่อแยกสิ่งนั้นออกจากใจเพื่อแยกใจออกจากสิ่งนั้นให้ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างกินต่างจริงไม่ไปเกิดเรื่องเกิดราวต่อกันแล้วทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เราคิดถึงเวลาเข้าจริงๆนู่นน่ะมันยิ่งหนักกว่าทุกข์ที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อเราพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องทุกข์ทั้งหลายในขณะนี้ให้ทราบตามความจริงแล้วในขณะที่มันจะตายกับขณะนี้มันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันมันเป็นความจริงอันเดียวกันสติปัญญาที่ใช้รอบตัวแล้วตั้งแต่บัดนี้กับที่จะไปใช้ในอนาคตนั้นมันไม่มีอนาคตที่ไหนแหละ มันมีอยู่กับกายของเรานี้เป็นเพียงว่าเวลานี้ยังไม่เกิดแบบนั้นขึ้นมามันเกิดขึ้นมาในขณะนี้ก็เหมือนกันกับขณะหน้าที่มันจะแสดงขึ้นมาภายในตัวของเรานี่แหละเป็นสัจจะอันเดียวกันสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอันเดียวกันใช้รู้เท่าทันอันนี้แล้วในการข้างหน้าจึงไม่มีปัญหามันเป็นสัจจะด้วยกันแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นความหมายพอจะให้เกิดเท่าตกสะท้านภายในจิตใจเรื่องขันมันแตกเฉยจึงว่าพระอรหันต์ท่านมีความรู้สึกในธาตุในขันในขณะที่เป็นอยู่กับขณะที่สลายไปนั่นน่ะมันเท่ากันท่านว่าฟังดิทำไมจึงเท่ากันอ๋อก็ท่านไม่ได้ได้ความดีความชั่วอะไรจากขันที่ยังทรงตัวอยู่นี้และไม่ได้ความดีความชั่วตลอดถึงความล่มจมใดๆจากขันที่มันสลายตัวลงไปมันเท่าเดิมมีอยู่นี่ก็เป็นขันสลายลงไปก็คือขันสลายจิตเป็นจิตทั้งขณะที่ธาตุขันยังทั้งที่ขณะที่กำลังครองขันอยู่และขณะที่ขันสลายตัวไปมันก็เป็นจิตดวงนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่หวังเอาอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดบรรดาสมมุติในโลกนี้เพียงขันเท่านี้ท่านจะมาหวังเอาอะไรนั้นมันก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันนะท่านทราบตลอดทั่วถึงอย่างนี้ท่านจึงไม่มีแง่ใดซึ่งเป็นความรู้สึกว่าจะหนักเบาต่างกันในความเป็นอยู่และความสลายไปนอกจากท่านจะแยกออกไปเพื่อโลกเพื่อสงสารได้รับประโยชน์นั้นความรู้สึกในความเป็นอยู่นั้นจึงมีน้ำหนักมากกว่าความสลายไปที่ความตายไปของท่านหรือท่านมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านก็พอจะทำประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควรเมื่อผ่านไปเสียโลกที่ควรจะได้ประโยชน์จากท่านก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงไปจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในความเป็นอยู่ว่ามีน้ำหนักมากกว่าการสลายไปนี่ก็เพราะความรู้สึกเพื่อโลกต่างหากไม่ได้เพื่อท่านสำหรับเพื่อท่านแล้วไม่มีความหมายไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นอยู่เรื่องความตายแต่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสำหรับจิตที่พอตัวแล้วมันจะเอาอะไรจากสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันไปก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละรับผิดชอบกันไปตามเรื่องตามราวไปไม่หิวกับพากินเสียหายกับพาดื่มน้ำเสียง่วงเหงาห้องนอนก็พานอนเสียเปลี่ยนเยาว์เบิกก็เปลี่ยนไปเสียพาราฮาเวปัญจขันธาแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมันมีอะไรที่มาก่อกวนในโลกนี้โลกกว้างแสนกว้างมีอะไรมาก่อกวนไม่เห็นมีอะไรมาก่อกวนนอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั่นปวดนี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเจ็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพาราฮาเวปัญจขันธามันหนักด้วยการรับผิดชอบนี่เองไม่ใช่หนักด้วยอุปาทานเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัวหรือรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันไกลแสนไกลมากอย่างไรก็เกี่ยวเนื่องไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเมื่อสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่านั้นเป็นตัวการให้เรารับผิดชอบผูกมีกิเลสอยู่ก็เอ้าก็มีกิเลสเป็นตัวการแย่ก่อกวนให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนแล้วว่าแต่ความนิสมันรู้แย่ก่อกวนตัวนี้ก็เป็นตัวของนิสอันหนึ่งคือตัวอธรรมมันชอบจะทำลายธรรมที่มีภายในจิตใจของเราจะสร้างอัตสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันพยายามมาทำลายมากีดมากันอยู่เรื่อยไปนี่เนี่ยตัวสำคัญตัวบาปตัวกรรมตัวเทวทัตมันอยู่ภายในจิตใจจึงให้พยายามปราบตัวเทวทัตภายในตัวของเรานี้ไปตำหนิเทวทัตโน้นเทวทัตภายในตัวของเรานี่แหละมาทำทุกข์แก่เราเทวทัตท่านไม่ได้มาทำให้ใครเทวทัตที่อยู่ในเรานี่แหละมันทำลายเราอยู่ตลอดขีดกันรู้แย่ก่อกวนหลอกลวงปิ่นจ่อนไม่ทราบว่ากี่เนี่ยกี่มุมวันหนึ่งตลบทบทวนนับไม่ได้ด้วยคนมายาของกิเลสตัวเทวทัตนี่ นั้นถึงต้องแก้ที่นี่ปราบกันลงที่นี่ตัวข้าศึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาไม่พอให้ขุดค้นขึ้นมาพินิจพิจารณาโดยเอาธาตุเอาขันธ์เป็นหินรับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันธ์ของเรานี่ทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกข์นี่มันทุกข์อย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ของขันธ์ของธาตุขันธ์นี่ก็เพราะความเกิดเนี่ยสาเหตุอันหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคมีภัยเป็นสิ่งที่ชวนชายมันอยู่ภายในนั้นรบกวนหรือดังแกมหรือมันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิดนั่นเองมันถึงได้มาเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชนะปิตุขาพยาปิตุขาพยาที่ปิตุขาเลื่อยไปมันนำปิตุขังนั่นก็ว่าไปความเกิดเป็นทุกข์ชราพยาธิเป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กษัตริย์เป็นอย่างนี้ท่านว่าเราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไรนะทำขั้นละเอียดเกิดก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยชราพยาธิมันก็เป็นตามเรื่องของธาตุของขันธ์ใครไปหาเรื่องหาราวอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่ตัวนี้แหละตัวก่อเกิดก่อเหตุให้เกิดทุกข์นั่นตัวสังขารตัวสัญญาที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้บงการนี่แหละตัวก่อเหตุตัวก่อให้ทุกข์เกิดคือตัวนี้เองหมุนเข้ามาที่นี่ถึงธาตุแรงขันก็ไกลไปซะหนึ่งเรียกว่าห่างไปแล้วแก้เข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสำคัญของมันคือกิเลสมันอยู่ภายในจิตวาดภาพหลอกเรานั่นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่มันถึงเอากระจกขวางหน้าแล้วมองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ให้เห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะพาเกิดกับตัวนี้พาแก่พาเจ็บพาตายเป็นภพเป็นชาติเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วธาตุขันธ์มันเป็นซึ่งเป็นวิบากคือผลของมันก็เป็นกากไปเสียสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วภายในจิตใจเนี่ยมหาสมบัติคือจิตของเราที่ผ่องใสและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความบริสุทธิ์จริงๆเรียกว่ามหาสมบัติเต็มภูมินี่แหละเป็นสาระสำคัญภายในตัวของเราไม่มีเท่านี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้เรียนยากนะเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในธาตุในขันธ์มันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผลสูงต่ำในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้นี่มีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิตนี่ต้องเรียนด้วยหลักจิตตภาวนาถึงจะทราบย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงตัวจริงคือตัวจิตเมื่อเรียนจิตจบแล้วมันก็หายสงสัยเรื่องทั้งโลกทั้งหมดหายสงสัยหมดหายสงสัยแล้วทุกข์มันก็ไม่มีจะมีมาจากไหนนักรบรบกับกิเลสนี่แหละเป็นนักรบสู้กิเลสซึ่งเป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภัยปราบปรามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยถึงแดนอันเกษมท่านว่าถึงแดนเกษมคือแก้สิ่งที่เป็นภัยแล้วมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นท่านก็ยกขึ้นเป็นสมมติว่าถึงแดนเกษมเหมือนว่าก้าวไปถึงแดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกจะตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันเกษมขึ้นมาภายในตัวเองอันนี้แสดงจากตัวนี
1: ้ท่านฟังรับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมือง
0: ังหวัดอุดรธานี

พวกทำเสื่อทำหมอนมาเท่าไหร่ไม่พอพวกนี้พวกได้กำไรพวกทอเสื่อทอหมอนได้กำไรเพราะฉะนั้นเราดูทุกอย่างดูไปทุกอย่างดูซอกแซกซิกแซกคิดกับแบบเดียวกันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตเองสิ่งที่จะตั้งใจคิดอ่านมีน้อยมากแต่สิ่งที่เป็นหลักธรรมชาติมีประจำไปไหนอดคิดไม่ได้ละก็แพ้แพ้แพ้เรื่องรับกันรับกันมันคิดจะอ่านใจเราไปเรื่อยๆนะมันเป็นบวกลบบวกลบไปในตัวบวกลบไปในตัวเทียบเรื่องบวกเรื่องลบไปในตัวในตัวอย่างที่พูดเรื่องรถโดยสารนี่กับรถส่วนบุคคลเต็มถนนรถส่วนบุคคลรถโดยสารนานๆแต่เจอทีทีเพราะไม่ค่อยมีคนขึ้นเวลาเจอนี่มองขึ้นไปดูบนรถไม่ค่อยมีคนโดยสารแม้จะเป็นทางไกลก็ตามนะแล้วดูมันมีระยะทางต่างกันทางใกล้ทางไกลเช่นอย่างอุดรกรุงเทพไกลมือก็มาของคนหรือกี่คนมือก็เสียค่าขายังไม่ถึงครึ่งเสียค่าขาให้ทางโน้นมาเรายังไม่ถึงครึ่งทางโน้นขาขาดมาแล้วถึงอุดรเข้าใจไหมก็แสดงว่าขาขาของการนี่เต็มมากเนาะเสียยังไม่ถึงครึ่งลูกกิจวิ่งร่างยาวกันมาเลยแกวิ่งมามันก็วิ่งขึ้นหมอนวิ่งอะไรแล้วก็ไม่แน่นะตรงนี้ล่ะพอมาถึงก็จะโอ๊ยวันนี้เหนื่อยมากพอยามไม่ได้แล้วขึ้นหมอนปุ๊บเลยมันวิ่งมาขึ้นหมอนเรื่องทำก็เป็นเรื่องฝืนมากทีเดียวนะขอจะน้องหลายก้าวไปว่าเรื่องทำเป็นเรื่องสูงมากเรื่องคือเราไม่อยากว่าไม่ค่อยจะฝืนกันเรื่องคือแล้วไม่ฝืนตอนนี้เหมาะกว่าคือไม่ฝืนย่าพื้นไปเพราะอันนี้องค์ทำกรรมเหมือนน้ำไหลเร็วไหลขึ้นก็เขาต้องดันกันขึ้นเคยลองแต่จังหวะเขามามีเครื่องเขาเครื่องยังแล้วมันก็หมุนเข้ามาไปเองเนี่ยก็อย่างนั้นนะทำนี่เวลามีอยากมีเกินเข้าไปแล้วก็เป็นหลักธรรมชาติผักดันกันไปเองเครื่องประกอบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจมันก็หมุนไปทางด้านธรรมะเรื่อยเรื่อยไม่ร่างก็แบ่งส่วนแบ่งส่วนแรกเกิดเรียกว่าต้องฝืนด้วยกันไม่ฝืนไม่ได้เพราะนี่ยากวิ่งมากเป็นแบบวิชาก่อมโลกอย่างแบบเป็นพื้นฐานมาดั้งเดิมความง่ายมาดั้งเดิมไหลยื่นไปเลยมาดั้งเดิมส่วนคำนี้เบื้องต้นเรียกว่าติดเครื่องนะติดเครื่องมักกระดับติดเครื่องดับไม่ค่อยจะติดเครื่องแล้วต่อกันไปติดเครื่องมักดับเกลียดเนี่ยมาดับเครื่องเข้าใจไหมไม่เคยอะไรดับเครื่องนะเกลียดมันดับเครื่องคือเรื่องทำเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องฝืนกันหนักต้องมีผู้เตือนอย่างนี้มันก็พอได้เป็นคติเครื่องเตือนใจนะว่าทำนี่ต้องฝืนเสียต้องบืนเนี่ยมีผู้แง่พอรู้ช่องทางพอมันถึงจะฝืนเลยระยะบืนก็อย่าลืมได้มันก็มืนเป็นกำลังใจแต่ไม่มีใครบอกเลยไม่ทราบจะฝืนจะบืนเห็นจะวิ่งตามที่โดยใส่เดียวมะ

0: เหมาะเหมาะก็ไปเมื่อสายโลกขึ้นไหลลงทางต่ำไหลตลอดตลอดมาไหลขึ้นทางสูงมีน้อยนายจะเห็นได้เวลาความปฏิบัติธรรมในขั้นวางรากวางฐานต้องฝืนกันฝืนกันไม่ว่าจะวิธีการยังการสร้างความดีมักจะฝืนตลอดตลอดไม่ใช่คนง่ายติดใครก็รู้เองเวลาทำไปทางก็ค่อยเบิกกว้างนะทางทำก็ค่อยเบิกกว้างค่อยราบรื่นราบรื่นแต่เช่นเดียวกับทางที่สื่อสารโลกหมายหลายโยมส่วนราบรื่นอันนี้ทางธรรมะก็เหมือนกันก็ราบรื่นราบรื่นไปต่อไปก็ไหลเลยอีกเนี่ยเห็นไหมล่ะบนเวลาธรรมะไหลเลยนี่ไม่ได้เหมือนกิเลสไหลนะในตอนนี้ตอนเห็นได้ชัดคือกิเลสมันไหลของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยหมุนมันไปเรื่อยคือจะหมุนติ้วติ้วติ้วลงเรื่องจริงก็ไม่ค่อยปรากฏแต่เรื่องธรรมนี่เวลาถึงขั้นที่หมุนหมุนติ้วติ้วที่กับที่กับก้อนรุนแรงมากเป็นคลื่นอันใหญ่หลวงนี่เห็นกันชัดเลยถึงขั้นของธรรมที่จะหมุนเพื่อขอแล้วเหมือนว่าอะไรมาเลาะอะไรมาผ่านไม่ได้เลยขาดสะบั้นนั่นคืออำนาจของธรรมจากการฝืนเชื่อฝืนศึกษาอบรมไปตะเกียกตะกายไปร่มลุกคุกคานไปเหมือนแบบฝึกหัดนั่งมาฝึกไปฝึกมาก็ตั้งไข่ได้ลุกได้แล้วคลานได้ไปเรื่อยต่อไปวิ่งแก้มเลยเด็กเข้าใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยแล้วฝึกเรื่อยคล่องแคล่วตัวไปเรื่อยการฝึกจิตก็เหมือนกันพระท่านแสดงว่าอย่างจังหวะจังงาท่านหาหลบหาซ่อนอยู่ในที่จะไม่ถูกรบกวนการรบกวนผมมีหลายประเภทการรบกวนเป็นส่วนบุญส่วนกุศลฝ่ายดีฝ่ายนี้ของผู้มาเกี่ยวข้องแต่กุศลมันแรงที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของท่านเวลากุศลเข้าส่วนนี้ส่วนต่ำนี้เขาเป็นเฉพาะเหมือนหนึ่งว่าเป็นมารควรตันนั่นมันเป็นอยู่ในนั้นนะคือกุศลส่วนใหญ่เลยกลายเป็นมารของกุศลส่วนละเอียดที่จะอยู่พ้นกระเสียเป็นนี่นี่เอาความจริงมาพูดให้ถึงน้องหลายฟังถึงแล้วสูงขั้นหมุนเพื่อความพ้นทุกข์แล้วเรียกว่าผ่าโผนโตนทยานมากทีเดียวเกินที่มันเคยสังว่าใจมันงานมันอยู่แรงขนาดไหนมันยังไงมันก็เป็นรักเป็นตอนแต่ส่วนกำลังของจิตกำลังของธรรมที่รวมเป็นกำลังอันเดียวกันแล้วนี่หมุนพุ่งตลอดเลยจะให้ค้นสยามเดียวเรียกว่าข้ามที่ไหนไม่ได้อะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นเลยมีกำลังของธรรมเวลาจะออกเป็นเหนียวแล้วยุ่งแรงยุ่งแรงมากเราอยากจะพูดเต็มปากเลยว่ายุ่งแรงกว่าเยอะในตอนที่จะหลุดจะพ้นนี้รุนแรงมากขึ้นมันหมุนมันเรื่อยเรื่อยถึงกับมีบ้างก็เป็นพักรุนแรงก็เป็นขึ้นเป็นระยะเป็นระยะระยะเช่นโกรธแค้นเขาจะตามฆ่าเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะเวลามันสงบของมันก็สงบได้ส่วนธรรมที่หมุนเพื่อความพ้นทุกข์จากกองกำลังของเราคือความเพียรที่เคยหนุนมาจนกระทั่งได้จังหวะคือจะออกแล้วที่นี่ไม่มีคำว่าถอยเลยหมุนตลอดเร่งตลอดคล่องตลอดทุกอย่างเป็นไปพร้อมกันหมดที่จะพาให้ราบรื่นหลุดพ้นอย่างง่ายดายเหมือนว่ามาพร้อมกันเนี่ยวาสนาบารมี มารวมอยู่จุดนี้หมดนะที่เราสร้างมามากน้อยยังรวมตัวไม่ได้เพราะความภาคเพียรนี้เป็นสายทางหรือเป็นที่รวมเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆสายต่างๆไหลรวมลงสู่สำนักใหญ่เมื่อลงสู่สำนักใหญ่แล้วก็กองที่ไหนไหลลงไหลลงเลยเมื่อมีสำนักกั้นไว้แล้วมาที่ไหนก็มาค้างอยู่ที่สำนักมองเห็นเป็นฟ้าไปหมดมันขาวเพี้ยในสำนักนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างมามากน้อยมันเหมือนน้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆเข้าสู่ธรรมโลกธรรมโลกของเรายังไม่ดียังไม่พอมันก็ไหลมาก็อยู่นั่นแหละมันไม่เหล่งทีนี้เวลาธรรมโลกได้แก่คือส่วนมากจะรวมลงในจิตตภาวนานะนี่แหละธรรมโลกใหญ่รวมแห่งมหากุศลของเราที่สร้างมามากต่อมากจนกลายเป็นมหากุศลไหลลงสู่ธรรมโลกใหญ่คือจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นแล้วมันนักเป็นในจิตนั่นแหละมันจะอยู่ไม่ได้ของมันหมุนตัวอยู่นั่นที่จะให้สนใจเข้าสนใจเข้าด้านภาวนานี่พอจับจุดได้ที่นี่ก็เขาละที่นี่ก็พุ่งจากนี้ไปก็อย่างที่ว่านะพุ่งเลยน้ำแม่น้ำสายต่างไหลตามไปเลยที่นี่นะแม่น้ำคือบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยไม่เล่นหายไปไหนถึงจะไม่ปรากฏตัวก็ฝังอยู่ภายในจิตอยู่ในนั้นถ้าภาษาโลกเรียกว่าฟักตัวก็ถูกเหมือนโรคทั้งฟักตัวแต่ธรรมนี่ไม่ใช่โรคภัยอะไรยังไม่เรียกว่าฟักตัวคือบ่มอินทรีย์อยู่ในนั้นเลยนี่พอถึงขั้นก้าวเดินแล้วที่นี่เครื่องคล่องแล้วนะที่นี่นั่นพวกสมาธิจิตใจรวมตัวเข้าไปในมหากุศลรวมเข้าเปิดปัญญาออกเป็นทางก้าวเดินที่นี่ไหลแล้วที่นี่ไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วที่นี่จากธรรมนบใหญ่ไหลเข้าสู่มหาสมุทรคือมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละไหลเลยไหลเลยตอนนี้ที่ว่ารุนแรงน้ำที่อยู่ในสระใหญ่หรือทำยอดใหญ่ของเราเนี่ยไหลลงสู่มหาสมุทรมันรวมตัวเข้ามากแล้วเป็นทำยอดใหญ่ปัญญาออกก้าวเดินนี่เป็นทำยอดใหญ่แล้วนะปัญญาออกก้าวเดินเป็นทำยอดใหญ่แล้วก็นี่ก็พุ่งลงมหาสมุทรแล้วนี่ละที่ว่าพลังของธรรมรุนแรง รุนแรงอยู่ที่ใจหนุนที่ใจอำนาจของอัตของธรรมที่เราสร้างมามากสร้างมามากน้อยนี่ไหลเข้าสู่ใจหนุนใจแล้วสุดท้ายนี่จะไปท่าเดียวไม่ล่ำเวลาประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมก็ไปเรื่องความทุกข์ภัยทั้งหลายอันเป็นโทษของเจริญมันก็เหมือนกับว่าแห่ตามมาที่จะมาประหัตประหารเรานี่ทางก้าวเดินเพื่อพ้นจากมหาภัยอย่างนี้ก็พระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแหละมันหมุนเข้าใจมันไปด้วยกันทั้งสองความเห็นโทษแห่งการเกิดตายกี่กับกี่กันมานี่มันก็รวมอยู่กับว่ามหาภัยความเห็นคุณก็เป็นมหาคุณเหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แหละที่ว่าทำท่านผาดโผนมีเมื่อเวลาถึงกาลเวลาแล้วทำมีรู้สึกผาดโผนเด่นชัดมากยิ่งกว่ากิเลสที่เคยฝังจมแล้วมาเป็นเวลานานเวลามันสร้างฟืนสร้างไฟขึ้นมามันเป็นจังหวะเขามีระงับดับลงได้เป็นการเป็นเวลาเช่นโกรธเช่นแค้นให้เขาที่จะติดตามฆ่าเขาหรือผูกโกรธผูกแค้นให้ผู้ใดก็ตามนี่ขึ้นเป็นจังหวะแล้วมีเวลาแล้วสงบระงับลงไปแต่ส่วนกระแสของธรรมที่จะลบล้างหรือข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสียนี่นับวันรุนแรงเรื่อยนี่เราพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญธรรมจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนคือเราฝืนเพื่อออกเราจะถือว่าความยุ่งยากวุ่นวายในการที่จะสร้างความดีนี่ว่าเป็นภัยต่อเราคือเป็นคุณของเรา ที่จะหนุนเราออกโดยถ่ายเดียวความยุ่งยากความฝ่าฝืนประเภทนี้คือความฝ่าฝืนที่จะให้นำเราให้หลุดพ้นไปโดยง่ายมีความยุ่งยากปากมองวิ่งตามกิเลสความพออกด้วยความพอพอใจขนาดไหนนี่ยิ่งไหลลงไหลลงนี่นะสัตว์โลกไม่รู้ทางถึงได้ไหลกันลงไหลกันลงพอจะสร้างความดีปั๊บอุปสรรคมาแล้วคือกิเลสมันอยู่ในใจด้วยก่อนพอจิตคิดขึ้นทางความดีกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายข้ามตามฌานฌานเป็นฝ่ายข้าศึกมันจะกัดให้เกิดความคิดอันหนึ่งหีดขวางเข้ามาจะทำความดีอย่างนั้นแล้วอันนี้อุปสรรคสร้างเข้ามาขัดข้องตรงนี้ตรงนั้นให้เป็นความไม่สะดวกสบายอยู่เรื่อยๆคือเรื่องของตัวเองสร้างอุปสรรคให้แก่ศีลธรรมของเราซึ่งอยู่ในใจอันเดียวกันที่จะให้ก้าวออกเดินไม่ได้ให้จำเอาไว้ทุกคนให้ฝืนนะพอมันมีอะไรขึ้นมาปั๊บให้ดูนี่ตัวภัยมาพร้อมแล้วให้วางฝืนฝืนมากฝืนน้อยได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรขอให้ฝืนทีแรกมันก็ต้องมีแพ้การต่อยต่อยมวยฝึกหัดเบื้องต้นมีการแพ้แพ้กันต่อมาก็ชำนาญเข้าไปเรื่อยก็มีการชนะเขาก็ล้มเขาก็หงายเราก็หงายเวลาต่อไปสุดท้ายกิเลสหงายทั้งนั้นแหละนั่นนี่เขาพูดให้ฟังแล้วมันใช่ไหมทีแรกมีแต่เราหงายมา มีแต่เราหงายมาหงายมาฟัดไปฟัดมาหลายครั้งหลายหนกิเลสก็ค่อยเอียงก็ถูกหมัดเราบ้างอยู่บ้างกิเลสก็เอียงจากเอียงเราก็ซ้ำหมัดเราไปอีกเห็นว่าได้ที่แล้วก็ซ้ำหมัดฟัดกิเลสหงายนะมึงหงายมึงดันกูกูเหรอเนี่ยทีนี้กิเลสหงายได้เพราะเหตุผลกลไกเราจับแล้วนั่นกิเลสหงายนี่เพราะวิธีการต่อสู้เราถูกทางเสริมทางถูกทางนี่เข้าถึงก็กิเลสมันก็หงายเรื่อยหงายเรื่อยที่นี่ก็ดีขึ้นเรื่อยฟาดกิเลสหงายที่แรกทั้งกิเลสทั้งเราหงายต่างคนต่างหงายที่แรกมีแต่เราหงายอันต่อมากิเลสก็เอียงจากเอียงแล้วก็หงายอันหงายแล้วก็ได้หลักวิชาขึ้นมาจากกิเลสหงายให้ดูต่อหน้าต่อตานี่ฟาดกันใหญ่ต่อมาก็กิเลสก็หงายเรื่อยหงายเรื่อยนะห้ามอย่างนั้นแหละนะเพราะทั้งสองนี่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจเราคือฝ่ายธรรมเป็นความดีดีเลิศฝ่ายกิเลสเป็นความเลวและเลวร้ายที่สุดอยู่ในหัวใจอันเดียวกันอารมณ์ออกใช้คุณธรรมอารมณ์ของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นความโกรธความเครียดแค้นความตะหนีทีเหนียวความไม่เอาไหนในทางความดีนี่เรียกว่าทางของกิเลสที่เราพยายามแก้ถึงนั้นพลิกเข้ามาพลิกเข้ามาเป็นทางด้านธรรมะมันขี้เกียจก็สร้างความขยันขึ้นมาสร้างความอุตสาห์พยายามสร้างความฝ่าฝืนขึ้นมารับกันรับกันมันก็พอแก้ไปได้แก้ไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะนี่วิธีการแก้ไขตัวเองจากอุปสรรคหรือเสี้ยนน้ำได้เก็บกิเลสซึ่งเกิดอยู่ในหัวใจอันเดียวกันแล้วอยู่ในที่เดียวกันกับธรรมถึงต้องฟัดต้องแย่งกันในหัวใจหัวใจนี้เป็นเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่บนเวทีคือหัวใจเมื่อฟัดไม่อยู่ไม่ถอยฝ่ายธรรมก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสค่อยๆเบาลงจางไปจางไปเมื่อธรรมมากขึ้นเท่าไหร่กิเลสค่อยสว่างโอธรรมะค่อยมีความสงบเย็นค่อยสว่างสวยเห็นช่องเห็นทางไปเรื่อยความดูดดื่มนี่ขึ้นเรื่อยนะดูดดื่มประทางธรรมที่มีความดูดดื่มทางกิเลสไม่แล้วถึงปัดทั้งที่แต่ก่อนเราดูดดื่มกับมันตลอดเวลาคล้อยไปตามมันทั้งนั้นนะใครที่จะเห็นกิเลสเป็นภัยต่อสู้กันด้วยเหล่านี้ยากมากนะถ้าไม่มีพูดแนะไว้ก่อนแล้วจะไม่ทราบเลยพูดแนะขนาดนั้นแล้วมันยังหลงไปตามกิเลสได้นี่ฟังสิมันแหลมคมขนาดนั้นมันต้องใช้ความพยายามนี่เวลาทำมีกำลังแล้วทางที่ว่าถึงขนาดที่ผ่าโผล่โจตยานทำนี่ผ่าโผล่มากทีเดียวกิเลสมันไปอย่างหน่วงอย่างเหนียวเหมือนสายยางดึงตลอดทำเวลามีกำลังแล้วมันเป็นเหมือนไอ้นิวเคลียร์นิวตรอนฟาดกันขาดสะบั้นไปเลยนี่เป็นจังหวะมีการบำเพ็ญธรรม มันมีอย่างนั้นนะเราจะอยู่เฉยๆก็จะคอยนับเอาห้าเอาสิบทั้งที่ไม่มีการมีงานทั้งที่มีการซื้อการขายมีสร้างกันแต่กระเป๋าที่จะนับเงินห้าเดียวมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไงหานี่เราหวังแต่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวความขี้เกียจใหญ่กว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่วิ่งเพ่งจะไม่เพ่งนี้ได้ไงก็ความขี้เกียจมันใหญ่กว่ามรรคผลนิพพานแล้วจะเอานิพพานมาครองไงนิพพานเพ่งแล้วพวกเรานี่มีแต่พวกนิพพานเพ่งนะจ๊ะไปที่ไหนนิ่งระนมระนาวนิ่งอะไรวะนิพพานนิพพานเห็นสู้กิเลสไม่ได้มันมีแต่พวกนิพพานเห็นมันสู้ไม่ได้เลยพวกเราไอ้หลวงตาบัวตัวสำคัญมากนะฟาดจนน้ำตาเลี้ยงนิพพานเห็นเข้าใจไหมเอาจนน้ำตาเลี้ยงนี่นิพพานเห็นแต่มันมียังเดียวหนึ่งเห็นไปหาครูบาอาจารย์กลับมาอีกเอาอีกอยู่งั้นนะมันจึงได้เป็นคติมากสอนพี่น้องมาหลายถ้าถอยจะล้มเลยเห็นมันก็ที่น่าชมเนี่ยคือไม่ถอยถึงขนาดน้ำตาร่วงกูมึงจะนะแต่ไม่ได้ออกเป็นคำพูดนะกูมึงอยู่ในใจเครียดแค้นให้กิเลสนี่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นมากเครียดแค้นให้กิเลสมากเท่าไรยิ่งมุมาหน้าทางอัดทางธรรมมีกำลังมากซักกันนี่การเครียดการแค้นไม่ใช่เครียดแค้นจะเป็นกิเลสอย่างเดียวเครียดแค้นให้กิเลสเป็นธรรมถ้ากิเลสมันเทียบแค่ของตามระบังมันเป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าเทียบแค่ให้กิเลสนี่เป็นธรรมเช่นอย่างที่ว่ากูมึงเนี่ยนี่เป็นธรรมใครจะว่าหยาบได้ยังไงคือมันถึงใจมึงต้องพังมันหนึ่งนะมึงเอากูได้ขนาดนี้เชียวหรือหลงน้ำตาร่วงเออมึงเอากูได้ขนาดนี้เชียวหรือเอาละยังไงมึงต้องพังให้กูถอยกูไปถอยวันหนึ่งจนได้กูจะเอามึงให้พังนี่เทียบแค่เต็มมาอันนี้ความเครียดแค้นมันก็มุมานะอะไรสิมันก็หนักเข้าหนักเข้าได้มันก็ฟัดเรื่อยสุดท้ายก็ได้เป็นลำดับลำดาไปการฝืนขอพี่น้องหลายที่เป็นลูกศิษย์ศาสดาองค์เอกต้องใช้วิชาฝืนตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ฝืนทางนั้นแหละไม่มีที่จะคล้อยตามก็คิดดูที่อย่างที่พูดนี่ก็เสด็จออกทรงบรรลุอยู่แล้วเนี่ยยังทรงเป็นห่วงพระราหุลในขณะเดียวกันถ้าพูดให้ภาษาคงไปคงมานี่เรารักษาโลกเขาหลายเขามีความเคารพเขารักษาเกียรติพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมแต่ทำเหนือพระพุทธเจ้าพูดตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จออกทรงประดวดทรงห่วงพระราหุลความจริงก็ทรงห่วงพระนางพิมพาด้วยนั่นแหละเข้าใจไหมนี่เราพูดความจริงเอาความจริงมาพูดอย่างนี้เจ้ทรงห่วงพระนางพิมพาด้วยถ้าไปเจอพระราหุลเข้าพระนางขุนกับพระนางพิมพาเขาอยู่อกกับลูกกับแม่อยู่อกกันนี่พอไปเจอลูกนี่แม่มองเห็นพ่อคว้าจะพ่อจะตายด้วยกันทั้งสามเลยฝืนเห็นไหมพระราหุลก็ไม่ไปดูถ้าดูแล้วจะดูเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าแม่มันอีกเขาใช่แต่เห็นหน้าแม่มันหน้าแม่มันฟาดพ่อมันหงายอีกมันหลายขั้นเพราะงั้นไม่ดูทั้งลูกทั้งแม่มันละนี่ฝืนไหมเราดูเอาตรงนี้สิฝืนไหมนี่ร่างฝืนเสด็จออกเลยหมอประสาทราชบุญเทียนเหล่านี้ใครจะไม่ฝืนตั้งแต่กระต๊อบเรานี่ใครมาทำลายได้หรือกระต๊อบลงตะบัวไล่ฟาดหลงสิทธิ์เป็นใครจะไม่หวงอันนี้หอประสาทใครไม่หวงหรือเสด็จออกเลยนี่มีแต่ความฝืนดูจังหวะไปนะนี่พระเจ้าทรงฝืนทุกระยะเลยตั้งแต่เสียมเสด็จออกนี่ก็ฝืนแล้วเดี๋ยวก็ฝืนเรื่อยไปทรงบำเพ็ญมาไปบิณฑบาตได้มาอะไรนี่ก็มีอาหารการบริโภคของชาวบ้านชาวเมืองซึ่งเขากินเขาใช้ตามภาษาของเขาไม่สมกับฐานะแห่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ก็จะเสวยไม่ลงกระคืนไม่ลงเชี่ยวไม่ลงใส่ขดใส่ขอไปหมดพระโกงก็ตีเข้าไปอีกนะฝืนไหมอ๋ออันนี้เห็นว่าไม่สะอาดสะอาดไม่สวยไม่งามอยู่ในท้องนี่มันเลวยิ่งกว่าที่เป็นขนาดไหนทำไมมันอยู่ด้วยกันได้งั้นเห็นไหมล่ะนี่ก็เราไปเพื่อบำรุงใ อยู่ได้เพราะบำเพ็ญคุณงามความดีทำไมจะกินไม่ได้โลกเขากินได้เราเป็นเทวดามาจากไหนเราจึงกินไม่ได้เอากินหนักเห็นไหมต้องฝืนเป็นลำดับลำดามานี่ฝืนไปเรื่อยทำความเพียรถึงขนาดสลบสลายเอาฝืนฝืนความสลบสลายเพื่อตรัสรู้นั่นเป็นลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้เพราะอำนาจแห่งความฝืนมีหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ให้พากันพิจารณาเราจะทำแบบสุกเอาเผากินนะเรื่องเหล่านี้มันจะกลับมาเผาเรานั่นแหละเรื่องกิเลสจะไม่เผาใครจะเผาเจ้าของเรื่องธรรมก็จะหนุนเจ้าของพากันพยายามให้ดีตรงนี้อันนี้สำคัญมากนะการบำเพ็ญให้อยู่ที่ไหนเนี่ยยามที่พี่น้องทั้งหลายเข้ามาอยู่เต็มวัดเต็มวาพระเนรนี่ก็ทุกภาคนั้นป่าบ้านตาดนี่ตั้งแต่สร้างวัดมามีพระมาประจำทุกภาคตลอดมาเลยจนกระทั่งบัดนี้มีทุกภาคอยู่ในนี้ในเว้นเมืองไทยเรามาทุกภาคมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่ท่านมีหัวใจเหมือนกันท่านมีบ้านมีเรือนสถานที่อยู่อาศัยสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างสมบูรณ์พูนผลและไม่สมบูรณ์พูนผลคล้าเข้ากันมาเวลาท่านมาท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนะไม่ถือว่าเป็นอารมณ์มุ่งหน้ามุ่งตาประพฤติปฏิบัติธรรม อยู่ในป่าในเขาครูบาอาจารย์พาอยู่อย่างไรอยู่นั่นอย่างนี้เต็มวัดเต็มวา ท่านไม่มีหัวใจหรือท่านมีหัวใจเหมือนกันแต่ท่านฝืนไอ้เรื่องของกิเลสมันต้องดึงกลับดึงกลับตลอดทุกยากขนาดไหนมันก็เสียดายทุกตาเข็นใจก็ยังห่วงบ้านอย่าว่าแต่เศรษฐีห่วงบ้านทุกตาเข็นใจก็ห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงสมบัติเงินทองเข้าของห่วงพ่อห่วงแม่ของตนเหมือนกันหมดกับพวกเศรษฐีกรุงศรีด้วยขาบรรดาศักดิ์สูงมีความห่วงใยเช่นเดียวกันแต่ครั้นแล้วท่านมาเสด็จออกมาบวชอย่างพระเจ้าแผ่นดินมีกี่องค์เอาบวชฝืนออกมาทั้งนั้นแล้วก็นี่นี่ย่นเข้ามายังมาอยู่วัดป่าบรรดาภาคที่มานี่ทุกภาคท่านทำไมท่านจะไม่ฝืนท่านมีพ่อมีแม่มีสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อนฝูงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกับท่านให้เป็นห่วงท่านต้องห่วงทั้งนั้นแล้วท่านก็ฝืนมาเราก็พิจารณาอย่างนั้นเทียบท่านเทียบเรามันก็พัดเปล่าเหวี่ยงไปนี่อย่างนี้เต็มอยู่ในวันนี่ฉันเสร็จแล้วท่านไปแล้วนี่ก็ดูที่อากัปกิริยาการแข็งของท่านนะดูยากอะไรฉันสองสามคำหายแล้วหายแล้วสมัยสัญญาท่านฝืนนั่นรู้ไหมไอ้เรื่องปากเรื่องท้องมันจะกินให้เต็มปากเต็มท้องแล้วเอาย่ามมาใส่ข้างซ้ายข้างขวาพอกินอิ่มทางหนึ่งแล้วมันไม่พอความอยากไม่พอควักใส่ย่ามข้างซ้ายข้างขวาควักใส่ให้พอนั่นเป็นความอยากของกิเลสแต่ท่านฝืนเห็นไหมมาฉันประเดี๋ยวประดาวหายเงียบหายเงียบท่านตักให้พอดีกับการฝึกทรมานท่านที่กิเลสมันแสนทรมานมากยากมากนะกินมันอยากกินมากมากเนี่ยกินมากมากแล้วอยากนอนมากมากขี้เกียจนั้นไม่ต้องบอกอย่างนอนน้อยมากราคาตัณหามากขึ้นโดยลำดับความภาคเพียรล้มเหลวล้มเหลวท่านเห็นโทษเข้ามาอย่างนี้ในเวลาฉันให้มากเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมตัดลงตัดมากตัดน้อยสังเกตความเพียรมีมากมีน้อยอย่างไรเวลาฉันแต่น้อยความเพียรก็ดีขึ้นดีขึ้นสติสตังตั้งได้ตั้งอยู่นะเวลาฉันมากมากนี้ไม่อยู่นะเราเคยแล้วฉันมากเสียสติมีตั้งภาพล้มผอยล้มผอยล้มผอยจนได้โกรธให้เจ้าของเอาน้ำมือวันนี้กูฉันมึงมากวันหลังกูเอามึงนั่นวันหลังก็เอาจริงๆเพราะอย่างนี้แหละคือเป็นข้าศึกกับตัวเองไม่เป็นไรอย่าไปเป็นข้าศึกกับผู้อื่นผู้ใดก็แล้วกันเป็นข้าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนร่างกายจิตใจของเรานี้พอถูกต้องดีงามแล้วเนี่ยท่านศึกของท่านท่านทำอย่างนี้บางองค์ดูที่ฉันได้สักสามสี่คำหรือหายเงียบไปแล้วนั่นแหละคือท่านฝืนท่านฉันจะพอประทังประทังถึงจะฉันมากกว่านั้นก็พอประทังที่ใช้อิ่มน้ำธรรมดานี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีหากมีรถอยู่นั้นล่ะรถอยู่นั้นรวมถึงขนาดเรือรถมากมากจนกระทั่งถึงไม่ฉันเลยก็เต็มอยู่ในวันนี่เพื่อหาอาคาธรรมท่านต้องฝืนด้วยกันทั้งนั้นที่เรามาจากบ้านจากเรือนมาอยู่สถานที่ต่างแต่ว่าอย่างยิ่งเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดใครอยู่ที่ไหนก็มีบ้านมีเรือนสมบัติเงินทอง มีพ่อมีแม่มีญาติโยมทำไมจะไม่ห่วงแต่ก็ตัดใจออกมานี่ก็เพราะความฝืนนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราฝืนมาเพื่ออะไรเพื่อทำก็ขอให้บำเพ็ญทำให้มีความขยันหมั่นเพียรในอัตในธรรมทั้งหลายนี่เป็นความมุ่งหมายของเราที่ออกมาด้วยความฝืน และเราก็จะได้สิริมงคลติดหัวใจเราไปอันนี้เป็นความถูกต้องนะนี่พูดถึงเรื่องการฝืนฝืนมาอย่างนี้แล้วดูพระในวันนี้แล้วเราเข้ามาในวันนี้ดูเราไม่ได้เอาพระมาอวดนะท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออวดเราก็ไม่รับลูกศิษย์ลูกหาไว้เพื่ออวดนะไว้เพื่อแนะนำสั่งสอนองค์ไหนไม่ดียังไงหนักเบามั่งน้อยตุตักเตือนสั่งสอนดุด่าร่ากายมันไปตามฐานะของลูกศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่กับลูกนั่นแหละไม่ผิดอะไรละครูอาจารย์กับพระเนนเต็มวันนี่พระเนนทั้งหมดเหมือนกับลูกของท่านท่านซื้อเป็นอันเดียวกันเลยท่านเป็นพ่อมีความเมตตาสงสารสอดส่องดูตรงไหนดูความผิดพลาดนะไม่ได้ดูเพื่อจะผิดทำให้ล่มจมนะดูผิดตรงไหนพลาดยังไงแล้วเขามากระเตือนสอนตรงนั่นผิดตรงนั่นพลาดบอกนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนลูกศิษย์ท่านรู้ด่าว่ากล่าวนั้นเป็นอุบายวิธีการที่จะทำพระเนรให้ดีทั้งนั้นจึงไม่มีความเสียหายอย่างใดเลยกับครูบาอาจารย์ผู้เป็นธรรมเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นท่านจึงอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทมามากน้อยเพียงไรเต็มมาเต็มวาเหมือนไม่มีหัวใจไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีคำว่าทะเลาะกันมีตั้งแต่ความดูท่านดูเราทดสอบเพื่ออัดเพื่อทำโดยฉาเดียวเท่านั้นท่านอยู่กันเป็นผาสุกอย่างนี้นี่ท่านมาด้วยความฝืนอยู่ด้วยความฝืนปฏิบัติด้วยความฝืนที่เหลือทั้งนั้นเราต้องได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเพื่อเป็นคนดีในตามแบบตามฉบับของคารวะก็ยังมีลูกศิษย์มีครูแม้จะไม่ได้อยากครูบาอาจารย์ก็ตามเพราะเพศต่างกันเรื่องของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์มีครูก็ควรจะเดินตามครูตามเพศตามวัยความสามารถของเรานี่ก็เรียกว่าลูกศิษย์มีครูเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆคนดีความดีทั้งหลายก็ค่อยกระจายไปทั่วประเทศเขตแดนแห่งเมืองไทยเราสมกับเมืองไทยเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งสอนให้โลกมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันตั้งใจกันปฏิบัติหน้าเนี่ยวันนี้ก็จะพูดเอาข้ามาเป็นคติอย่างนั้นแหละเราก็นำไปสอนเราเป็นระยะไปเราก็จะดีขึ้นไปโดยลำดับการปล่อยตัวไม่ใช่ของดีอย่าพากันปล่อยนะให้ยับยั้งตลอดถ้ามันจะไปทางชั่วยับยั้งเอาไว้ห้ามเอาไว้จัดแทนกระใสเข้าสู่ความดีมันไม่อยากทำก็ทำนี่ชื่อว่าฝืนกันเพื่อความดีเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้นะ
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันธ์สลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนำจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: คำว่าสุขโตก็ไปเป็นสุขไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไปก็เป็นสุขอยู่สงบไปก็เอาใจที่สงบนั่นไปอยู่ไม่สงบไปไหนก็เอาใจที่ไม่สงบนั่นไปไม่ว่าเอาใจที่สงบไปมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ถ้าหากว่าไปด้วยความไม่สงบประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นยิ่งไกลในเมื่อไปไม่สงบไปด้วยความไม่สงบมีแต่ที่จะเป็นเกิดความเสื่อมเสียอย่างเดียวการไปกันอยู่ต้องอยู่ในหลักของเหตุและผลอยู่ที่ไหนให้อยู่ด้วยปรารภความภาคความเพียรได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะในเมื่อปรารภความภาคความเพียรใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ไม่สงบมันก็เข้าถึงความสงบได้ในเมื่อใจสงบอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะมันสงบไปแล้วความอยากนั่นอยากไปโน้นอยากอะไรต่ออะไรมันไม่มีในขณะสงบนั้นอยู่นั่นถ้าความนั้นไม่สงบมันมีแต่ความอยากอะไรต่อมีอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ที่ไหนจะมีความสุขยังไงจึงว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างให้เดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากข้อว่าปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบตั้งใจปรารภความภาคความเพียรจริงๆใจอย่าให้มันเคลื่อนคลาดออกจากหนังห่อกระดูกอันนี้ใจอยู่กับหนังหุ้มกระดูกใจมีความสุขใจจึงอยู่กับหนังหุ้มกระดูกได้ใจวุ่นวายเอาใจอยู่กับหนังหุ้มกระดูกเอาใจให้อยู่กับหนังหุ้มกระดูกมันไม่ยอมอยู่จะส่วนใดก็ช่างถ้าจะปริยันโตทุกส่วนให้เอาใจของเราอยู่กับจุดนั้นแล้วก็เห็นจุดนั้นให้ชัดในกรรมฐานทั้ง5อาการ32ล้วนแล้วแต่ที่ทำให้ใจของเราใสใจของเราสว่างใจของเราเย็นได้ทั้งนั้นจึงอยู่ที่ไหนก็ช่างให้สนใจกรรมฐาน5สนใจกรรมฐาน32ประการเรียกว่าอาการ32นี้จะกรรมฐาน5กรรมฐานในอาการ32หรือว่ากองกรรมฐานกองอยู่ในละกองคนกองสัตว์กองเรากองนี้ให้มันอยู่ในที่นี้กรรมฐานการกระทำฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งการกระทำเพื่อมรรคเพื่อผลความหมายของกรรมฐานหมายความอย่างนี้ใจของเรานี่ล่ะ ในเมื่อมันสว่างกระจ่างแจ้งอาศัยกรรมฐานนี้เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาไม่มีอะไรที่จะขัดไม่มีอะไรที่จะถูจิตของเราที่หนามืดให้บางให้ใสให้สว่างขึ้นมาได้มีแต่กรรมฐานกองนี้ให้จริงจังอย่าทำเล่นๆอย่าทำเป็นแต่เพียงพิธีทำให้เป็นทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้ชัดทำให้แจ่มแจ้งเหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มฝนจริงๆฝนจริงๆฝนมันอยู่อย่างนั้นในที่สุดมันก็คมขึ้นมาจิตของเรามันยิ่งหนากว่าทั้งเพราะมันพอกพูนมานานเอาอะไรเราที่จะฝนจิตของเราที่หนาก็ต้องเอากรรมฐานทุกส่วนพูดถึงว่าอาการลักษณะรูปร่างทุกอาการทุกรูปร่างลักษณะจะสมมุติกันว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องขัดเครื่องถูจิตที่มืดใดทั้งนั้นพูดถึงเป็นธาตุแค่ธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นทำเครื่องขัดเครื่องถูจิตของเราที่หนาที่มืดให้สว่างให้เบาให้บางได้ทั้งนั้นจึงว่าอยู่ที่ไหนให้อยู่กับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือกองกรรมฐานกองนี้ถ้าหากว่าไม่สนใจอยู่กับกรรมฐานไม่สนใจกรรมฐานกองนี้จะอยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะขัดเกลาจิตที่มืดที่หนาให้บางให้ขาวให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงเทศทรงสอนก็เอากองกรรมฐานกองนี้เป็นกองขัดกองเกลากองซักกองฟอกไม่ได้เอาอื่นในมหาสติปัฏฐานก็เอากายอันนี้ขึ้นก็ขึ้นต้นขึ้นก่อนเวทนามันก็กายอันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นธรรมมันก็กายอันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นจิตนี่มันจิตมันก็จิตเรานี่มันไม่ใช่สิ่งอื่นในมหาสติปัฏฐานท่านกายเวทนาจิตธรรมมันก็กองกายกองใจของเราเท่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอันอื่นมาเป็นธรรมเครื่องขัดจิตขัดใจพูดกันถึงในอริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ชดยกกองกรรมฐานกองนี้เป็นกองเกิดเป็นกองแก่เป็นกองตายธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลามีแต่เอากองกรรมฐานกองนี้เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นให้พากันจริงจังอย่าพากันลู่ลังเลสงสัยทำเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็คือกรรมฐานที่เรามีกันนี้เองไม่ใช่สิ่งอื่นอย่าไปคิดว่าสิ่งอื่นจะประเสริฐสิ่งอื่นที่จะวิเศษวิโสกว่ากรรมฐานที่มีอยู่ในเรานี้คิดอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเห็นผิดทำความเห็นให้มันถูกให้มันแน่วแน่ในเมื่อความเห็นถูกแน่ลงไปชัดลงไปจริงจังลงไปมุ่งมั่นลงไปนี่ไม่ถอนจิตออกจากกรรมฐานก้อนก้อนนี้กรรมฐานก้อนนี้ในเมื่อเรามุ่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นมันก็ต้องรู้ต้องเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงมันต้องรู้ต้องเห็นจนได้เพราะกรรมฐานกองนี้มันมีอยู่ถ้าหากว่าจริงจังมุ่งมั่นในสิ่งที่มันไม่มี ันนั้นไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้นี่ของมีอยู่ตาบอดมันก็ยังคลำถูกอย่าพากันลังเลสงสัยเรามันไม่ได้หลงอะไรเดี๋ยวนี้ที่มันหลงก็หลงหนังห่อกระดูกอันนี้หนังห่อกระดูกอันนี้เนี่ยเราหลงหนังห่อกระดูกอันนี้ล่ะมันจะทำให้จิตของเรามืดจิตของเราหนาและมันมีการสะสมจึงกระทั่งหนาแน่นยิ่งกว่าทั้งก้นทั้งก้นที่ในช่างเขาตีเหล็กจะฝนให้มันใสฝนให้มันแหลมฝนให้มันคมนี่พระพุทธเจ้าท่านมีวิธีฝนฝนด้วยการทำให้แจ้งสนฝนด้วยการทำให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงความมืดที่มันหนาความมืดที่มันมืดความมืดที่มันครอบงำหนาแน่นมันจะสลายตัวหมดสิ้นจิตของเราสว่างสวยจิตของเราแหลมจิตของเราคมกิเลสไม่สามารถที่จะอยู่ในจิตที่แหลมจิตที่คมจิตที่สว่างสวยได้ในเมื่อความมืดมันสลายตัวไปมีอะไรที่จะทำลายความมืดก็มีแต่กองกรรมฐานของนี้ให้พากันเข้าใจอย่าพากันลูบคลำลังเลสงสัยทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิตนักบวชมีแต่กองกรรมฐานเท่านี้อย่าพากันไปอวดรู้อวดเก่งนี่รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ตำรานั่นตำราอันนี้อันนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความล่าการล่าช้าในการปฏิบัติธรรมในการขัดเกลาความมืดของเจ้าของนั่งก็อยู่ในกองกรรมฐานเดินก็อยู่ในกองกรรมฐานนอนก็อยู่ในกองกรรมฐานไปบิณฑบาตทั้งไปทั้งกลับก็อยู่ในกองกรรมฐานหนังห่อกระดูกอันนี้ให้มันเห็นชัดๆลงไปเห็นชัดในเราโลกธาตุมีแต่หนังห่อกระดูกแล้วความรู้ความฉลาดความรู้ความเข้าใจไม่ต้องไปพูดถึงหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวโง่กลัวโง่ไปดูแต่หนังสือกลัวโง่ไปดูแต่ตำรับตำรากลัวโง่ไปดูแต่อะไรต่อมีอะไรยิ่งดูยิ่งโง่อันนั้นมันเป็นส่วนประกอบเฉยๆที่จะแก้ความโง่จริงๆนี่กองกรรมฐานกองนี้ที่จะแก้ไกลความโง่ในจิตในใจกองกรรมฐานกองนี้อันอื่นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ความโง่ได้ถ้าแก้ความโง่ได้บวชทำไมท่านยังบอกที่แรกทำไมยังไม่บอกไปศึกษาอันนั้นศึกษาตรงโน้นไม่เห็นว่าไม่เห็นบอกมีแต่บอกให้ศึกษากรรมฐานนี่ไม่มีความจำเป็นอย่าไปคุยกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นอย่าไปมาหาสู่กันหน้าที่กิจของเรายังมีมากมายก่ายกองกิจของเราคืออะไรกำจัดความมืดที่มีอยู่ในจิตในใจมันครอบงำมันสัมผัสรับเอาความมืดรับเอาความมืดจนกระทั่งหนาไปหมดมองเท่าไหร่มองเท่าไหร่มันไม่ทะลุให้เห็นจิตเห็นใจสักทีเห็นแต่ความมืดเห็นแต่อารมณ์แล้วเราจะไปนิ่งนอนใจได้ยังไงพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่จะมากำจัดความมืดให้เราพระพุทธเจ้าท่านวางอุเบกขาศาสนธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดทั้งนั้นใครจิตใจมืดตถาคตจะไปกัดใครจะไปกำจัดความมืดให้พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศอย่างนี้ในเมื่อทำให้เป็นข้อปฏิบัติแล้วการกระทำนั้นเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสได้ทั้งนั้นการไหว้พระแม้แต่อรหังกล่าวคำว่าอรหังก็เป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดการกราบพระกราบพระจะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์กราบให้เป็นข้อปฏิบัติใจเท่านั้นจะเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาใจเท่านั้นจะเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาคือเอาใจกราบด้วยใจให้มีความนอบน้อม การที่ทำใจนอบน้อมกิเลสตัวแข็งกระด้างมันดามันหมดไปแล้วกราบให้มันนอบน้อมอย่ากราบเป็นพิธีกราบไม่มีการกระทำในใจไม่เป็นข้อปฏิบัติและไม่เป็นประโยชน์ในการกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์หัดกราบทุกครั้งให้เบญจางให้เป็นเบญจางคประดิษฐ์จะอยู่คนเดียวกราบคนเดียวไม่มีใครดูไม่มีใครเห็นก็ให้เบญจางคประดิษฐ์นั่นเป็นข้อปฏิบัติน้ำมัสการน้ำมัสการก็คือการนอบน้อมกราบไหว้คำว่าสติคือยังไงมีสติมีข้อปฏิบัติทำอะไรเป็นข้อปฏิบัติกิเลสมันมีแต่จะแข็งกระด้างบางทีกราบนี่ร้อยครั้งจะเป็นเบญจางคประดิษฐ์สักครั้งก็ไม่ได้กราบร้อยครั้งศีรษะจะลงถึงพื้นสักครั้งก็ไม่มีนั่นกิเลสมันค้ำหัวเอาไว้มันค้ำหัวพระค้ำหัวพระกรรมฐานพระกรรมฐานแต่ชื่อใจมันไม่เป็นข่มมันลงไปอายมันไม่อยากกดเอาข่มอย่าไปเงยมันให้กิเลสมันจมลงไปในแผ่นดินนี่น้ำแข็งเงินมากมายก่ายกองนักหนาเท่านี้ก็ปราบมันไม่ได้แล้วจะเป็นปราบกิเลสที่มันมีความละเอียดแหลมลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีทางเห็นตัวเห็นตนอยู่นี่ก็ยังไม่สนใจในการที่จะกำจัดมันให้พากันแก้ไขการกราบการไหว้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกของจิตใจให้พากันอยู่ด้วยความสงบอยู่กับอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนมีอาจารย์ทั้งนั้นไม่อยู่กับกองกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่อยู่กับกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์เพราะธรรมที่จะสอนจิตสอนใจก็คือกรรมฐานนี่เองธรรมที่จะสอนจิตสอนใจของเราคือกรรมฐานอันนี้จึงว่าอาจารย์ใหญ่คิดถึงเรื่องคำพูดคิดถึงเรื่องคำว่าสมมุติสมมุติก็คือคำพูดสัตว์แต่ละอย่างมีคำพูดมีสมมุติทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมีจำนวนเท่าไรและมีชื่อเท่าไรมีสมมุติทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมามีชื่อมีเสียงตั้งชื่อตั้งเสียงกันทั้งนั้นเรียกว่ามีการสมมติกันทุกอย่างคำว่าแผ่นดินชื่อว่าแผ่นดินก็คือการสมมติเรียกกันแผ่นดินตรงไหนทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแผ่นดินน้ำทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นน้ำแต่เรามาสมมุติเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่สมมุติว่าเป็นดินเขาก็เป็นดินโดยธรรมชาติแต่คำชื่อว่าดินเป็นสมมุติไม่มี จะไม่มีการสมมติว่าเป็นน้ำน้ำเขาก็มีแต่ไม่มีคำสมมติว่าน้ำลมไฟก็เหมือนกัน ต้นไม้ภูเขาก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติต้นไม้มีจริงใครจะสมมติหรือไม่สมมติต้นไม้หากมีอยู่ในเมื่อต้นไม้เกิดขึ้นภูเขาก้อนหินภูเขาเป็นสมมติก้อนหินเป็นสมมติภูเขาและก้อนหินไม่มีคนสมมติก้อนหินภูเขาก็มีโดยธรรมชาติสิ่งในโลกทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นเพชรนิลจินดามีค่ามากค่าน้อยขึ้นอยู่กับความงามของสิ่งนั้นเองเพชรนิลจินดานั้นๆอันนั้นก็เป็นสมมุติว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำสองพลอยน้ำหนึ่งพลอยน้ำสองน้ำสามอะไรก็ช่างสมมุติทั้งนั้นสมมุติจากเพชรพลอยที่ไม่มีใครสมมุติเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเป็นธาตุอันหนึ่งที่มีอยู่ในโลกจะเป็นแร่ธาตุที่สมมติว่าเป็นเงินเป็นทองทองชนิดใดๆก็ช่างมีทองคำเป็นต้นก็ไปสมมติของที่มีอยู่ในโลกที่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าคนไม่สมมติว่าเป็นเงินเป็นทองคนไม่สมมติว่าเป็นของมีค่ามีราคาของนั้นก็เป็นของที่อยู่ในโลกจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่างในสรีระร่างกายของเราเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปเบื้องสูงตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาสมมุติเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเป็นคำพูดเป็นชื่อเป็นสมมุติทั้งนั้นสมมุติจากของที่เกิดขึ้นผมถึงเราจะเรียกว่าเขาเป็นผมแต่ผมไม่เคยรู้จักว่าผมเป็นผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันฟันใครรู้จักว่าเป็นฟันบ้างไม่แต่ฟันงอกฟันก็ไม่รู้ฟันหลุดฟันก็ไม่รู้หมอถอนฟันก็ไม่รู้ถ้าไม่ฉีดยามันเจ็บมันไม่ใช่ฟันเจ็บจึงว่าธาตุเหล่านี้เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรท่านจึงว่าเป็นดินเป็นธาตุดินผมก็เป็นธาตุดินขนก็เป็นธาตุดินคำว่าธาตุก็สมมุติคำว่าดินก็สมมุติคำว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสมมุติสมมุติจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายไปสมมุติจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาตายว่าเป็นผมเป็นคนได้เป็นฟันเป็นหนังเป็นคนถ้าหากว่าไม่มีการสมมติของเหล่านี้มีการ

มาตายว่าเป็นเรามันก็ไม่เป็นให้ทำไมจึงไม่เป็นเรามันตายไปทุกวันตายไปทุกวันและในที่สุดก็ตายจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรตกค้างที่ว่าเป็นเรานี่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราสมมติเป็นของเราก็ไม่เป็นของเราอย่างที่สมมติเรียกกันคำว่าสัจธรรมเป็นจริงอย่างไรเขาก็เป็นจริงอย่างนั้นตลอดกาลเราจะรู้จักความจริงของเขาหรือไม่หรือเราจะไม่รู้หรือรู้หรือไม่รู้ความจริงของเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเราจะสมมติเขาว่าเป็นคนเป็นเราหรือไม่สมมติความจริงของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นรูปทั้งหมดที่สามารถเห็นด้วยตารูปทั้งหมดนั้นจะสมมติชื่อเสียงเรียงนามอะไรคือของที่เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาสลายเกิดขึ้นมาตายเราจะสมมติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราสมมติกันเขาเป็นของที่เกิดมาตายเขาก็ยังเขาก็ทรงความเกิดมาตายของเขาอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเยาวะเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันเสียงก็สมมติจากเสียงมีการกระทบมีการสัมผัสปรากฏเป็นเสียงเอาสิ่งที่กระทบแล้วปรากฏอันเกิดจากการกระทบนั้นเรียกว่าเสียงเสียงนั้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงหรือเสียงนั้นไม่รู้ว่าเราไปสมมติจะไปรู้เราสมมติอย่างไรได้ก็เพราะเขาไม่รู้จักจนกระทั่งเขาเป็นเสียงเสียงพกพกแป๊กแป๊กเสียงโกโกเก๊กเก๊กเสียงดนตรีอะไรก็ช่างเสียงนั้นไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นเสียงคนจะติคนจะชมคนจะชอบพอใจคนจะไม่ชอบใจเสียงไม่รู้เสียงมีหน้าที่เป็นเสียงแล้วก็สายไปมีการสัมผัสมีการกระทบปรากฏเป็นเสียงแล้วก็สายไปธรรมชาติของเสียงเป็นอย่างนี้คนจะสมมติเป็นเสียงหรือไม่สมมติเป็นเสียงเขาก็เป็นอย่างนี้กลิ่นก็เหมือนกันจะว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรก็ช่างเป็นธรรมชาติของเขาจะสมมติว่าเป็นกลิ่นเขาก็ไม่รู้สมมติว่าเป็นของเหม็นเขาก็ไม่รู้สมมติเป็นของหอมเขาก็ไม่รู้กลิ่นเขาจะรู้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นกลิ่นถึงกลิ่นเหม็นก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเหม็นกลิ่นหอมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกลิ่นหอมนี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นศึกษาเรื่องสมมติให้มันชัดในเมื่อชัดลงไปแล้วสิ่งที่สมมุติเรียกกันทั้งหมดก็คือสมมุติจากสิ่งที่เกิดมาแล้วสลายไปจะหาส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งใดส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งในเมื่อถูกสมมุติแล้วจะคงความเป็นคงเป็นไปตามคำสมมุตินั้นเป็นอย่างที่สมมุตินั้นไม่มีมันก็เป็นของที่เกิดมาตายเกิดมาสลายเกิดมาเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมตามที่ธรรมชาติเขามีเขาเป็นอยู่นั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักสมมติในเมื่อรู้จักสมมติแล้วใจของเราก็ไม่ยึดสิ่งที่สมมตินั้นเป็นของจริงของจังอะไรไม่ยึดสมมตินั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์จะสมมติเป็นตัวเป็นคนเป็นสัตว์ก็สมมติจากของที่เกิดมาแล้วก็สลายของที่เกิดมาแล้วจะแล้วสลายของนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้อย่างไรจึงว่าของที่มีอยู่ในโลกเจ้าตัวสังขารเจ้าตัวจิตไปสมมติเขาทั้งหมด

0: ไม่มีอะไรตกค้างทำไมเจ้าตัวสังขารเจ้าตัวจิตจึงเป็นนักสมมุติเก่งกล้าสามารถของในโลกมีเท่าไหร่ไปสมมุติได้หมดเพราะเจ้าตัวจิตก็ตัวสมมุติเจ้าตัวสังขารก็เป็นตัวสมมุติเรียกว่าจิตตสังขารก็เป็นสมมุติเขาเป็นตัวสมมุติเขาจึงเป็นนักสมมุติว่าอะไรมาเกี่ยวข้องเขาสมมุติทั้งชื่อทั้งเสียงให้ได้ทั้งนั้นเพราะตัวของเขาชื่อของเขาเองก็เป็นสมมุติอยู่แล้วเขาจึงเป็นนักสมมุติอย่างสมบูรณ์นี่คำว่าจิตจิตก็เป็นสมมติคำว่าสังขารก็เป็นสมมติจิตและสังขารก็เป็นสมมติสมมติจากอะไรสมมติมาจากสภาพที่เรียกว่าจิตตสังขารนั่นเองจิตตสังขารคือยังไงก็คือการเคลื่อนการเคลื่อนไหวการคิดการปรุงการแต่งของจิตนี่จิตตสังขารมีอาการมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ท่านสมมติว่าจิตตสังขารจิตตสังขารก็เป็นในตัวสมมตินั่นเองเขาจึงเป็นสมมติที่เรียกว่ามีความสามารถพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รู้คำว่าจิตตสังขารนี้ก็เป็นสมมติจิตตสังขารอันนี้ก็เป็นของเกิดดับสิ่งที่เป็นสมมติสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเกิดดับทั้งนั้นเพราะเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านให้รู้และทีนี้สอนให้รู้สมมุติแม้แต่จิตก็ให้รู้ให้รู้เห็นว่าเป็นสมมุติแล้วอะไรเล่าจะเป็นผู้ที่รู้จิตสังขารว่าเป็นของสมมุตินี่ก็ธรรมชาติจิตนั่นเองจะรู้ว่าจิตสังขารตัวนี้เป็นสมมุตินี่ธรรมชาติจิตนั่นแหละจะเป็นผู้ที่รู้และเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นมานี่ไม่ไปยึดความคิดความอ่านความยึดความอ่านอันนั้นว่าเป็นจิตว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเหมือนกันของที่เกิดมาขึ้นมาในโลกทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นของโลกทั้งนั้นของโลกคือของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไปจะเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมรูปธรรมอะไรก็ช่างธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติอันนั่นคืออะไรธรรมชาติที่พ้นจากความสมมติธรรมชาติที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สมมติว่าเป็นอะไรธรรมชาติอันนั้นเป็นอะไรธรรมชาติอันนั้นก็เป็นสัจธรรมถ้าหากว่าสมมติก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงทรงความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้เขาก็ทรงความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นธรรมชาติอันนั้นคือธรรมชาติจิตธรรมชาติจิตดั้งจิตเดิมจิตใหญ่ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติจิตเดิมจึงให้พากันเข้าใจอย่าไปยึดสิ่งภายนอกทั้งหมดอย่าไปยินดีและยินร้ายสิ่งภายนอกทั้งหมดถ้าไปยินดีก็จะเป็นทุกข์เพราะความยินดีถ้าหากว่าจะไปยินร้ายก็จะเป็นทุกข์เพราะยินร้ายไม่ชอบใจยินดีสักเท่าไหร่ของอันนั้นเขาก็ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราเขาเกิดมาแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงสลายไปเราจะยินร้ายสักขนาดไหนของสิ่งที่นั่นเขาก็เกิดมาแล้วสลายไปเหมือนกันแล้วเราจะไปยินดีและไปยินไล่เขามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแม้แต่ความคิดความอ่านความคิดความอ่านของเราก็เหมือนกันเราคิดเท่าไรความคิดอันนั้นก็ดับไปเท่านั้นเราคิดเท่าไรความคิดอันนั้นเป็นความเกิดความเรียกว่าเกิดความคิดเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารเกิดเรียกว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดของเราเกิดขึ้นเท่าไรความคิดอันนั้นดับไปทั้งนั้นไม่มีตกค้างนี่ท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาความคิดก็คือตรงสังขารนั่นเอง หาอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่มีขณะที่เราคิดเราก็รู้ว่าเราคิดขณะที่ความคิดดับไปเราก็รู้พระพุทธเจ้าท่านให้สอนให้รู้ความรู้ที่รู้ความคิดนั้นสอนให้เห็นความรู้ที่รู้ความคิดเห็นความคิดนั้นสอนให้รู้เจ้ารู้ตนเองถ้าหากว่าใครรู้ก็เรียกว่าผู้รู้ถ้าหากว่าใครไม่รู้ก็เรียกว่าหลงหลงอะไรก็หลงความรู้ของเจ้าของนี่เองไม่ใช่หลงอะไรอันอื่นในเมื่อหลงอันนี้มันก็ต้องไปเกาะความคิดเกาะสังขารอันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าไม่เห็นมันก็ต้องไปยึดอันอื่นว่าเป็นจิตเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่ามันเห็นธรรมชาติจิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นเป็นของที่เกิดและจะต้องดับไปจึงว่าให้พากันเข้าใจศึกษาในเรื่องสมมติให้มากๆและเรานี่ละจะเป็นผู้ที่พ้นจากสมมติทั้งหลายที่โลกเขาสมมติกันสมมติว่าเป็นความดีมันก็สักแต่ว่าพูดคำพูดสมมติว่าเป็นความไม่ดีก็สักแต่ว่าคำพูดสมมติอะไรเป็นคำพูดทั้งนั้นแต่สมมติเขาก็มีความสำคัญสมมติเขาก็มีความสำคัญมากๆแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็เอาสมมติอันนี้ล่ะมาประกาศเป็นพระศาสนธรรมเทศนานะโมตัสสะอันนี้ก็เป็นสมมตินะโมตัสสะภะคะวะโตอันนี้เป็นสมมติทั้งนั้นนะโมหมายถึงว่าทำใจให้มีความนอบน้อมการที่ทำใจให้นอบน้อมนั้นไม่เป็นคำพูดออกมามีการกระทำความนอบน้อมในใจอันนั้นเป็นของจริงจะสมมติว่าเป็นนะโมหรือไม่สมมติว่าเป็นนะโมมีการกระทำความนอบน้อมในใจก็สำเร็จเป็นความนอบน้อมภะคะวะโตก็หมายถึงว่าเป็นคำสมมุติแต่ของจริงภะคะวะโตนี่ท่านหมายถึงพระผู้มีพระภาคหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสก็เป็นสมมุติจากจิตของพระพุทธเจ้าที่กิเลสหมดสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นสมมติจากจิตของพระพุทธเจ้าที่ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยพระองค์เองคำพูดทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นสมมติมาจากของจริงที่มีอยู่คำว่าอรหังหมายถึงจิตของพระพุทธเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์กิเลสไม่มีสัมมาสัมพุทโธหมายถึงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบคำว่าตรัสรู้เองชอบก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สามารถทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ด้วยพระองค์เองไม่มีการได้ยินได้ฟังหลักการวิธีการไม่มีได้ยินจากใครสามารถที่จะทำสามารถที่จะบำเพ็ญให้จิตหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธคำพูดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสมมติทั้งนั้นแต่ของจริงมีอยู่ของจริงมีอยู่ให้รู้จักสมมติรู้จักสมมติแล้วก็จะรู้จักของจริงที่ไม่ใช่สมมติไม่ใช่สมมติไม่มีสมมติแต่ว่าของจริงนั้นมีไม่ใช่ว่าไม่มีสมมติแล้วของจริงไม่มีของจริงนั้นมีอยู่เหมือนกับดินอย่างเงี้ยไม่พูดว่าดินก็มีน้ำอย่างนี้ไม่พูดว่าน้ำก็มีลมไม่พูดว่าลมก็มีของจริงก็เหมือนกันกันอรหังคำว่าไม่พูดว่าอรหังของจริงคืออรหังก็มีจึงว่าศึกษาสมเรื่องสมมติศึกษาเรื่องสมมติให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องของสมมติทั้งหมดและโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่มีสมมติอันนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงได้คำว่าสวากขาโตอันนี้ก็เป็นคำสมมติ สมมุติจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ชอบนั้นคำว่าเทศเอสวาคาโตธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบสันทิฏฐิโกก็หมายถึงอันนี้ก็เป็นสมมุติสันทิฏฐิโกเป็นสมมุติคำพูดทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นแต่คำว่าสันทิฏฐิโกของจริงมีอยู่ของจริงที่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นอย่างไรก็คือการปฏิบัติปรากฏเด่นชัดขึ้นในจิตในใจโดยไม่ต้องมีใครบอกใครกล่าวอะไรในเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติปรากฏเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็นภายในใจอันนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกแต่คำพูดที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกอันนั้นเป็นสมมติเสียสมมติมาจากของจริงคือผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นนั้นธรรมะเป็นธรรมเป็นธรรมะที่เกิดจากจิตจากใจอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมะที่มีค่ามากเป็นในเหมือนกับทองคำที่เป็นของแท้กับทองคำที่เป็นของปลอมทองคำที่เป็นของแท้ของปลอมเปรมีค่าแตกต่างกันอย่างไรธรรมะที่เป็นของแท้และของปลอมก็มีค่าแตกต่างกันอย่างนั้นของปลอมบางทีไม่บางทียังมีโทษธรรมะที่เป็นของปลอมก็เป็นโทษเหมือนกันถ้าหากว่าเอาไปใช้ก็เกิดโทษจึงว่าเรานี่อยู่ในโลกสมมติโลกก็สมมติคำว่าโลกโลกก็เป็นคำพูดคำพูดทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นในโลกทั้งหมดมีเคมีชื่อในโลกทั้งหมดก็เป็นโลกสมมติแล้วเราทั้งหมดอันนี้จะมีส่วนใดๆทั้งหมดที่แยกแยะเป็นเซลล์เป็นส่วนเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เป็นอะไรต่ออะไรเป็นของสมมติทั้งนั้นเราก็อยู่ในโลกสมมติอันนี้คำว่าเราอยู่ในโลกสมมุติอันนี้ก็คือจิตของเรามาอาศัยโลกสมมุติอันนี้เหมือนกับร่างกายของเราอาศัยโลกสมมุติที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก้อนกลมๆที่เขาเรียกว่าโลกกลมเราได้มาอาศัยจิตของเราก็เหมือนกันได้มาอาศัยโลกสมมุติอันนี้โลกสมมุติอันนี้ไม่แน่นหนามั่นคงอะไรจะปฏิบัติวัฏฐากดีขนาดไหนเขาก็ไม่ได้หยุดยั้งการเสื่อมไปสิ้นไปดูแลเฮประคบประงมดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาไม่ได้สนไม่ได้สนใจการดูแลประคบประงมเขาอย่างดีเขามีแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางไปหาจุดหมายปลายทางคือการความแตกสลายคือการแตกการพังร่างกายของใครจะหยุดพักสักขณะกองสมมุติของใครจะหยุดพักสักขณะไม่เดินทางไปหาจุดหมายปลายทางคือความแตกความพังไม่มีเราก็ให้พากันตื่นตัวว่าตื่นตัวเสียว่ากองนี้ก็คือกองสมมุติกองสมมุติทั้งหมดจะต้องเป็นของเกิดและเป็นจะต้องในที่เป็นของเกิดขึ้นจะต้องสลายไปทางนั้นจะเป็นส่วนใดๆส่วนใดๆเป็นของที่เกิดและส่วนนั้นๆก็มีการสลายตัวอยู่ทุกขณะทีเดียวขณะใดไม่มีการสลายตัวไม่มีมีการเกิดการสลายการเกิดการสลายจิตของเรามาอาศัยกองสมมุติกองนี้กองสมมุติที่เกิดมาเพื่อสลายกองนี้แล้วเราจะไปยึดถือกองสมมุติที่เกิดมาเพื่อสลายเป็นตัวตนของเรามันจะได้ประโยชน์อะไรให้ศึกษาพากันศึกษากันให้มันแจ่มแจ้งแล้วเราจะเข้าใจเองไม่ต้องไปบอกให้ละร่างกายละสังขารไม่ต้องไปบอกให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแล้วมันหากปล่อยวางไปตามความเป็นจริงนั้นไม่ต้องไปบอกให้ละกันดอกบอกให้ศึกษาบอกให้พิจารณาให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของเขาชัดตามความเป็นจริงแล้วมันปล่อยวางปล่อยวางตามความจริงของเขานั่นเองเขาเป็นอย่างไรให้เขาเป็นไปตามนั้นนี่ก็ปล่อยวางตามความจริงเขาอยากเสื่อมไปเขาเสื่อมเขาอยากแก่เขาแก่เขาอยากเจ็บเขาไปก่อนเขาเจ็บไปเขาอยากตายก่อนเขาตายไปไม่ได้ดีใจและไม่ได้เสียใจไม่ได้วิตกกังวลในการเปลี่ยนในการ ได้เสื่อมไปสิ้นไปและการสลายของกองสมมุติกองนี้ไม่มีวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเห็นชัดว่าเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วกองนี้ก็คือกองแตกกองพังแล้วจะไปวิตกกังวลอะไรกับความแตกพังของสิ่งที่เกิดมาเพื่อความแตกความพังจะไม่มีนี่ความทุกข์ไม่มีความทุกข์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วสอนให้รู้จักสัจธรรมรู้จักความเป็นจริงของสิ่งที่มาสิ่งที่เกิดขึ้นรู้จักความเป็นจริงของสิ่งที่มีในโลกที่เกิดขึ้นมาในโลกจะว่าเป็นส่วนใดๆก็ช่างเราไม่จำเป็นต้องไปศึกษามากมายกว้างขวางทั่วโลกธาตุศึกษามันชัดตามความเป็นจริงของกองสมมติกองเรากองเดียวนี้แล้วกองไหนก็เหมือนกันหมดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ผิดแปลกอะไรกันให้ตื่นตัวอยู่เสมออย่าอยู่ยังหลับอยู่ยังตื่นอยู่ยังตื่นคนตื่นมีโอกาสจะเห็นนั่นเห็นนั่นรู้นั่นรู้โน้นได้ถ้าคนหลับมันจะเห็นอะไรก็ของตามันหลับนี่อยู่ยังตื่นคือยังไงจิตใจของเราต้องตื่นคนตื่นคิดต่อตื่นศึกษาสิ่งที่เรายังไม่แจ้งชัดตามความเป็นจริงสิ่งใดที่ไม่แจ้งชัดอันนั่นเราตั้งอันนั่นละเอามาเป็นเป้าหมายวิจัยวิจารณ์พิจารณาให้แจ่มแจ้งขึ้นมาไม่ถอยหลังมันก็ต้องแจ้งชัดขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่เราไม่เข้าใจชัดนั่นความเป็นจริงของเขามีอยู่ความจริงของเขามีอยู่เรามีความจริงจังในการที่จะศึกษาแจ้งให้แจ่มแจ้งเราก็สามารถที่จะรู้ชัดและแจ่มแจ้งในสิ่งที่เราไม่แจ่มแจ้งนั้นได้ถ้าหากว่าเรามีความพยายามโลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกอันนี้เป็นไม่มีใครไม่เรียกว่าเป็นทุกคนถือเป็นสถานีผ่านเท่านั้นโลกกองสมมติกองนี้โลกคือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟโลกกลมๆหรือโลกนี่เหตุร่างกายของเรานี้เป็นที่อาศัยประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นประเดี๋ยวประดาวก็จากไปไม่มีใครสักลายตกข้างอาจจะมีการตกข้างอยู่ได้ก็คือเศษกระดูกเท่านั้นเราจะพอใจเพียงแต่เศษกระดูกตกข้างเท่านั้นหรือมันก็จะมากไปสักหน่อยไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้แต่ผมสักเส้นก็ไม่ใช่ใครจะเราจะยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้ผมของเราจะสั้นจะยาวจะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็คือของจริงเกิดมาสลายแล้วอะไรจะเป็นเรามีแต่จิตของเราเท่านั้นนี่ล่ะท่านชันยิ่งว่าทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเพราะความดีทำแล้วจิตรับเอาไว้ทำความชั่วไว้จิตรับเอาไว้ทำบุญจิตน่ะสะสมทำบาปจิตน่ะสะสมนี่ทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปไม่ต้องไปลังเลสงสัยเพราะเราทำจิตของเรารับและจิตของเราซึมซาบเก็บเอาไว้ทั้งนั้นทำบาปทำที่มันไม่ดีทำความชั่วด้วยประการใดๆทั้งปวงทำแล้วเดือดร้อนเราต้องการเดือดร้อนไหมเราไม่ต้องการเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนทั้งที่เราไม่ต้องการนั่นนี่ทำบาปจึงเป็นบาปและจะไปปฏิเสธอะไรยุคนี้สมัยนี้ทำไม่หมดยุคหมดสมัยทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปแล้วอันนั่นเรื่องของคนนั้นเขามืดมนอนธการเขาไม่เคยเห็นจิตเห็นใจของหลักของเขาที่เป็นสถานที่เก็บบุญเก็บบาปสะสมเก็บบุญสะสมบุญสะสมบาปเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นแต่ของภายนอกโน้นแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังของเขาเขาดูเขาก็ยังมืดมนอันธการจะไปเห็นจิตธรรมชาติที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวมีตนได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติสอนให้ประพฤติปฏิบัติสอนให้ศึกษาผลของการประพฤติปฏิบัติผลของการศึกษาอันนั้นล่ะจะเป็นหลักฐานพยานขึ้นมาว่าความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงและบรรลุความจริงแล้วนี่เราก็ต้องรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนี่จริงว่าเป็นสันทิฏฐิโกแล้วทีนี้ไม่ต้องไปบอกดอกให้เชื่อพระพุทธเจ้านะเชื่อพระพุทธเจ้านะยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดาเป็นจอมโลกเป็นจอมโมนีจริงๆไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะเสมอนี่ยอมรับพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงจริงๆเราจะอะไรเรายอมรับอย่างเต็มอย่างสุดหัวใจก็เพราะเราเห็นเรารู้บ้างเห็นบ้างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่เราก็ต้องยอมรับ อย่าไปพูดว่าทำยุคนี้สมัยนี้หมดบุญหมดบาปแล้วทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปอันนั้นมันคนบาปครับพวก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: เอาลงอีกหน่อยยังได้ไหมให้ลงอีกนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยพอดีไหมขยับลงนิดหนึ่งไม่มากพอดีพอดีนะแต่พอดีแล้วเสมาติดคอข้าเรื่อยเสมาติดคอรถมันแก่พอแล้วใช้รถบั้นแก่เลยมาลังแกแต่เจ้าของใช้รถบั้นแก่มาลังแกเจ้าของให้ไม่สะดวกทุกอย่างอะไรข้าเรื่อยข้าเสลดมันเหนียวติดคอเวลาจะเทศแล้วติดคอแล้วพูดไม่ออกนะ ไปที่ไหนเวลานี้นะติดเครื่องด้วยคากเสลดซะก่อนธรรมดาเขาจะขึ้นรถขึ้นราเขาติดเครื่องรถเขาเราขึ้นธรรมาสติดเครื่องด้วยการคากเสลด เสียงคากเสลดนี่ดังลั่นไปหมดขนาดนั้นก็รถเหยียบคันเร่งแล้วมันยังไม่ยอมออกมีแต่เสียงเสลดออกแคบแคบแคบวันนี้ก็ขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยนะการเทศก็จะเป็นไปทำนองนี้แหละทั้งเทศทั้งขากเสลดไปเรื่อยๆเลยติดเครื่องเรื่อยเครื่องหยุดเรื่อยเหยียบคันเร่งเรื่อยแบบนั้นเป็นอย่างนั้นรถบั้นแก่ ราตินี่จะเริ่มติดเครื่องรถติดมานานแล้วแคบแคบมานานแล้วมันยังไม่ขยับขยื่นจับก้นรถใสไปเลยนะก็มันไม่ไปแล้วติดเครื่องไงก็ไม่ไปก็จับก้นรถใสไปเลยที่ วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวฝั่งทนเราพร้อมทั้งพี่น้องครับจังหวัดพระนครและแถวใกล้เคียงเป็นอย่างมากที่ได้พากันมาบำเพ็ญกุศลในวันครบรอบหลวงปู่มั่นที่มรณภาพไปที่ได้ตั้งมูลนิธิไว้เป็นที่ระลึกท่านตลอดมาก็มีวันนี้เป็นมหามงคลที่รวมน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมบริจาคทานการกุศลแสดงกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีคุณมหาคุณต่อพี่น้องชาวพุทธเรา วันนี้หลวงตาก็ได้ มาตามคำนิมนต์ของพี่น้องทั้งหลายเพื่อจะมาแสดงน้ำใจกับท่านทั้งหลายด้วยความซึ้งทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมูลนิธินี้เริ่มแรกที่จะสร้างขึ้นมานั้นคุณวันดีตั้งตรงจิตที่เป็นเจ้าของสถานที่นี้ซึ่งเคยไปทำมาค้าขาย อยู่ที่จังหวัดนครพนมทางภาคอีสานได้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่นอนจนกระทั่งได้มาสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาแล้วก็มาขอนิมนต์ให้หลวงตาเป็นเจ้าของมอบสมบัตินี้ทั้งหมดให้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาดโดยหลวงตามหาบัวเป็นเจ้าของเรื่อยมาถ้าธรรมดาแล้วเราก็ไม่รับเพราะเราไม่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกอย่างนี้มาก่อนเลย แต่เมื่อคุณวันดีตั้งตรงกิจได้ชี้แจงเหตุผลต้นปลายให้ทราบก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์แก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านอาพาธเพราะคุณวันดีมีความมุ่งหมายจะสร้างที่สถานที่นี้ให้เป็นที่พักผ่อนสำหรับพระมาพักอาศัยชั่วคราวก่อนที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลนั้นๆแล้วจึง ได้รับเป็นเจ้าของตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้การรับเป็นเจ้าของก็เพียงเป็นชื่อเป็นนามเครื่องประกันว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีเจ้าของรับผิดชอบเพียงเท่านั้นส่วนที่จะมีการแบ่งสรรปันส่วนในวัดนี้แม้เม็ดหินแม้ทรายเราก็บอกแล้วแต่ต้นว่าเราไม่มีความมุ่งหมายอย่างนั้นเลยรับด้วยความอนุเคราะห์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของสถานที่นี้เท่านั้นจึงได้รับคุณวันดีตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปมานักเพราะงานเราก็มากวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบพี่น้องชาวฝั่งทนของเราพร้อมทั้งพนักครได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันเพื่อช่วยชาติของเราชาติของเราเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดไม่มีชาติเราคนไทยก็อยู่ไม่ได้ถูกขับถูกไล่สายส่งไปทุกทิศทางตกลำคลองตกทะเลตกบึงหลวงตกมหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เพราะเป็นสัตว์ที่มีไม่มีเจ้าของเป็นเครื่องประกันและรับรองเอาไว้นี่ชาติไทยของเรามีฝั่งมีฝามีชาติเป็นของตนสมบัติในชาติทั้งหมดเป็นของคนไทยรับผิดชอบทั่วหน้ากันนี่จึงถือว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่โตมากที่พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคทานเพื่ออุดหนุนค้ำชูชาติของเราซึ่งค่อนข้างจะเอียงและล่มจมไปอยู่แล้วให้ฟื้นฟูขึ้นมาสู่สภาพเท่าที่ควรเป็นได้และฟื้นฟูขึ้นสู่ความแน่นหนามั่นคง หลวงตาเองจึงได้อุตส่าห์พยายาม ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายดังได้ทราบตลอดมาเป็นเวลาเกือบ3ปีนี่แล้ว เริ่มต้นออกประกาศตั้งแต่วันที่2ที่12พฤษเมษายน2451 2541หรือไงเราลืมเสียตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศโดยการแนะนำชักจูงในวัตถุสมบัติเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดเพื่อนูนเข้าสู่ชาติไทยของเราเป็นลำดับมาพร้อมทั้งการแนะนำสั่งสอนทางด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจเพราะใจเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุอื่นใดในเมืองไทยของเหล่านี้มีใจเป็นสำคัญจึงต้องได้แนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจอันเป็นด้านศีลธรรม ควบคู่กันไปเพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้มีหลักยึดทั้งทางร่างกายก็อาศัย วัตถุสิ่งของปัจจัยต่างๆที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนที่ไปที่มาที่กินที่อยู่นี่เป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ของเราที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็แนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ มีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจถ้ามีแต่วัตถุล้วนๆแล้วก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับสัตว์ทั่วโลกไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศ ขาก็อยู่เล่ๆล่อนล่อนไปตามเรื่องของเขาเหล่านั้นเขาก็เรียกว่ามีที่อยู่สัตว์เขาก็มีที่อยู่มนุษย์เราก็มีที่อยู่อยู่บ้านสร้างเรือนเพื่ออยู่เพื่ออาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ขัดสนจนใจเกินกว่าที่จะวิตกวิจารมากนักไม่เหมือนทางด้านจิตใจ ทางด้านจิตใจขาดที่พึ่งนี้ขาดอย่างมากทีเดียวถึงกับวิตกวิจารเวลาเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั้งหลายจะไม่พ้นจากการแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจกับธรรมะนี้เลยเพราะขาดที่พึ่งภายในใจนี้เป็นอันขาดมากถ้าพูดถึงว่าบ้านก็มีแต่บ้านคนผู้ที่จะรักษาบ้านเรือนให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่ค่อยมีถ้ามีก็มีแต่อันธพาลผลาญบ้านผลาญเรือนผลาญสมบัติเงินทองข้าวของของตัวเองมีสมบัติเงินทองไร่นาสาโทมากน้อยไปซื้อไปจ่ายขายกินเสียจนสิ้นไม่มีอะไรติดตัวนอกจากนั้นยังติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังนี่เพราะบ้านไม่มีผู้รับรองด้วยความเป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลจึงล้มละลายไปในแง่ต่างๆจนจะไม่มีเหลืออะไรติดบ้านและสมบัติเงินทองก็ของเพราะเจ้าของเป็นอันตรพาลเสียเองถ้าเจ้าของเป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วมีมากมีน้อยย่อมเป็นผาสุกล่มเย็นได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อไปสืบต่อหน่อต่อแขนงถึงลูกถึงหลานเป็นต้นทุนเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สืบต่อไปจากพ่อแม่ผู้มีศีลมีธรรมรักษาไว้หาเป็นอันธพาลปกครองบ้านเรือนแล้วบ้านเรือนพังหมดพังหมดมีอะไรขายกินหมดติดหนี้ติดศีลเขาพลุงพลังนี่คือความ ว่าเป็นเจ้าของแต่เจ้าของเป็นอันธพาลสังหารสมบัติของตนไม่เหลือหรอได้เลยแต่ถ้าเจ้าของเป็นคนดีสมบัติมีมากน้อยพอเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อทอดกันไปถึงลูกถึงหลานไม่มีประมาณนี่เมื่อเทียบกับจิตใจของเรา ซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านั้นไม่มีศีลมีธรรมมีแต่อันตรพาลเต็มหัวใจเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษา ก็มีตั้งแต่ความโลภเต็มหัวใจซึ่งเรียกว่าอันตรพาลภายในใจความโกรธความเครียดแค้นความฉุนเฉียวความก่อกรรมก่อเวรความผูกกรรมผูกเวรเต็มหัวใจราคะตัณหาความได้ไม่มีเมืองพอเป็นน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งตลอดเวลาภายในหัวใจทั้งหญิงทั้งชายมีลูกมีเมียแล้วก็ไม่มีความหมายสู้หาใหม่ไม่ได้มีเมียหนึ่งแล้วอยากได้ห้าเมียยังไม่พออยากได้อีก10เมียอยากได้อีก20เมีย30เมียผลที่สุดแม้ไม่มีใครคว้าได้หมามาเป็นเมียก็เอาแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันมีผัวแล้วไม่มองดูหน้าผัวมองดูแต่หน้าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอะไรเป็นไอ้หนุ่มแล้วเป็นที่เยิ้มติดใจติดใจผลสุดท้ายหมาตัวผู้มาก็วิ่งใส่ติดพันกันไปเลยนี่คือความเลยเถิดพระไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษากลายเป็นจิตใจที่เป็นอันตรพาลผลาญทั้งตนเองผลาญทั้งครอบครัวญาติเรือนผลาญทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียผลาญโคตรผลาญแท้ผลาญไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะความเป็นอันตรพาลภายในจิตใจเนื่องจากไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้มีฝั่งมีฝาให้มีความพอดับพอดีเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นความจำเป็นอย่างมากที่จะนำเข้ามาควบคุมรักษาจิตใจที่คึกขนองเป็นอันตรพาลอยู่ตลอดเวลานี้ให้อยู่ในความพอดิบพอดีไม่ให้เป็นน้ำล้นฝั่งคนเราเมื่ออยู่ในความพอดิบพอดีมีศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแล้วหัวเมียอยู่กันได้อย่างสบายฝากเป็นฝากตาย ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอวัยวะอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความละแคะละคายที่จะทะเลาะเบาะแว้งแก่กันและกันเพราะความเป็นน้ำล้นฝั่งผัวมีเพียงคนเดียวเป็นที่พอใจแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใส่แสไม่เป็นน้ำล้นฝั่งกับผู้ชายใดทั้งนั้นทั้งนั้นในโลกนี้แล้วผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือเมียเราเท่านั้นเราก็พอใจแล้วเพราะหญิงใดก็ตามในโลกนี้และชายใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีผู้ใดชายใดในโลกนี้จะมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าผัวของเราเมียของเราโดยที่ว่าผู้ชายคนนั้นมีอวัยวะคนหนึ่งมี10อันผู้หญิงคนนี้มีอวัยวะ10อันส่วนเมียของเรามีเพียงอันเดียวหัวของเรามีเพียงอันเดียวอย่างนี้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือหญิงเหนือชายที่เป็นผัวเป็นเมียของเราอยู่แล้วไปได้เพราะมีพอดีพอดิบพอดีทั้งหญิงทั้งชายพอฝากเป็นฝากได้กันได้ตลอดไปจึงไม่จำเป็นที่จะต้องหาหญิงหาชายมาแอบมาแฝงพอให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ในตัวเองและระหว่างสามีภรรยาตลอดลูกเล็กเด็กแดงถึง โคตรสกุลของเราให้ชิบหายไหวปวงและสืบทอดมรดกที่เป็นฟืนเป็นไฟนั้นเผาไหม้กันตลอดไปนี่คือเรียกว่าศีลธรรมเมื่อมีอยู่ในหัวใจของเราแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเมื่อมีความพอดีคือทำนี่แล้วผัวเดียวพอแล้วเมียเดียวเท่านั้นพอแล้วไม่จำเป็นอะไรที่จะมาแข่งขันกันเพราะมีเท่ากันเสมอกันแล้วมีศีลธรรมเป็นเครื่องประกันว่าพอดีพอดีทุกครอบครัวผัวเมียแล้วจึงไม่ยุ่งไม่เหยิงกับเรื่องกิเลสกามกิเลสนี้ให้เป็นไฟมาเผาไหม้ตัวเองตลอดคู่ครองจนกระทั่งถึงลูกเต้าหลานเหลนของเราให้เสียหายไปตามๆกันเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมาปกครองจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราสมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความเหมาะสมที่สูงทุกสิ่งทุกอย่างในเพศแห่งคารวะท่านก็สอนแบบคารวะให้พอดีพอดีที่จะปฏิบัติรักษาได้ในพระท่านก็สอนพอดีพอดีที่จะปฏิบัติรักษาได้เช่นคารวะอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นกาเมสุมิจฉาจารไม่ให้ล่วงล้ำเขตแดนกรรมสิทธิของชายอื่นหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภรรยาของตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมข้อนี้เพียงเท่านี้กระเทือนไปทั่วชาวพุทธเราแล้วต่างคนนำธรรมข้อนี้ไปปฏิบัติก็เป็นผาสุขความผาสุขเย็นใจต่อเรานี่ท่านก็ทรงผ่อนผันให้เรียบร้อยตามเพศของคารวะที่ละมันยังไม่ได้เมื่อยังมีอยู่ก็ให้อยู่ในความพอดิบพอดีเช่นไฟก็ให้เป็นไฟในเตาอย่าให้นอกเหนือจากเตาไฟนี้ไปเป็นชายอื่นหญิงอื่นมาเป็นผัวเป็นเมียของตนนั่นเรียกว่าไฟนอกเตาไฟในเตาคือสามีเป็นเตาของเมียเมียเป็นเตาไฟของผัวให้ต่างคนต่างหุงต้มแกงใช้แสงสว่างอยู่ภายในเตาไฟนั้นอย่าให้ไฟนี้ลุกลามออกไปไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นของมีราคาราคาอย่าให้ไฟเหล่านี้ไปเผาไหม้เสียจนหมดเพราะความลุกลามความไม่อิ่มไม่พอคือกามกิเลสบังคับบันไว้ให้ดีอยู่ในศีลธรรมข้อนี้นี่เป็นสมบัติอันล้นค่าที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ให้นำไปปฏิบัติอยู่ในขอบเขตที่แล้วจะมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันหมดไม่ว่าคนมั่งคนมีคนจนอะไรก็ตามสมบัติอันล้นค่าคือผัวเดียวเมียเดียวนี้ไม่มีสมบัติใดที่จะ มีคุณค่ามีราคาฝากเป็นฝากตายได้เหมือนสมบัติคือผัวเดียวเมียเดียวนี้ไปได้เลยนี่เงินทองเข้าของมีมากเท่าไหร่อย่าเอามาแข่งความเป็นผัวเมียเดียวเดียวนี้เป็นอันขาดจะทำสมบัติเหล่านั้นให้เป็นเงินไฟและทำความพินาศชิบหายแก่ตัวเราเองให้ชิบหายไวพวงไปหมดสามีภรรยาคู่นั้นก็จะชิบหายวายปวงไปด้วยสมบัติของตนที่มีละการมราคะน้ำล้นฝั่งนี้เข้ามาเผาให้แตกก็จัดกระจายไปไม่มีคุณค่าแต่ประการใดเลยแต่ถ้าเป็นผู้มีศีลธรรมครอบอยู่แล้ว ทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะนั่นพวกหมูหมาเป็ดไก่เขาก็ไม่มีเงินมีทองเขาก็อยู่ได้ตามสภาพของเขาเราเป็นมนุษย์รู้จักศีลจักธรรมปฏิบัติศีลธรรมความทุกข์ความมีเป็นธรรมดาของโลกอันนี้ซึ่งเป็นโลกอนิจจังเกิดขึ้นมาย่อมมีมากมีน้อยต่างกันตามนิสัยวาสนาบารมีของตนที่ได้สร้างมาและอุบัติขึ้นมาที่แรกก็มีแต่ตัวล่อนจ้อนไม่มีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวติดมาเลยจากท้องแม่มาก็มาเป็นคนคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องประดับประดาตกแต่งขึ้นไปด้วยวัตถุสิ่งของเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่เที่ยวใสปัจจัยเป็นเงินเป็นทองเข้าของกระจายออกเป็นลำดับลำดาเป็นตามกรณีของผู้มีบุญมีกรรมมากน้อยต่างกันต่างหากส่วนหลักใหญ่ที่จะให้เป็นความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมต้องโยกสามีภรรยาหัวเดียวเมียเดียวนี้ขึ้นเป็นสมบัติอันล้นค่าแข่งกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นอย่าให้มันแซงหน้าได้นะถ้าสมบัติเหล่านั้นแซงแล้วเรื่องผัวเมียนี้จะเป็นหมากัดกันในสภาคือในครอบครัวนั้นตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นะถ้าศีลธรรมเข้าคุ้มครองรักษาแล้วเป็นที่ผาสุกร่มเย็นเป็นที่ฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดไปเพียงขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเก็บรักษาสมบัติอันนี้อันล้นค่านี้ไว้ด้วยการเทิดทูนซึ่งกันและกันเมียก็เป็นเมียของเราผัวก็เป็นผัวของเราได้ตกลงตรงใจกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยความถูกต้องตามประเพณีของมนุษย์เราว่าเป็นผัวเป็นเมียแล้วให้ปรองจิตปรองใจต่อกันอย่าได้มีแง่งอนสงสัยไปยินดีว่าหญิงคนนั้นดีกว่าเมียของเราผู้ชายคนนั้นดีกว่าผัวของเรานี้คือไฟเผาโลกอย่านำมาใช้ในครอบครัวเป็นอันขาดจะเป็นการทำลายสังหารพระพุทธเจ้าและศาสนาให้พินาศชิบหายลงภายในตัวของเราแล้วจะกลายเป็นหมาไม่มีเจ้าของไปในหญิงและชายที่มีผัวมีเมียมากนั้นๆยังขอให้ระมัดระวัง อย่าให้หมูให้หมาอยู่ตามแถวนี้เข้ามาแย่งเอาเรื่องครอบครัวเจ้าเรือนที่มีผัวมากเมียมากนี้ไปกินแค่จะหมดเราเหลือตั้งแต่มนุษย์หาคุณค่าไม่ได้ถ้าว่าเป็นหมาหรือก็ไม่มีหางเสียจะไปแข่งกับหมาก็สู้เขาไม่ได้หมาเขามีหางเป็นเครื่องประกันตัวเขาว่านี่เห็นไหมหางของฉันยังมีถึงจะเป็นสุนัขหางด้วนเขาก็บอกว่าหางเขามีแต่มันด้วนต่างหากหางเขานั่นมีเป็นแต่ด้วนไม่เหมือนมนุษย์เราหางก็ไม่มีด้วนจะมาจากไหนมันไม่มีหางแล้วและยังจะกล้าหาญไปแข่งหมาด้วยความมีผัวมากเมียมากสู้หมาหมาเดี๋ยวหมาแถวนี้จะตกทะเลไปหมดนะเขาเห็นว่ามนุษย์ประเภทนี้ร้ายมากที่สุดเลยฝืนอยู่กับมนุษย์ประเภทนี้อยู่ไม่ได้แม้ที่สุดหมาที่เราเลี้ยงมาในบ้านของเรามันก็จะแตกก็จะกระจายลงทะเลหมดเพราะหมาเพราะมนุษย์ที่เป็นเจ้าของนี่โหดร้ายทารุณมากทีเดียวเอาอะไรอะไรมาเป็นผัวเป็นเมียทั้งนั้นไม่เลือกหน้าเดี๋ยวจะมาคว้าอะไรไปเป็นเมียเป็นผัวเขาบีก็จะยุ่งใหญ่พวกเราไม่ต้องการมนุษย์พินาศอย่างนี้เขาโดดลงคลองไปก็ได้นี่ละความเป็นผู้ไม่มีศีลธรรมทำลายไปได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการที่ไหนจึงพ้นเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่ใจไม่ได้นะจึงต้องเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่าใจเป็นของสำคัญมากเป็นผู้ควรกันกับธรรมอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอใจกับธรรมเป็นผู้ควรของกันและกันและปฏิบัติประจำตนไปตลอดวัน การทำบุญให้ทานก็เป็นวิสัยของมนุษย์เราที่เป็นชาวพุทธเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันสัตว์อยู่ด้วยกันเขาสงสารกันเขาสงเคราะห์กันมนุษย์ยิ่งมีใจสูงด้วยแล้วจำเป็นต้องสงเคราะห์กัน ด้วยการเสียสละการทำบุญให้ทานทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นไปได้เป็นวิสัยของมนุษย์ที่มีใจสูงจะต้องปฏิบัติต่อกันตลอดมาและตลอดไป นี่เรียกว่าการให้ทานการให้ทานนี้นอกจากจะเสียสละไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้รับยังเป็นผู้รับก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสได้รับการอนุเคราะห์จากผู้เสียสละคือผู้ให้ด้วยความเมตตาสงสารเราเองผู้บริจาคทานไปก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสปลื้มปีติปีติภายในใจด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดขึ้นจากการเสียสละทานของเราทานนี้ยังมาเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราอีกภายในจิตใจเรียกว่าเรามีที่พึ่งคือการเสียสละได้กับการให้ทานเป็นบุญประเภทหนึ่งเข้ามาหนุนจิตใจของเราแล้วศีลควรรักษาข้อไหนที่เข้มงวดกวดขันที่สุดซึ่งโลกทั้งหลายชอบมากและเผากันมากมายก่ายกองไม่มีขอบเขตนี่ก็คือกาเมสุมิจฉาจารกาเมสุมิจฉาจารนี่คือไฟเผาโลกอย่านำมาใช้ในวงของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งที่เป็นชาวพุทธขอให้พากำจัดปัดเป่าสิ่งนี้ออกให้ห่างไกลจากตัวของเราจากผัวจากเมียจากหญิงจากชายจากผู้ใดก็ตามอย่าให้เข้ามาเป็นภัยต่อตัวของเราให้มีศีลธรรมคือความพอดีพอดีนี่เท่านั้นเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาศีลข้อนี้จะทำความอบอุ่นตายใจให้เราตลอดไปผัวจะไปทำงานนอกบ้านในบ้านไปใกล้ไปไกลไปแรมวันแรมคืนที่ไหนไปเถอะเมื่อตายใจกันแล้วว่าข้างนอกเป็นข้างนอกข้างในเป็นข้างในบ้านนอกบ้านนอกเป็นบ้านนอกบ้านเขาเป็นบ้านเขาบ้านเราเป็นบ้านเราผัวเขาเมียเขาเป็นผัวเขาเมียเขาผัวเราเมียเราเป็นของเราเมื่อมีฝักมีฝ่ายเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วนี้ใครจะไปทำหน้าที่การงานหารายได้มาเพื่อประโยชน์แก่ครอบครัวของตนก็ไปได้อย่างสะดวกสบายไม่ขัดข้องต่อกันเลยที่จะคิดละแค่ละใครกลัวว่าผัวจะไปเป็นอย่างนั้นเมียจะไปเป็นอย่างนี้นอกไปเรื่องการทำลายศีลธรรมแล้วไม่มีใครไปก็เป็นประโยชน์ตายใจกันได้ทั้งผัวทั้งเมียนี่คือความอบอุ่นตายใจของผู้ครองกันสมบัติมากน้อยได้มาเท่าไหร่ก็มาเป็นอวัยวะเดียวกันเลี้ยงดูกันตลอดไปด้วยความอบอุ่นไม่มีพิษมีภัยเจือปนมาบ้างเลยนี่เป็นความอบอุ่นไม่ว่าจะเดินจะเหินไปอยู่ที่ไหนจากกันไปหรือไม่จากกันไปอยู่ที่ใกล้ที่ไกลที่รับหูรับตาหรือว่าที่แจ้งที่รับที่ไหนไม่มีศีลธรรมเป็นของเราหัวของเราเป็นของเราเมียของเราเป็นของเราเพียงเท่านั้นปิดกั้นได้หมดบรรดาภัยทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นให้ผัวเมียได้ทะเลาะเบาแว้งแตกร้างจากกันไปได้เลยและไม่มีคำทุกข์ใดที่จะสร้างให้หนักยิ่งกว่าเรื่องผัวเรื่องเมียจึงพากันระมัดระวังอันนี้ให้มากด้วยศีลข้อที่3และมีอธิบายมาถึง2ข้อแล้วข้อแรกคือทานการกุศลดังที่บริเขาทั้งหลายได้บริจาคมาประจำนิสัยของชาวพุทธนี้เป็นความถูกต้องดีงามและเป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจเรามีบุญมีกุศลติดใจจากการบริจาคทานแล้วไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนคนมีนิสัยกว้างขวางมีอัธยาศัยเมตตาสงสารเพื่อนบ้านด้วยกันแล้วไปที่ไหนไม่ค่อยคับแคบตีบตันมีเพื่อนมีฝูงมากหากเป็นความจำเป็นเกิดขึ้น ในการใดสถานที่ใดก็ตามด้วยอำนาจแห่งทานการบริจาคของเรานี้ย่อมจะมาสนับสนุนแก้ไขความขัดจนของเราที่เกิดขึ้นในเวลานั้นให้ผ่อนคลายไปได้และหายไปได้อย่างไม่คาดไม่ฝันนี่คืออำนาจแห่งทานของเราไปที่ไหนคนมีจิตใจกว้างขวางชอบทำบุญให้ทานมักจะไม่อดอยากขาดแคลนและไม่จนตรอกจนมุมง่ายแม้จะอยู่ในมนุษย์เรานี้ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ไปถึงเมืองเรื่องเมืองผีเมืองเทพก็เช่นเดียวกันผิดกันกับคนตนีทีเหนียวอยู่มากทีเดียวคนตนีทีเหนียวนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์คนทุกขัดขัดสนจนใจประการใดก็ตามเมื่อมีความตนีอยู่แล้วแม้เป็นเศรษฐีก็ไม่ค่อยมีเข้าใกล้ชิดสนิทอย่างสนิทใจนะจะ เป็นคนจนได้แล้วยิ่งไม่มีใครเหลียวแลเลยเป็นเศรษฐีก็ไม่ค่อยมีบริษัทบริวารมากมักจะทำให้ขาดเขินเขินอยู่ภายในตัวนั่นแหละให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องขัดเครื่องขวางให้เป็นความสะดวกหารายได้ก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองไม่ค่อยทะลุปูโปร่งเหมือนคนที่มีการบริจาคทานจิตใจกว้างขวางไหลออกไปมากเท่าไหร่ก็ไหลเข้ามามากเท่านั้นเราบริจาคทานมากเท่าไหร่แล้วผลแห่งการให้ทานของเราก็ไหลสะท้อนย้อนกลับมาให้เป็นผลประโยชน์สนับสนุนเราให้เป็นผู้ไม่จนตรอกจนมุมแม้ในเมืองมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาออกจากมนุษย์นี้แล้วไปเมืองผีเมืองแทบก็เช่นเดียวกันไปเมืองผีพวกที่ทำความชั่วช้าลามกนี้จะประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งชั่วช้าลามกสิ่งใดที่ไม่พึงปรารถนาจะพบแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะเราทำสิ่งไม่ปรารถนาแก่หัวใจโลกด้วยกันไว้ตนในหัวใจของเราผลร้ายอันนั้นจึงย้อนเข้ามาหากเป็นความไม่สะดวกขัดข้องๆภายในตัวของเรานี่คนมีความคับแคบตีบตันเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นความคับแคบตีบตันนี้แล้วไม่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดเลยด้วยแล้วก็ยังมีความโลภมากอยู่ด้วยได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอได้จนกระทั่งวันตายก็ไม่พอเวลาตายแล้วนิมนต์พระมากุศลาธรรมาพระก็มากุศลาธรรมาลมๆแรงๆเพราะเจ้าตัวนั้นไปตกนรกบ่มไหมอยู่เมืองเปรตเมืองผีในหลุมนรกไม่รู้กี่หลุมใดหลุมหนึ่งจนได้นั่นแหละอยู่แล้วกุศลาธรรมาก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายเปล่าๆแล้วยังไปตกนรกด้วยความคึกความขนองด้วยความเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาโคตรโกงรีดไถประเภทต่างๆเราก็ยิ้มในตัวของเราว่าเราไปทำความชั่วช้าละโมกมานั้นเขาไม่เห็นแต่เราลืมคิดหรือไม่คิดก็ได้ว่าเราเห็นอยู่รู้อยู่เราเป็นผู้พยายามทุกวิถีทางที่จะเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนกระทั่งได้มาอย่างสมใจผลบาปผลกรรมนั้นก็ติดตามมาอย่างสมใจเช่นเดียวกันทั้งที่เราไม่ปรารถนาผลของมันคือความทุกข์เลยแต่เราไปเจอแล้วก็ไปเจอความทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนชั่วจึงไปเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาย้อนกระทั่งตกนรกบ่มไหม้ใครพึงปรารถนาสักคนไม่มีจะเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอเวจีไม่มีใครปรารถนาแต่ทำไมสัตว์โลกจึงกองกันอยู่ในสถานที่เหล่านี้ไม่มีว่างเลยนี่ก็เพราะความสมัครใจของสัตว์โลกลบหลีกปีตัวถ้าเป็นกฎหมายก็ว่าหลีกแพ่งกฎหมายแพ่งไม่ไปกฎหลอกหลีกกฎหมายอาญาไม่ได้ก็มาหลีกกฎหมายแพ่งสุดท้ายแพ่งกับแพ่งรวมกันเข้ามันก็เป็นกฎหมายอาญาโทษมากโทษน้อยรวมมันเข้ามันก็เป็นมหันตโทษแล้วก็มาเผาผู้เราผู้หลีกเลี่ยงกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาแล้วให้ไปจมลงในนรกนรกมีกฎหมายข้อใดไปบีบไปบังคับว่าให้นรกผ่อนผันสั้นยาวก็นี่เขามีกฎหมายแพ่งติดตัวมานะคนนี้เขามีกฎหมายอาญาติดตัวมาเขาหลีกกฎหมายแพ่งเก่งเขาหลีกกฎหมายอาญาเก่งเขามาสถานที่นี่ควรจะได้รับการหลีกเลี่ยงจากโทษ จากโทษแพ่งโทษอาญาบ้างอย่างนี้ไม่มีในนรกกฎไหนก็กฎเถอะสถานที่นี่คือนรกสำหรับขังสัตว์ผู้โหดร้ายทารุณ

หลีกกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาไม่ได้ในนรกนั่นแหละนี่เรื่องความตนีที่เหนียวที่นี่ความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางนี่มีอะไรมาทำบุญให้ทานสงเคราะห์กันไปเห็นเพื่อนบ้านร้านตลาดมีความจำเป็นมากมากน้อยเพียงไรควรที่จะสงเคราะห์สงหากันก็ให้สงเคราะห์สงหากันไปผลเหล่านี้จะไม่ไปไหนเราสงเคราะห์สงหาแม้แต่สัตว์ผลก็สะท้อนย้อนกลับมาเป็นความดีต่อเราจนได้นั่นแหละเวลาทำไปมากๆไม่ว่าจะทำกับผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดเป็นความดีทั้งนั้นความดีไม่นิยมชาติชั้นวรรณะเป็นความดีล้วนๆบวกกันเข้าคนเป็นมหาคุณต่อจิตใจของเรานำเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือศีลธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธได้ยึดศีลยึดธรรมนี้ไว้เป็นหลักใจการปฏิบัติตัวเองก็จะเป็นความราบรื่นดีงามไปตลอดไปใจมีต้องมีที่พึ่งภายนอกก็มีดังที่กล่าวแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าตึกรามบ้านช่องถนนห้อนทางที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั้นเป็นสมบัติภายนอกสำหรับเราอาศัยอยู่เวลามีชีวิตเมื่อชีวิตหายหาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปทันทีในขณะที่ชีวิตลมหายใจขาดลงไปที่เรียกว่าตายแต่จิตใจนี้ไม่เคยตายไม่เคยคำว่ามีป่าช้าแต่การไหนๆมาใจดวงนี้เคยคำว่าเกิดว่าตายนั้นหมายถึงใจดวงนี้เข้าไปอาศัยสภาพใดก็เรียกสภาพนั้นเกิดเช่นไปเกิดเป็นหมาคือใจไปสิงเข้าสู่กำเนิดหมาด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนที่ควรเป็นหมามันก็ไปเกิดเป็นหมาได้ไปเกิดเป็นหมูไปเกิดเป็นเลนเป็นปูเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสัตว์นรกได้ทั้งนั้นไม่มีกำหนดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไว้แล้วนั่นแหละเนี่ยเมื่อสภาพนั้นปรากฏขึ้นมาเพราะใจดวงนี้เข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นก็เรียกว่าสัตว์เกิดเรียกว่าสัตว์ตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้การเกิดการตายไม่แน่นอนในใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นคลังแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ในใจดวงนี้ถ้ามีกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะผลักใสให้ไปสู่ภพกำเนิดเกิดในที่ไม่พึงปรารถนาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีกีปาฏะคำนวณไม่ได้เกิดได้ทั้งนั้นใจดวงนี้ไปเกิดไปเกิดคือไปสวมร่างนั้นร่างนี้ขึ้นมาเรียกว่าเกิดนะธรรมชาติของใจแท้ๆนั้นไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเลยแต่ไปหมุนเข้าไปสู่ภพนั้นภพนี้ด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นผู้บังคับบัญชาให้ไปถ้าสร้างกรรมดีกรรมดีนี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ไปเกิดในสถานที่แม้เราไม่เคยเห็นก็จะเจอเองเห็นเองนะเพราะกรรมดีพาไปกรรมดีไม่ต้องถามถนนหนทางว่ากี่แยกกี่กิโลไม่มีถึงผึ่งเดียวถึงเลยทั้งนรกทั้งสวรรค์ตลอดนิพพานไม่มีคำว่ากิโลเท่านั้นเส้นเท่านั้นเส้นไม่มีเพราะใจดวงนี้พับเดียวเท่านั้นครอบแดนโลกธาตุความรวดเร็วไม่มีอะไรเกินใจการที่จะไปสู่ทางชั่วก็ดีทางดีก็ดีจึงไม่มีเวลานาทีตีโมงอะไรเลยพอใจขาดเท่านั้นผู้มีความชั่วก็ดีผึ่งเดียวถึงนรกเลยผู้มีความดีก็ดีดผึ่งเดียวถึงสวรรค์เลยตลอดผู้สิ้นกิเลสแล้วผึ่งเดียวก็ถึงนิพพานเลยไม่ต้องมีนาทีอะไรมาบังคับบัญชาเวลาไม่มีนี่คือกรรมของใจที่ยังสร้างกรรมอยู่จะต้องได้รับผลดีผลชั่วตามที่ตนสร้างมายังพากันระมัดระวังความชั่วอย่าทำการทำความชั่วก็คือการทำลายตัวเองไม่เป็นอื่นไปเลยจึงต้องละเว้นในการทำชั่วแล้วพยายามสร้างแต่คุณงามความดีให้เป็นสิริมงคลเป็นเทียบอุ่นแก่ใจของเราเรียกว่าใจมีที่พึ่งที่พึ่งของกายดั้งแก่ตึกราบ้านช่องถนนหนทางอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าที่พึ่งของกายเราก็พอมีอยู่ด้วยกันทุกคนที่พึ่งของใจได้แก่การบุญการกุศล

0: ที่เราบริจาคทานการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบร่มเย็นนี้ยิ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จึงควรมีการอบรมจิตใจของเราทุกวันทุกคืนอย่าได้ขาดการอบรมภาวนาคือเพื่อสังรวมใจที่มันสายแสมันคึกมันขนองตั้งแต่วันตื่นนอนขนาดตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับใจดวงนี้จะไม่มีคำว่าติดเครื่องดับเครื่องเลยนะพอตื่นขึ้นมามาจะคิดจะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดไปจนกระทั่งหลับถ้าคิดมากๆ มันพาเดินเครื่องมากๆหมุนติ้วติ้วแล้วบางรายนอนไม่หลับนี่เพราะจิตทำงานสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวเองตลอดมาจึงต้องระงับดับความวุ่นวายของจิตที่คิดที่ปรุงนี้ด้วยการภาวนาคือทำความสงบใจความคิดความปรุงทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมามากน้อยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับแล้วตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาเรามีอยู่ทุกเวลาเช่นเดียวกับความคิดเหล่านี้เขามีอยู่ทุกเวลาเรานำเวลาที่กิเลสเหล่านี้เอาไปถลุงทั้งวันทั้งวันนี้มาเป็นเวลาอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจคำว่าใจจะสงบเย็นนั้นถ้าเราอาศัยความคิดความปรุงภายนอกนั้นหาวันสงบเย็นไม่มีเลยมีแต่วันเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความคิดความปรุงเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนความคิดความปรุงเหล่านั้นเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมซึ่งเป็นธรรมโอสถเช่นเราจะภาวนาธรรมบทใดก็ได้การอบรมภาวนานั้นมีธรรมหลายบทที่จะเป็นที่เกาะที่ยึดที่พึ่งของใจได้ทั้งนั้นเช่นอนุสติสีนี่พุทธาธรรมาสังขานุสติมรณานุสติเป็นต้นนะเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ของใจเราจะลึกถึงพุทโธพุทโธด้วยเอาสติกำกับไว้ไม่ให้คิดอย่างอื่นให้คิดเฉพาะพุทโธพุทโธอย่างเดียวด้วยความมีสติกำกับตลอดเวลาไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นๆของกิเลสที่มันสร้างฟืนสร้างไฟให้เราในขณะที่ภาวนาผู้ภาวนาธรรมโมก็ให้คิดถึงอยู่กับธรรมโมธรรมโมแปลนที่ยึดที่เกาะของใจใจเมื่อมีความรู้เด่นอยู่กับพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆในคำบริกรรมใดก็ตามด้วยความมีสติกำกับอยู่แล้วใจจะปรากฏเป็นความสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามานี่แหละอารมณ์ของธรรมกับอารมณ์ของกิเลสต่างกันอย่างนี้อารมณ์ของกิเลสนี่คือคิดวุ่นวายสายแสดังเราทั้งหลายคิดกันทั่วโลกนั่นคืออารมณ์ของกิเลสจึงสร้างตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผามาไหม้เราภายในจิตใจสุมอยู่ภายในใจนอนก็ไม่หลับมันคิดมันปรุงมันเผาตัวเองตลอดเวลานี่คืออารมณ์ของกิเลสสร้างฟืนสร้างไฟให้เราหาความสงบไม่ได้ที่เราเปลี่ยนอารมณ์ของกิเลสเข้ามาเป็นอารมณ์ของธรรมเช่นพุทโธพุทโธก็เรียกว่าคิดคิดพุทโธคิดธัมโมคิดสังโฆแต่เป็นความคิดของธรรมอารมณ์ของธรรมเข้ามากล่อมใจกลายเป็นใจที่อบอุ่นชุ่มชุ่มเย็นมีความสงบเย็นเข้ามาภายในตัวเองนี่แหละอารมณ์ของกิเลสกับอารมณ์ของธรรมจะคิดขึ้นจากใจของเราอย่างเดียวกันก็ต่างแต่มันต่างกันที่อันหนึ่งเป็นภัยอันหนึ่งเป็นคุณอารมณ์ของกิเลสนั่นเป็นภัยคิดมากคิดน้อยเป็นภัยทั้งนั้นส่วนอารมณ์ของธรรมคิดมากคิดน้อยมีความสงบเย็นยิ่งเราภาวนาไปทุกวันทุกวันและทุกเวลาที่ระลึกได้ด้วยแล้วจิตใจก็ได้มีที่ยึดที่เกาะคือพุทโธเป็นที่ยึดที่เกาะของใจทำหน้าที่การงานอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าใจสร้างที่พึ่งให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลายิ่งถึงเวลาเราเข้าไหว้พระสวดมนต์จะหลับจะนอนด้วยแล้วเป็นเวลาสำคัญที่เราจะอบรมใจให้มีความสงบเย็นจากอารมณ์ทั้งหลายเราก็นั่งภาวนาจะนั่งพับเพียบกับสมาธิอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเรื่องความคิดความปรุงนี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีท่านั้นท่านี้ สำคัญที่มีสติกำกับใจของเราที่คิดที่ปรุงนี่อย่าให้เผลอแล้วใจจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาพอใจสงบเข้ามาสู่คำบริกรรมล้วนๆแล้วจะปล่อยอารมณ์เครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นทั้งหมดมีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นอยู่ภายในจิตใจจิตจะแสดงนอกจากความสงบเย็นใจแล้วย่างแสดงความสว่างสวัยขึ้นมาภายในใจกระจายออกไปจากนั้นย่างแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นทุกแง่ทุกมุมรอบตัวของจิตจะได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มีแต่ธรรมท่านสอนไว้ว่าพวกเปรตพวกผีพวกนรกอเวจีอะไรก็ตามที่ท่านแสดงไว้มันจะมาปรากฏที่ใจของเราตามนิสัยวาสนาของผู้ที่จะรู้มากรู้น้อยจนได้นั่นแหละนี่ละผลที่ปรากฏเด่นขึ้นนอกจากความสงบเย็นใจได้หลักได้เกณฑ์ภายในใจของตัวด้วยคำบริกรรมนั่นแล้วยังจะได้รู้ได้เห็นสิ่งแปลกๆต่างๆภายในใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใครเลยอีกด้วยเนี่ยการภาวนาจึงมีผลมากมายแก่จิตใจของชาวพุทธเราจึงต้องได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายให้รู้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์จริงๆที่เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินใจที่รับการอบรมมาพอสมควรและอบรมอย่างเต็มที่แล้วนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นด้วยจิตตภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางเวลาที่พวกเราไม่มีนะภาวนามันมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวและสร้างกองทุกข์ภายในใจตลอดเศรษฐีกระดุมผียศฐานะศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนกิเลสมันหลอกเราให้ไปตื่นในยศฐานะศักดิ์ในสมบัติเงินทองแล้วก็สร้างความสำคัญขึ้นว่าตัวมั่งตัวมีตัวดีตัวเด่นว่าตัวมียศธรรมดาศักดิ์สูงก็ยิ่งเพิ่มทิฏฐิมานะและสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกผลสุดท้ายความชั่วช้าละโมกด้วยความลืมตัวนี้สร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมเผาตัวเองตายแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษล้วนๆนั่นแหละกิเลสพาคิดพาปรุงหลอกลวงเราไปอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่หลงเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ลืมตัวทำท่านไม่ลืมตัวกิเลสพาหลงพาลืมทั้งนั้นลืมตัวตลอดไปถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมขอให้สร้างสติสร้างคำบริกรรมภาวนาประจําใจของเราเราจะได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจนี้ไม่เป็นที่อื่นนะเป็นที่ใจใจนี้เป็นธรรมชาติที่รู้จะทุกข์ขนาดไหนก็รู้ว่าทุกข์แต่ใจนี้ไม่เคยชิบหายสุขมากน้อยเราไม่อยากให้พูดไม่อยากพูดแล้วเพราะพวกเรามันไม่หาความสุขมันหาแต่ความทุกข์ด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหามันจึงได้มาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ไอ้เรื่องที่เอาความสุขมาอวดกันนี้เราอยากจะพูดว่าไม่ค่อยมีและไม่มีนี่ถนัดใจมากแต่ท่านผู้มีความอบรมจิตการอบรมจิตใจนี้มีความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้นั้นความแน่นหนามั่นคงความสว่างไสวความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ซึ่งเราไม่เคยรู้ก็เห็นตั้งแต่เกิดมาก็จะมาปรากฏที่ใจของผู้อบรมภาวนาให้มีความสงบร่มเย็นนั่นแหละจนกระทั่งปรากฏเป็นความประเสริฐเลิศเลอจาดเลิศเลอขึ้นที่ใจไม่เลิศเลอที่ดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมที่ไหนสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลิศเลอไม่มีอะไรเลวทรามยิ่งกว่าใจที่รับความชั่วช้าละโมกนี้เลวทรามมากที่สุดและใจที่รับการอบรมในคุณงามความดีจะเลิศเลอในทางที่ดีมากที่สุดเลยยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะพุทธเจ้าซึ่งเป็นของเลิศเลอนี้ไปปฏิบัติแก่ตัวของเราเองทุกครอบครัวเย้าเรือนทุกผู้ทุกคนอย่าปล่อยอย่าวางอย่าลืมเนื้อลืมตัวตื่นกิเลสหลอกไปว่าจะมั่งจะมีจะล่ำจะรวยจะสวยจะงามจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันกิเลสหลอกสัตว์โลกให้หลงตามจึงพากันดิ้นไปตามจนไม่มีฝั่งมีฝาจุดท้ายหาความสุขมาเป็นที่ได้เป็นเครื่องหมายของการดิ้นหล่นนั้นไม่มีเลยก็ยังไม่ลืมตัวก็ยังไม่รู้ตัวยังหลงไปตามกิเลสไม่เข็ดไม่หลับนะกิเลสหลอกสัตว์โลกไม่มีเข็ดมีหลับถ้าทำจับเข้าไปแล้วจะรู้เจ็บแล้วต้องเข็ดต้องหลาบคนเราไม่ฝืนทำอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วพยายามแก้ไขเด็ดแปลง และสร้างแต่ความดีความดีจะเด่นขึ้นภายในจิตใจของเราเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นฝั่งเป็นฝาขึ้นที่ใจตายแล้วเราก็มีฝั่งมีฝาไม่สงสัยแล้วนะผู้สร้างบุญสร้างกุศลนั้นนะพร้อมแล้วที่กุศลจะพาไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับกรรมดีของตัวผู้สร้างความชั่วนั้นก็ไม่สงสัยเหมือนกันว่าจะไม่ไปสู่สถานที่ชั่วนรกตกเปรตจนกระทั่งนรกมหาอเวจีจะเป็นผู้ทำชั่วช้าละมกหนักที่สุดนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับผู้อื่นรับแทนไม่ได้เพราะกรรมเป็นของใครของเราใครทำผู้นั้นเป็นผู้ได้รับใครไม่ทำไม่ได้รับความดีก็เหมือนกันท่านจึงแสดงว่ากรรมสากโกมีกรรมรายาโทกรรมโยนี้กรรมบันทุกกรรมปฏิเสโนยังกรรมังกฤษสามีกัญญาณังบาปาปักตังวาตัสถายาโทภิสามีนั่นเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นของตัวทั้งดีทั้งชั่วเป็นสมบัติและเป็นข้าศึกตัวตัวเองมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ให้ผลเราทำกรรมดีกรรมดีนั่นแหละจะเป็นผู้สนองเราเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะเป็นผู้ติดตามเป็นคู่กรรมคู่เวรทรมานตัวของเราตลอดพบตลอดชาติไปนี่เราทำกรรมใดไว้เราต้องถามตัวเราเสมอย้ายคนอื่นมาถามนะเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเราจะทำชั่วหรือจะทำดีถ้าทำชั่วเราก็เรียกว่าเรายอมรับที่จะได้รับกองทุกข์ทั้งหลายจากความชั่วนี้โดยดีไม่สงสัยเอาถ้ายังฝืนยกทำลงไปโดนทำลงไปต้องโดนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นทำไม่เรียกว่าของจริงทำชั่วต้องได้ชั่วทำดีต้องได้ดีจึงเรียกว่าทำของจริงส่วนที่เหลือนั้นบอกว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีปิ้นป้อนหลอกลวงและกวนบ้านกวนเมืองทำโลกให้เดือดร้อนไม่มีอะไรเกินที่เหลือที่จอมหลอกลวงนี่นะพากันจดจำมาไว้วันนี้หลวงตาได้มีโอกาสมาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันแล้วประเทศทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ3ปีนี้แล้วแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเรามีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆตั้งแต่หยุดจากการศึกษาเรียนมาแล้วก็ออกปฏิบัติตามจากกิเลสตลอดเวลาไม่มีการท้อถอยอ่อนใจมีแต่มุ่งมั่นขันต่อฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจเป็นลำดับลำดาผลก็เป็นที่พึงใจโดยลำดับเพราะการเอาจริงเอาจังทำดีจริงได้ผลดีจริงนะเหมือนกับผู้ทำชั่วจริงได้ผลชั่วจริงนั่นแหละนี่ก็ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถสุดท้ายก็เลยหันเข้ามาช่วยพี่น้องชาวไทยเราโดยเป็นผู้นำชาติในการบริจาคเจ้าสู่ปัจจัยเททานเพื่อหนุนชาติของเราหลังที่ควบคุมที่ควบคู่กันไปก็คือการแสดงศีลธรรมให้มีที่ยึดให้มีหลักมีเกณฑ์ร่างกายมีที่พึ่งแล้วจิตใจขอให้พีที่พึ่งด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีเราจะไม่ขาดทุนศูนย์ดอกคือร่างกายเราอยู่ในโลกนี้ก็อาศัยสถานที่อยู่ที่เรามีอยู่แล้วตายไปจิตใจก็ให้มีบุญมีกุศลเพียงข้างอุดหนุนค้ำชูเราที่เกิดจากการบริจาคการทำบุญให้ทานของเราเราจะไม่เสียท่าเสียทีร่างกายหมดที่พึ่งใจมีที่พึ่งคือกุศลศีลธรรมเมื่อตายไปแล้วเราก็อาศัยศีลธรรมไปเกิดคำว่าแดนสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนดีผู้สร้างศีลสร้างธรรมสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละไม่ว่าสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกนิพพานเป็นสถานที่อยู่ของผู้สร้างความดีทั้งนั้นแต่เรื่องนรกอเวจีเปรตผีประเภทต่างๆนี้เป็นสถานที่ชั่วสำหรับบุคคลผู้ชั่วช้าแล้วมกไปสร้างตั้งแต่ความชั่วความชั่วก็สถานที่นี้จึงเป็นที่กักขังในรับความทุกข์ทรมานของคนชั่วทั่วหน้ากันหมดเช่นเดียวกับเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของนักโทษอันนี้สวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญมีกุศลขอให้ทุกท่านได้อุตส่าห์พยายามตั้งจิตตั้งใจอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์อย่าขวนขวายอย่ายึดแต่ภายนอกอย่างเดียววัตถุสิ่งของเงินทองอาศัยเข้าไปชั่วการชั่วเวลาส่วนด้านจิตใจนี้จะอาศัยพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดไปขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อศีลต่อธรรมต่อบุญต่อกุศลการภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็น เมื่อใจได้รับการอบรมแล้วจะเย็นขึ้นประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใครเย็นมากกว่านั้นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจสว่างขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยจงทะลุปูโปร่งขาดสะบั้นไปหมดบรรดากิเลสข้าศึกศัตรูทั้งหลายไม่มาผ่านในใจได้เลยมีแต่ความวิมุตติหลุดพ้นสว่างจ้าครอบโลกธาตุนี่อำนาจแห่งการสร้างความดีด้วยความเอาจริงเอาจังเมื่อผลและเมื่อเราทำเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วผลก็ได้เป็นที่พอใจไม่สงสัยทำพระพุทธเจ้าไม่ใครทำผู้ใดให้ผิดหวังมีตั้งแต่สมหวังทั้งนั้นแหละไม่เหมือนกิเลสที่ทำคนให้ผิดหวังตลอดไปรอไปเรื่อยผิดหวังตลอดไปเรื่อยแต่ไม่เข็ดหลาบคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนั่นแหละอย่าให้หลอกเราจนเกินประมาณเราเป็นลูกชาวพุทธมีธรรมเป็นเครื่องจับมีเครื่องธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องต้านทานกันบ้างจะพอมีที่หลบซ่อนผ่อนคลายจะไม่ตายจมไปด้วยกิเลสโดยชายเดียวการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาของคนในวัยนี้ก็เห็นว่าจะพอดีกับกำลังวังชาและเวลาจึงขอความสวัสดีนี้จงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้หนักแล้วโทษหนักแล้วห้าสิบเหนื่อยเทศไปเหนื่อยไปผลสุดท้ายเครื่องดับเองเราไม่อยากดับมันดับเองเครื่องรถแก่ไปอย่างนั้นล่ะมีอะไรว่าไหมมาซ้อนไม่ใช่เล่นนะเนี่ยดีโน่นอ่ะนี่มันเป็นกิโลนะเนี่ยไม่ใช่เล่นโน่นอ่ะมันเป็นกิโลเอามาเลยอะไรมาอันนี้มาอันนี้มาอ่านเนี่ยท่านวันชัยโยมมารดาท่านวันชัยในกรุงเทพนี้แหละนำมาถวายคราวนี้ทองคำน้ำหนัก1กิโลกับ4บาทเงินดอลลาร์92ดอลกรุณาอนุโมทนาทั่วกันนะนั่นมานี่ได้กิโลแล้วมาบอกไหน
1: นำพวกจ้าว
0: เมื่อก่อนก็พบแม่ยี่เรื่อง
1: ครับ
0: ผมเออพบเยอะ
1: ครับ
0: แ
1: ม่
0: ไป
1: มาก
0: ดีแล้วเป็นไงล่ะทั้งเทพมันยัง
1: ดีเยอะขนาด
0: ฟังเสียงชัดที่ตัว
1: หัด
0: เทศเดือนเรียกนี
1: ่
0: นะธรรมดาจะมีจะพูดอะไรก็พูดได
2: ้กล่าวคำ
0: ถวายกล่าวได้นั่นแหละ
2: ต่อไปนี้ขอให้สาธุชนทั้งหลาย
0: เทศ
2: มันให้พร้อมใจกันเพื่อจะกล่าวคำถวายผ้าป่าขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปให้กล่าวตามข้าพเจ้าอิมินาม
3: ะย
2: ัง
3: พ
2: ัน
3: เต
2: ปังสุกุละ
3: จีวราน
2: ิสปริวารานิ
3: สีละ ว
2: ัน
3: ต
2: ั
3: สสะ
2: โอโนชยามะสาธุโนพัน
3: เต
2: สีละ
3: ว
2: ัน
3: โต
2: อิมานิ
3: ปังส
2: ุ
3: กุละ
2: จีวรานิสัปริวารานิปาติคันหาตุ
3: อ
2: ัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระคุณเจ้าผู้ทรงศีลข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี
3: ้
4: แด่ท่านผู้ทรงศีลขอพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลจงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
0: วางแล้ว
5: วางครับ
0: กำลังออกข้างนี้กำลังออกข้างนี้ฟังจะอ่านฟังจะอ่านรายการพิเศษให้ฟังเนี่ยจะฟังจะอ่านรายการพิเศษให้ฟังว่าอาจารย์สาครธรรมาวุโธวัดเวรุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดบึงกาจังหวัดกาญจนบุรีถวายทองแท่งหนัก1บาทกำไรทองกรอบพระ1อันเงินไทย18,300บาทเงินญี่ปุ่น 91,000 เยนรวมแล้วไม่ทราบจะอ่านว่าไงแต่ที่แต่เขียนแต่รวมแล้วเขียนมาบอกว่าฟังนะคือจะอ่านต้นให้ฟังอีกทีหนึ่งทองแท่งหนัก1บาทกำไรทองกรอบพระ1อันเงินไทย 18,300 บาทเงินญี่ปุ่น 91,000 เยนรวมเป็น 81,250 ดอลลาร์ฟังนั่นเที่ยวเพราะฉะนั้นถึงจะอ่านให้ฟังมันแปลกๆต้องอ่านให้ฟังอย่างนี้วันนี้เราได้81,250 ดอลลาร์เข้าใจหรือเปล่าล่ะรวมแล้วเป็นเงินอาทิตย์นี้มารวมเองนะรวมแล้วเป็นเงิน34,937บาท50ตังค์ดอลลาร์หายหมดเลย เอาไปอ่านตามเขียนมาแล้วอ่านมาเขียนงั้นน่ะแล้วยังถ้าเสร็จแล้วจะได้ให้พรฮะเท่าไหร่
5: 1บาทครับ
0: 1บาทได้แล้ว1บาท1บาทพอใจได้แล้ว1บาทเอามาเรื่อยๆดีแล้วนั่นหลวงปู่หลุยได้นั่นทองคำถอนเอาทองคำปอดเอาเอาเข้ามาเอายังมาเรื่อยๆนู่นน่ะยังมาเรื่อย
5: ๆชั่วโมง4นาที
0: ฮะ
5: ชั่วโมง4นาทีคร
0: ับ อะไร
5: เทศ
0: โอ้ยถึงชั่วโมงไม่ถึง
5: หร
0: ือว่าไม่ถึงก็มา50เราจะยอมรับ
5: 54
0: ว่างั้นที่โอ้ยเนี่ยมาด้วยกันก็มาโกหกกันต่อหน้าเนี่ยโอ้มาขายหน้าคนมากเราอายแทนเลย
5: ผมลืม
0: แต่ผู้มาขายเฉยเลยโอ้ย
5: ผมล
0: ื
5: มหักออกตอนที่พูดก่อน
0: นุ่นกำลังชี้แจงแก้ข่าวตลกข่าวต้มตุ๋นเนี่ยฟาดว่าชั่วโมงเทศชั่วโมง4นาทีที่ไหนได้
5: 54
0: มัน54นาทีใช่ชั่วโมง4นาทีได้ฉะนั้นทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเทศเหนื่อยแล้วมีอะไรอยู่ล่ะนะเอาละที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมาอะไรมาอยู่ล่ะฮะเอารับกันมาให้นะเนี่ยนะ
5: ผมไม่ตายเลยเป็นคนเดียวสามีมาฟังเทศด้วย
0: ไหนไอ้สามีฟังเทศก็สามีก็มานี่นะหรือจะไปหาสามีใหม่มาฟังเทศเหรอเนี่ยมันพูดแล้วมันโมโหคือซักเดี๋ยวฆ่าคนจะไหววอนะนี่น่ะโหเวลาหาฆ่าคนมันคึกคักนะเข้าใจมั้ยเวลาจะฆ่าคนมันคึกคักเลยรถไม่ต้องติดเครื่องคันแรกไม่ได้เหยียบมันพุ่งก่อนนะอะไรที่เนี่ยจะเวลาที่น้องหลายไปละเอาเสร็จแล้วก็ไปแล้วเอาใครจะไปก่อนไปหลังล่ะ อะไรเดี๋ยวอ่านอีกแล้วเหงือไหนอ่านอีกแล้วเนี่ยอ่านว่าไงภาพป่าทองคำที่ร่วมกันปักต้นกล้วยหน้ามูลนิธิได้ปัจจัยทั้งสิ้นรวมยอดปัจจัยทั้งสิ้น 48,614 บาทได้ซื้อทองแล้ววันนี้4บาทคงเหลือเงินจะซื้อเพิ่มในวันพรุ่งนี้อีก 26,414 บาทพอใจแล้ววันในนี่ฟังพูดวันนี้มันมีตอนที่จะติดตามนี่นะเนี่ยฟังมันมีเงื่อนที่จะติดตามอยู่นะคือปัจจัยที่ผ้าป่าหน้าผ้าป่านี้มีท่านผู้บริจาคที่ต้นผ้าป่าตรงนี้รวมทั้งหมดเป็นเงิน 48,614 บาทได้ซื้อทองแล้ววันนี้4บาทนะคงเหลือเงินเนี่ยฟังตรงนี้นะคงเหลือเงินจะซื้อเพิ่มในวันพรุ่งนี้เนี่ยมาจุดนี้นะอีกมันเหลือเงินอยู่ 26,414 บาทจะซื้อทองคำในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมต้องซื้อจริงๆนะเอาครัวมาประกันไว้เลยไม่ซื้อไม่ได้มันติดตามเดี๋ยวนี้เจ้าของมัดเจ้าของเองเข้าใจไหมเพราะงั้นทางนี้ต้องติดตามมัดเลยพี่เอาละพอไปละอะไรที่เราก็ลากลับแล้วออกไปนี่ก็ไปเลยนะออกไปนี่ก็ไปเลย
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: เออที่ฝันไปเช่นนี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี่แหละคือแบบฉบับในปฏิปทาที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติอย่าให้เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นนั้นท่านจะลำบากอย่างที่สุดท่านต้องเอาให้ดีอย่ามีการท้อถอยเบื้องต้นดูจะลำบากอย่างเต็มร้อยถึงยังไงก็อย่าละอย่าถอยเพราะจะต้องเจอกับอุปสรรคน้อยใหญ่ดังที่ท่านมหาพยายามลอดกอไผ่มาทั้งกอนั่นแหละพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดมาขวางกั้นท่านอีกเลยมีเท่านี้แหละขอย้ำท่านมหาอีกหน่อยว่าเบื้องต้นต้องเอาให้ดีอย่าหนีและอย่าถอยนะ
1: จากคำของพระอาจารย์มั่นท่านจำได้อย่างฝังใจเอาละนะทีนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายจะให้อยู่เป็นสองระหว่างเราและกิเลสนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงแห่งการบำเพ็ญเพียรของท่านจึงเป็นที่น่าตกอกตกใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ท่านพระอาจารย์มั่นเองเมื่อได้เห็นสภาพของท่านสู้ผอมจนผิดสังเกตทั้งตัวก็ซีดเหลืองอันเนื่องมาจากการอดอาหารมานานหลายต่อหลายวันเข้าท่านพระอาจารย์มั่นถึงกับอุทานในทันทีที่เห็นว่า
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: แต่ท่านเกรงว่าลูกศิษย์จะตกใจและเสียขวัญกำลังใจท่านก็กลับพูดให้กำลังใจในทันทีเหมือนกันว่า
0: เออมันต้องอย่างนั้นสิจึงเรียกว่านักรบ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรก็เราก็สนทนากันได้มีข้อข้องใจอธิบายฟังได้ก็ยินดีจะอธิบายให้ฟังอันไหนที่ไม่ได้ก็ขอบิณฑบาตผ่านฮะมหาสติมหาปัญญาเพราะต่างก็ความต่างก็ถ้าเราเทียบก็เหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่นะตอนที่เราเป็นเด็กก็ล้มลุกคลุกคลานนั่งก็ไม่ค่อยได้คอยจะหกล้มยืนก็คอยจะหกล้มเดินก็คอยจะหกล้มนี่นี่เรียกว่าสติปัญญาของคนเราที่เริ่มฝึกหัดเริ่มเพื่อเริ่มปฏิบัติก็เหมือนกับเด็กที่เริ่มฝึกหัดตัวเองในเยาว์วัยต่างๆทั้งที่ฝึกหัดอบรมเป็นสติมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานง่ายๆที่ทำงานต่างๆทำงานก็จะเบาๆทำอย่างสบายถ้าเด็กจะทำงานไม่ได้ถ้าเกี่ยวเองก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนที่แรกก็กอไก่กอกาเรียนแล้วลืมเล่าอยู่นั่นแหละแต่ทอพระอาร์นอไม่เอกนี่ก่อนรู้สึกจะต้องท่องกันเพราะว่าท่านอย่างนี้นะจะต้องคิดถึงตัวทอแล้วพระอาร์แล้วไม่เอกแล้วนอถึงจะอ่านว่าท่านไหมหมายถึงว่าการฝึกการเรียนเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เวลาทำเรียนถ้าจนชินปากชินใจแล้วท่านนั้นมาพร้อมกันหมดไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกหาตัวทอตัวไหนเนี่ยความชำนาญของสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมตลอดเวลาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีกำลังอย่างนั้นมีความชำนาญได้อย่างนี้คำว่ามหาสตินี่เราไม่ต้องตั้งว่าเราไม่ต้องระวังเราจะไม่เผลอถ้ายังระวังอยู่ยังเผลอได้พอเราหมดความระวังมันก็เผยได้แต่ความระวังเพื่อจะไม่เผยนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบหากจะเรียกว่าเป็นมหาสติแล้วเรียกไม่ได้คำว่ามหาสติที่สมบูรณ์ในชื่อนี้ต้องเป็นความไม่เผยโดยหลักธรรมชาติของตนเองจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเว้นแต่หลับเฉยเท่านั้นจะมีสติประจำตัวตลอดเวลานี่จึงเรียกว่ามหาสติที่ได้รับการฝึกซ้อมอยู่ฝึกอบรมอยู่เสมอเป็นสติอย่างนี้ได้เพราะปัญญาก็คือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นหมุนเพื่อถอดเพื่อถอนมีข้อข้องใจตรงไหนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมถึงเรียกว่ามหาปัญญาเพราะปัญญาประเภทนี้ต้องพิจารณาที่เด็ดละเอียดนะที่ธรรมดานี่มันผ่านไปได้หมดแล้วหมายถึงปัญญาขั้นนี้ที่นะที่เด็ดละเอียดถ้าท่านพูดตามหลักธรรมก็เรียกว่าอรหัตตมรรคกำลังดำเนินอรหัตตมรรคเพื่อข้าเข้าสู่อรหัตผลนั่นเองปัญญาไม่สามารถจะเป็นอรหัตตมรรคได้ผู้ดำเนินอาตมาตั้งเป็นสติปัญญาอย่างนี้เราก็เคยได้ยินตั้งแต่ขั้นบริการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาอาตมาอาตผลแต่เราไม่ทราบว่าธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างนั้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองตัวต่อเราแล้วเราจะไม่เห็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติได้จะต้องเห็นในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเพราะธรรมเป็นของกลางอาการิโกไม่เลือกการสถานที่ผู้ปฏิบัติถูกต้องได้รับผลตลอดไปเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเลี้ยงมันทุกวันเรื่องบำรุงบำเรอแล้วรักษาความปลอดภัยเด็กเรื่อยๆเด็กก็ค่อยเติบโตวันคืนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้นี่เราปฏิบัติบำรุงจิตใจเราก็ทำเช่นนั้นก็มีความเจริญได้เพราะจิตนี่มีความเจริญได้เสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดก็เสื่อมลงได้ปฏิบัติถูกก็เจริญขึ้นมาได้จนถึงที่ได้หมดปัญหาเรื่องความเจริญหรือว่าเสื่อมไม่ตายตัวเข้าใจไหมเหรออาจารย์ขออาจารย์ต้องขอไปพูดตามแบบนิสัยป่านะวงแว่นวงแว่น
2: ท่านอาจารย์นะธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยสติปัญญามันคอยจะมันไม่อยู่กับตัวตลอดเวลาที่เราจะปฏิบัติ ต้องทำเป็นวัดใช่ไหมเป็นประจำเลยว่าชั่วโมงนั้นวันนั้นต้องปฏิบัติเสมอไปอย่างนี้หรือเปล่า
1: อ๋ออันเรื่องความพยายามของเราเพื่อผลที่เราต้องการนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำอย่างอื่นที่ไม่ได้อย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันเป็นบางครั้งสำคัญที่ความมุ่งมั่นและความพยายามเราควรจะได้เวลาไหนให้เอาเวลาไหนดีอันนี้เป็นความรักความสงวนตนและสมกับเป็นความมุ่งมั่นจริงเราปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งอย่างนั้นพยายามเอาจนได้มันก็ได้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าทำแบบพระเรามันก็ลำบากเพราะคารวะคือการถ้ามีหน้าที่อันเดียวคือบวชมาแล้วมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตัวให้สมบูรณ์เท่านั้นอะไรๆญาติโยมก็รับรองหมดชีวิตจิตใจว่าก็ญาติโยมเรื่องที่เกี่ยวแล้วกับแบบนั้นแหละถึงคือถ้าได้ทำงานโดยสมบูรณ์หน้าที่ตัวเองแต่ถ้าเป็นถ้าปฏิบัติจริงนะไปอยู่ในป่าในเขาถ้าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เพื่อมาผูกมันดึงเข้าไปในบ้านนั่งบนไปฉันนั่งฉันนี่ก็ยุ่งไปหรือนั่นนะอาจารย์ยังโกงพระป่าพูดโกงไปโกงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านปฏิบัติจริงท่านจึงไม่ค่อยชอบอยู่ตามใกล้บ้านกันเมืองอยู่ในป่าในเขาคือท่านต้องการความสม่ำเสมอในความเพียรให้สืบต่อกันอยู่ถ้าผลก็มากดอยู่โดยลำดับเห็นชัดๆอยู่ในจิตเวลาเราไปหน้าที่การงานเกี่ยวกับเขาทุกโมงนี้พอไปแล้วจิตเป็นยังไงมันทราบนะอย่างน้อยก็จิตชนะให้ก้าวหน้าอย่างหนึ่งถ้าแล้วก็เห็นมันลบผมเอ๊ะมีอะไรอีกนะรู้แล้วแล้วก็ต้องระวังเมื่อเห็นผมแต่แล้วต้องระวังมันจะต้องหาที่ซุ่มซ่อนจิตมันเมื่อได้รับการบำรุงเสมอค่อยเจริญขึ้นเรื่อยๆเห็นกระจัดในใจของเราวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าเป็นนั้นวันนั้นถึงนั้นมาเรื่อยๆถ้ามีงานมีการอะไรเข้ามาแทรกนี่มันทำให้จิตชนะถ้าจิตเราทำหน้าที่เดียวขณะที่ทำนี้ก็อยู่นี่ขณะที่ทำนี้ต้องปล่อยอย่างนี้มันเช่นไปทำหน้าที่นั้นมันก็ต้องปล่อยอย่างน้อยก็ต้องจับไว้เฉยทำงานไม่ได้เมื่อยังเรากำลังเขียนหนังสือมีอะไรใครมาคุยกับเราประการเราจับไว้เฉยเรายังเขียนไม่ได้จะต้องพูดอะไรกับเขาพอปล่อยงานนั้นถึงจะมาเขียนแค่ๆก็ได้เนี่ยเองนั่นแหละจิตก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราทราบอย่างนั้นเราต้องพยายามหาที่หลบที่ดีแต่การหลบดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปราศจากความเมตตาญาติโยมนะคือเราเพื่อจะหวังทำประโยชน์สำหรับตัวเราได้มากแล้วจะได้ประโยชน์ในที่ประทับแก่ประชาชนได้มากนั่นเองความหมายอย่างนี้เงินได้มา5 บาทจ่ายไป10 บาทก็ติดหนี้ก็5 บาทนั้นมันดีเลยเงินได้มาเท่านี้จ่ายไปเท่านั้นติดหนี้ก็เท่านั้นอย่างนี้ทุกวันติดหนี้ทุกวันมันดีเมื่อไหร่มันไม่ดีใครฝืนทำงานแล้วเจ๊งใครจะอยากเจ๊งหรอถ้าอยากเจ๊งก็ต้องหาที่อย่างนั้น
2: อย่างในคารวะนี้กิจประจำวันก็สมมุติว่าเป็นหมอก็ต้องตรวจรักษาคนไข้นี
1: ่
2: แล้วกำหนดจิตอยู่ที่งานที่เราทำอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมครับ
1: เออดีถ้าผิด
2: เราเปลี่ยนจิตกำหนดตามกิริยาบถต่างๆได
1: ้ยาก
2: อย่าให้มันวกแวกออกไปนอกแนว
1: นี่นะได
2: ้
1: คณะจิตมาเรียนธรรมะเป็นนายแพทย์ก็ได้ร่มเย็นฮะอย่างเวลาเราจะเริ่มปฏิบัติต้องมีสิ่งต้องควรประมาณที่ไม่เข้าคือไม่ได้ยินการหมอเข้ามุ้งเสียอย่างไรแก่นั้นเรียกว่าอะไรโยงอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอเข้ามุ้งเสียมันก็บินโปอย่างนอกหายเงียบไปเลยไม่ได้การมันหนีนอกจากยุงภายในอารมณ์เราที่เป็นยุงกวนจะของเหนื่อยพอจะนั่งภาวนาเอ๊ะกี่วันพรุ่งนี้เราจะไปเรียนหนังสือแต่เช้ายังไงกันเราพักหน่อยซะก่อนไม่ใช่สักหน่อยพอลงไปปั๊บก็ตลอดบุ้งเลยโอ้โหแล้วกันวันนี้ไปจะใหญ่โตวันหลังเอาหน้าเอาวันหลังเอาอีกมันเอาอีกอ่ะเออมันบังคับลงใส่หมอนจนได้นี่วิชานี้ระวังดีนะวิชานี้มันเหนือเราอยู่นะมันมีเหนือเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยอุบายวิธีที่เราจะแก้เราเนี่ยสำคัญมากถ้าเราได้โกหกเราสักวันหนึ่งเนี่ยวันหลังมันชักจะโกหกขึ้นมากนะเคยเป็นเนี่ยการเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเองทดสอบเรื่องของเราวันไหนมันบกพร่องได้เสียได้เรียนเพราะสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างจำไว้เอามาทดสอบบวกลบกันเรื่อยๆเอาไปเรื่อยแล้วค่อยปีนขึ้นไปเรื่อยเราก็ได้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันแซงเราหน้าระวังมันแซงเรามากแล้วมันจะ พูดไม่ได้นะต้องระวังต่อไปก็เราเลยกลายเป็นรถบรรทุกเปิดแจแซงรถเก๋งมาซะแล้วเนี่ยแกใส่เขาหลีกแล้วเขายิงไปเราเปิดแกเลยถ้าคิดเห็นไอ้พวกนี้มันทำมันได้ออกหน้าเราแล้วมันอย่างนั้นนะเปิดแกเท่าไรมันไม่ฟังมันไปมันเรื่อยเหมือนอย่างรถบรรทุกที่เปิดแกจะขอแซงรถเก๋งเคยเห็นมันเป็นไงนอกจากรถเก๋งเปิดแกแซงรถบรรทุกของนั้นมันได้มีหมายถึงว่าสติปัญญาของเราถ้ามันทันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเปิดแกเป๊ะผ่านปุ๊บเลยอะไรมาผ่านปัญญามันฟากเข้าไปฟากเข้าไปตกเลยเพราะงั้นเราเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามันแก่กล้ามันทันกันอย่างนั้นน่ะเหมือนจังหวัดท่านนี่มันมาหมดหนังสือทุกตัวที่เกี่ยวกับคำว่าท่านมาพร้อมกันหมดเลยมันก็คือความชำนาญเนื่องจากการฝึกหัดเสมอจิตใจนี่เป็นของฝึกหัดได้แม้แต่กายของเรายังฝึกหัดได้เราเคยทำอะไรที่แรกมันไม่ชำนิชำนาญนี่มันก็เกิดเขินๆกระด้างเพราะว่าทำแล้วมันนิ่มไปหมดเพราะความเคยชินการฝึกหัดเสมอเนี่ยดีเข้าใจไหมหรือรถบรรทุกเปิดแกแซงรถเก๋งอ่ะเราต้องระวังเขาจะเปิดแกเอารถเก๋งเปิดแกแซงรถบรรทุกเรานะรถบรรทุกหนักอะไรบ้างเราก็คิดฝึกหัดแก้กันเข้าใจแล้วไหมหรือวิธีแก้ยุง
3: เวลาเข้านั่ง
1: มันจะทําให้รู้ว่าตัวตัวจะเบานะมีใ
3: จ
1: พอรู้
3: ว่
1: าจะรู้แล้ว
3: ก
1: ลับ
3: มา
1: ท
3: าง
1: ฮ
3: ะ
1: คือ
3: แล้วพอเย็น
1: ม
3: า
1: แล้วใ
3: จกล
1: ับ
3: มา
1: ครับพอรู้สึกว่ากายเบานี้จิตมันจะประวัติออกมาว่ากายเบานะที่มันเคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นได้นะคือตอนนั้นไม่ต้องสนใจว่ากายจะเบาหรือจะหนักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสนใจเฉพาะหน้าที่ของเราที่กำลังทำมีความรู้สึกอยู่เท่านั้นแล้วค่อยเบาไปเบาไปกายเบาไปแล้วหายไปเลยนี่คือความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของเราที่กำลังทำถ้าจิตประวัติของมันนั้นนิดนึงมันก็เคลื่อนจากหลักปัจจุบันถ้ามาสู่ส่วนร่างกายของจิตที่เป็นการสังเกตจิตเยอะทั้งนี้ก็เหตุอย่างนั้นเข้าใจอ๋อถึงอย่างเรามองเห็นตะเพียงนี่ครับเราพลิกสายตาเข้ามาเสียมันไม่เกี่ยวข้องแน่มันจะมีหรือไม่มีก็ตามเราพลิกสายตาเราเสียนั่นก็หายไปแต่นี่ภาพไม่เหมือนนี่นะพอเราพลิกมาอันนั้นมันก็หายเขาออกจากกระแสจิตเราอันเดียวกันนี้พอจิตพลิกเข้ามาภาพอันนี้มันหายไปคือเพราะมันเป็นกระแสจิตของเรามันไม่ได้เป็นอันหนึ่งเหมือนตะเพียงนะคือมันมีความเกี่ยวเนื่องไปจากจิตของเราเนี่ยกระแสต่อไปจะเป็นภาพเราย้อนจิตเข้ามาคือการนั่นจิตต้องเผยจากหลักเดินของตัวเองพอย้อนเข้ามาจิตที่นี่อันนั้นก็หายหายไปเป็นอันนี้มันน้อยกว่าเป็น 5% มันอย่างที่ว่าหากมีจะไม่ได้เสียว่าไม่มีไม่ได้มีในวงก็เรื่องมันมีโดยหมอคนหนึ่งที่มาจากโรงพยาบาลโรคเรื้อนที่ขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันมันมาหาที่พูดกับแก่เหมือนกันคืออยู่เฉยๆอย่างนี้นั่งกำหนดจิตอยู่เฉยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันรู้อย่างนั้นนะบางทีเราถึงกับฝืนไม่เชื่ออ่ะมันฝืนไม่เชื่อเท่าไรมันก็เป็นอยู่นี่จะต้องไปดูจริงจริงบางทีมานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทางโรงพยาบาลเขามีอะไรกันเนี่ยมันปรากฏเห็นเป็นภาพเหมือนกับโทรทัศน์อย่างนั้นนะเห็นท่านเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพอกำหนดดูโอ้เวลาที่กำลังเป็นนั่นปุบปับไปถ้าเห็นนี่กินอย่างนั้นบางทีอยู่ทำงานอยู่ที่นู่นนั่นมาเป็นที่บ้านเขาเป็นอยู่ทางบ้านมันรู้อยู่อย่างนี้เอ๊ะยังไงนี่ต้องรีบไปว่าเป็นจริงจริงมาเล่าให้ฟังเมื่อสองสามวันนี้กับในช่างมานพน่ะในช่างแต่ก็ทางพัฒนาขอนแก่นบางทีก็ปรากฏผู้ใหญ่จะมาทางนั้นนะมันทำให้รู้อยู่นี่น่ะลบไม่ออกของนั้นมันรู้อยู่ของมันอย่างนี้เอ๊ะยังไงนี่ผู้ใหญ่จะมาจริงหรือทำไมจะมาไม่น่าจะมาแต่มันก็เห็นได้ชัดเลยเคยเตรียมท่าเตรียมอะไรแล้วรับรองไว้มาจริงๆไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรหนามเดียวนั่นนี่คือนิสัยนี่มีแต่ไม่ได้พูดรายนะอันนี้ก็ มีน้อยมากก็อาจารย์ก็กำลังอยากทราบเวลานี้มันเป็นเพราะเหตุไรกันกำลังว่าอย่างนี้ใครจะตอบก็เห็นตอบแล้วยังมาถามอาจารย์อีกด้วยทำไงกันนี่เนี่ยมันแปลกๆจริงนะไม่เป็นทุกคนอ่ะไม่เป็นทุกคนน้อยรายมันเป็นตามนิสัยนะคือนิสัยนี่มีนิสัยมาดั้งเดิมเช่นอุปจารสมาธิอย่างที่ว่านะมีนิสัยที่จะรู้อย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่เวลาเรายังไม่ได้ประกอบผลนี่ก็ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเพราะเราประกอบผลนี่ก็แสดงมาอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่ารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกี่ยวกับนิสัยนี้เหมือนกันเพราะไม่ขัดเพราะอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอยู่ในวงธรรมะของเราทั้งนั้นทั้งสามนี้มีในหลักธรรมะเกี่ยวเนื่องกันเราที่จะพิจารณาเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องเกิดมาเบื้องต้นก็คือปัจจุบันอันนี้นั่นเป็นเด็กก็คือคนนี้นั่นปัจจุบันนี้ก็คือคนนี้แล้วจะแตกจะดับไปข้างหน้าก็คือคนนี้นั่นปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนคนเดียวนี้เพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันจึงรวมได้ในคนคนเดียวเข้าใจเด็กใครเป็นเด็กก็คือผู้นี้นั่นหลักปัจจุบันอยู่กับนี้อยู่เสมอเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่ล้วนๆพิจารณาเรื่องเป็นเด็กนี่ก็เราไม่ได้คิดไปโน้นเราคิดเอาผู้นี้นี่เราไม่ได้คิดไปโน้นไม่ได้คิดสถานที่โน้นไม่ได้คิดสถานที่คลอดไม่ได้คิดสถานที่เลี้ยงดูแต่คิดในจุดนี้ที่ผู้คลอดก็คือผู้นี้ผู้ค่อยเปลี่ยนแปลงตนเองมาก็คือผู้นี้เปลี่ยนแปลงมาถึงบัดนี้ก็คือผู้นี้และจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าก็คือผู้นี้จนกระทั่งถึงวันสลายก็คือผู้นี้นะวันสลายมาถึงอนาคตก็คือผู้นี้หมายถึงปัจจุบันเข้าใจไหมเห็นมันอยู่ในนี้หมดจึงไม่ขัดกันเข้าใจไหมท่านปัญญาที่พูดอย่างนี้เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เก่งภาษาไทยแล้วนี่จะเก่งกว่าภาษาอังกฤษแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ยังเนอะท่านว่ายังกันบอกยังไม่เก่งถึงภาษาอังกฤษเลยอาจารย์ต้องขอไปนะพูดกับลูกศิษย์พูดอย่างนี้ลูกศิษย์ฝรั่งมันเป็นเลือดเนื้อเดียวกันหมดแล้วในวันนั้นแข็งเก่งมากภาษาไทยตรงนี้ท่านบอกว่าท่านเทศตัวเองก็ยังไม่ได้ท่านมาอยากเทศคนอื่นท่านว่างั้นนะท่านแก้ดีท่านหลับพระวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสนใจในการเทศน์นะไม่ค่อยสนใจในการเทศน์คงจะเป็นเพราะวัดนี้ไม่ค่อยมีโวหารมากหรือไงนะไม่ค่อยมีองค์ไหนสนใจจะเทศน์ยิ่งมีแขกมีคนมาท่าอาจารย์ไม่อยู่รู้สึกโอ้โหหนักไปหมดว่างั้นนะมันเหมือนกับภูเขาเห็นปะทับจิตทับใจมันอะไรพูดไม่ถูกเป็นว่างั้นพระครูบาอาจารย์มาแล้วมันโล่งไปหมดก็แสดงว่าท่านคงอึดอัดเกี่ยวกับแขกกับคนท่านถนัดในการอยู่คนเดียวเป็นตุ๊กตาอยู่ในป่าคนเดียวแต่เทศนาว่าการให้ประชาชนฟังนี้ไม่เห็นองค์ไหนที่มีแววอย่างนั้นเลยท่านปัญญาเนี่ยบอกว่าให้ท่านเทศสอนประชาชนบ้างโอ้แต่สอนตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปสอนเขาให้ได้ยังไงวะเขาก็น่าฟังเราเลยยอมรับท่านไปเพชรบุรีด้วยปีไหนนานได้สองปีเขามีโยมคนหนึ่งเขาออกมาตอนนั้นมีท่านเทลลี่กับท่านปัญญานี่ไปด้วยผมไปมือเพชรไปเขามองเห็นหน้าเฮ้ยท่านอาจารย์ตรงนี้ผมยังจำได้ดิท่านอาจารย์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วผมเคยนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันที่บ้านท่านอาจารย์จำผมได้หรือเปล่าอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำว่างั้นโอ้หน้าฟังอาตมาไม่ได้ตั้งใจน่าตั้งใจจะจำก็พูดดีเหมือนกันนะกลมไปกลมมาอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำเลยไม่ลืมเราดิคงเลยเพราะอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะถึงจำไม่ได้ท่านไม่ค่อยสนใจจะเทศน์ถอนใครเลยมากแล้วถามท่านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดอะไรขึ้นมาท่านเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหน่อยโยมถามนู่นตอบที่มันประวัติเรื่องนี้ก็ดีเวลามันทุกข์ยากลำบากมากๆนะมันประวัติคิดในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องกายเรื่องสัตว์ที่มันเกิดขึ้น าธรรมดาธรรมดามันก็ลืมไปบ้างแล้วถึงเพลินไปในการเวลามันจำเป็นบางทีมันก็ได้คิดอย่างนี้อย่างที่คุณทำอย่างนี้
2: แก้ไขการหลอกต
1: ั
2: วเอง
1: โอ้ก็จะหลอกกันแล้วเท่านั้นจะไปแก้ไขอะไรตัวของหลอกให้คนอื่นแก้ไขได้หรือหลอกวันทั้งค่ำให้คนอื่นแก้ไขวันยันนะครับไม่ทันจะของไม่หลอกก็หยุดเท่านั้นเองสบายเลย
2: มัน
1: หลอกไงว่าสิ
2: มันกว่าจะรู้ตัวมันก็ทีหลัง
1: เหรอพอรู้ตัวมันก็หายหลอกใช่ไหมล่ะนั่นตอนนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาหลอกไปตั้งใจเชื่อด้วยนะใช่ไหมถ้าไม่เชื่อคงไม่หลงตั้งหน้าหล่อแล้วตั้งใจเชื่อด้วยอย่างนั้นนี่มันก็แปลกนะอาจารย์ก็เห็นใจผู้พูดนี่มันหัวใจมันเป็นอันเดียวกันมันมีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันพอพูดขึ้นมาเข้าใจกันทันทีทันทีแล้วมันพูดอะไรก็รู้พ่อจะขอเคยโกงของไม่ใช่น้อยเหมือนกันนักโกงกันนี่ไม่ใช่เป็นของดีของดีมาจากไหนถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแต่ของก็ยังไม่ได้ว่าจะของดีแล้วมันก็นักโกงตัวหนึ่งนั่นมันเคยเป็นแต่เราต้องหาอุบายแก้นะ
2: อุบาย
1: เขาลองว่าซะก่อนนะมันโกหกยังไงซะก่อนหรือว่าขออุบายอะไรไม่ได้นะเพราะสาเหตุไม่มีมาแล้วผลจะตอบรับกันได้ยังไงผลเกิดทีหลังเห็นนะเอาเห็นเป็นไงว่ามาอ
2: ย่างเช่นยกตัวอย่าง
1: เอออ่ะ
2: บางทีเรากำลังทำอะไรอย่างเช่นนั่งสมาธิเมื่อคืนแล้วมันนั่งอยู่ชั่วขณะเกิดความรู้สึกว่าร่วงนอนแต่ขณะนั้นยังไม่นอนทันทีเราพยายามต่อสู้ในการพยายามเช่นสมาธิมากขึ้นเมื่อเพ่งได้ถึงดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าความง่วงนั้นหายไปอย่างนี้เลยพี่แจนะว่าความง่วงที่เกิดขึ้นข้างแรกคือการหลอกตัวเอง
1: ที่เวลาเราปฏิบัติอย่างนั้นไปแล้วก็แสดงว่ามันแก้การหลอกอยู่แล้วก็ไม่เห็นได้แก้กันอะไรอีกก็ผ่านไปจนได้ผลเป็นความสบายแล้วหายง่วงนั่นมันก็เป็นวิธีแก้แล้วนี
2: ่แล้วบางทีถ้าเราไม่นั่งสมาธิ
1: เกิดขึ้นไง
2: หน
1: ัง
2: ส
1: ืออ๋อง่วงบ้างมันหลอกนี่ว่าไงมันหลอกบ้างเราหลอกบ้างเป็นไรไปต่างคนต่างหลอกกันเขาก็ไม่หลอกเราตาเดียวนี่เราก็ยังหลอกเขาบ้างเราหลอกเราหลอกเรานอนเรานอนด้วยกันแล้วกันเห็นยากอะไรตอนเวลามันเหนื่อยรู้อยู่งั้นหลอกหรือหลอกก็หลอกที่เอากันอันกันไปนั่นตื่นเช้ามาพอรู้สึกตัวเราตื่นไปเลยเป็นไรไปทีเขาบ้างทีเราบ้างมันอยู่ด้วยกันนี่ว่าไงเหมือนลิ้นกับฟันเนี่ยกัดกันบ้างก็ไม่เป็นไรรักษาก็แล้วกันอย่าเลือดออกเลือดสาดแล้วไม่ดีอันนี้มันอยู่ด้วยกันบางทีมันเมื่อยมันเพียงจริงมันก็มีแล้วก็ลมผ่อนผันไปบ้างบางทีมันก็มีแต่จะเอาท่าเดียวเราก็ไม่ให้แล้วก็แบ่งบ้างนะมันมีอย่างนั้นความจำเป็นมีในท่าในขันของเราบางทีมันเคร่งเครียดกับงานมากๆนี่มันเป็นเหมือนกันนั้นเราก็ควรเอาลมผ่อนผันเพราะท่าทางก็เป็นเครื่องใช้

0: สถานที่นี้กลัวที่สุดเอาตรงนี้เวลามีคนถามไม่กลัวหรือทำไมไปอยู่นั่นโอ้กลัวเพราะมันกลัวจริงนี่แต่เรื่องเราพยายามดัดเราก็ไม่ถามเราก็ไม่ตอบมันดีอย่างนั้นอยู่ในป่าเขาไม่มีเรื่องความง่วงไม่มีเลยถ้าอยู่มาในอยู่ในที่ธรรมดาชักจะเป็นเดี๋ยวก็จะโดดขึ้นเขียงเพราะใจไม่เขียงมองข้างนั่นแล้ว เดี๋ยวโดดขึ้นเขียงถ้าโดดขึ้นเขียงแล้วไม่ลงนะเลยงั้นนะ
1: จะมีความกลัวแล้วไม่เป็นอะไร
0: ดีถ้ากลัวแบบกล้านะถ้ากลัวแบบกลัวไม่ดีนะมันผิดกันนะคำว่ากลัวแบบกลัวคือกลัวแล้วอ่อนแอไปตามเนี่ยกลัวแบบกลัวนี่ไม่ได้ผลนะกลัวแบบกล้าคือต่อสู้ถ้าต่อสู้กันนี่ได้ผลกลัวแล้วต่อสู้นี่ได้ผลถ้ากลัวไม่ต่อสู้แล้วยอมตามนี่ไม่ได้ผลวิธีการฝึกทรมานตัวเองโอ้โหเวลามีคนถามบางรายนิ่งกันนะลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้คิดนั่นแหละคนเราท่านใกล้คิดสนิทสนมรู้จักนิสัยกันแล้วจะว่าไงก็ว่ากันไม่เห็นมีอะไรกันบางทีก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ถามนี่ถ้าอาจารย์นำธรรมมาสอนประชาชนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะนำมามากประมาณเท่าไหร่นำมาสอนมากประมาณเท่าไหร่15%แล้ว85%ไม่ทำไมเขาขายไม่ออกเราก็ว่างั้นนะเราก็พูดแบบนั้นเสียขายไม่ออกไม่มีใครซื้อแล้วขอฟังอีกสักเปอร์เซ็นต์เอาเราเปอร์เซ็นต์อย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างนี้ปั๊บฮะจะปฏิบัติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละถึงบอกไม่ได้มันขายไม่ออกอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนั้นคือความรู้ภายในเรานี่ความคิดความเห็นความรู้ความอะไรๆที่เรานำมาปฏิบัติต่อเราเนี่ยวันหนึ่งมันมีจำนวนเท่าไหร่ที่แล้วถึงว่า8-5%ที่ที่ไม่ควรพูดเราพูดได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่คารวะสิ่งที่จำเพาะตัวนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องจำเพาะเพราะเหตุผลบอกแล้วว่าเรื่องจำเพาะจำเพาะขนาดไหนก็ต้องเป็นจำเพาะขนาดนั้นควรขนาดไหนก็เพียงเท่านั้นเหตุผลมันพร้อมฝืนเหตุผลแล้วก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนธรรมนั่นก็เป็นประโยชน์คนเรายังไงมีความใจที่ไหนอีกโอ้โหต่างกันคืออัฐินั่นก็อย่างที่เราเห็นนะอัฐินะส่วนพระธาตุนั่นแปลจากอัฐินั่นน่ะเป็นเม็ดเหมือนกับข้าวโพดนี่เรียกว่าพระธาตุพูดถึงเรื่องพระธาตุนี่ก็เมื่อวันที่19เดือนที่แล้วเนี่ยมาจากกรุงเทพวันที่17เดือนที่แล้วเนี่ยวันที่19ก็ไปโคราชคือสมเด็จพระมหาลูวงท่านขอร้องให้ไปอบรมพระสังฆาธิการไปทางด้านปฏิบัติก็เลยไปพักที่วัดสารวันแล้วอบรมทุกคืนอบรมให้4คืนอบรมแต่พระล้วนๆน่ะก็ในระยะที่ไปนั้นก็ทราบมาก่อนบ้างแล้วว่าอัฐิท่านจันทร์สาวท่านจันทร์มั่นนี้กลายเป็นพระธาตุอยู่ที่วัดสารวันท่านอาจารย์ถึงเป็นผู้อาราธนาท่านมาไว้มันจุไว้ที่นั่นเราก็มีเจดีย์เล็กๆใส่กันไว้อาราธนาท่านไว้ที่อ่างแทนพระเลยขอดูประสมผ่านให้ท่านเอามาให้ดูเป็นจริงๆโอ้หน้าอัศจรรย์ผ้าขาวก็เป็นผ้าที่ห่อมาตั้งแต่วันแรกดังเลยผ้าขาวตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาผ้าขาวเล็กๆมันมีเครื่องตวงตักตวงไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใครมาก็แจกไปในนามจังหวัดนั้นนี้นี่ท่านอาจารย์ถือทั้งหมดไปนานนี้เป็นได้ที่ท่านอาจารย์ขอพยานมั่นมาแต่ก่อนอาจารย์ก็ได้ทราบจากบุคคลไปที่เชื่อถือได้ทั้งได้กล้าเทศลงในหนังสือถึงกับต้องพิมพ์ออกเป็นทางร่มเย็นระดับต่างๆแต่ก็อาทิตย์ท่านอาจารย์สาวก็เป็นจารย์พระธาตุนั่นแต่เรายังไม่เห็นด้วยตาเหมือนของท่านอาจารย์มั่นที่ไปเท้านี้เลยไปเห็นเมตตาจริงๆเป็นพระธาตุจริงๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดส่วนที่ยังไม่เป็นก็มีคืออธิส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่บ้างขนาดนี้ยังไม่เป็นส่วนนี้คือละเอียดเป็นไปหมดเลยมีหมายถึงของท่านจันทร์เสาท่านจันทร์มั่นแทบไม่มีเหมือนกลายเป็นพระธาตุเกือบจะพูดได้ว่าล้วนๆไปแล้วเป็นเม็ดมีหลายขนาดเท่านี้เขาโคตรก็มีขนาดเล็กกว่านั้นก็มีโตกว่านั้นเล็กน้อยก็มีทั้งสององค์ที่เรียกว่าพระธาตุคือแปลจากอัฐิธรรมดาเนี่ยมากลายเป็นเม็ดหนึ่งเที่ยงเก่าที่คนๆนิยมพระธาตุในตำราท่านบอกเป็นได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นคนธรรมดานี่เป็นอย่างนี้แม้แต่พระอริยเจ้าใน2-3ขั้นก็เป็นได้เป็นได้เฉพาะพระอรหันต์ฮะไม่เห็นปูนมันเป็นยังไง

0: เพราะไม่ทราบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแคลเซียมมันเป็นยังไงเออท่านนี่ไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูท่านไม่เคยเห็นที่ว่านี่ที่มันแสดงที่วัดบวรคงจะเป็นระยะที่อาจารย์ไม่ไปหรอกมั้งไม่ได้ไปนะ
1: ในหลวง
0: เ
1: พิ่งเปิด
0: เ
1: ปิดชื่อเป็นพัน
0: เมื่อไหร่
1: เ
0: ต็ม
1: ท
0: ุ
1: กปีเมื่อไหร่นี้
0: เดือนมีนาที่แล้วนี่เหรออ๋อทางนั้นไม่ได้ไป
1: อาจารย์กลับแล้ว
0: พอเดือนมีนานี้นี่มาตั้งแต่เดือนกุมภาอาจารย์มาตั้งแต่เดือนกุมภาเยอะมากเลยผิวขาวผิวงาช้างเบานั่นฮะโอ้จับจับดูก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดเป็นที่แล้วแล้วอาศัยขันอยู่ก็สามารถจะฟอกขันให้ได้อย่างเป็นการส่วนทั้งหมดถ้าว่าเป็นกระดูกธรรมดาท่านก็ไม่เรียกว่ากลายเป็นพระธาตุต้องเปลี่ยนไปจังไม่เหมือนมันในลักษณะของงาช้างเปลี่ยนคำของงาช้างไปแล้วแต่ว่าไม่เหมือนกันไปหมดทุกรายนะเป็นตามที่ท่านอธิบายไว้ในตำราก็มีแตกกันองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นมากจำนวนมากองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้จำนวนมากแล้วองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างนะครับท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นนี่ตรงผมมากภาษาเราก็เลยว่านำมาเองแต่ว่าท่านคือในนั้นก่อนให้คำนั้น
1: แต่ถ้านี่มีคนประโยชน์อะไรบ้าง
0: ฟังก็ไม่ฟังนี่มันเรียนตอบยากเหมือนกัน
1: มันเป็นอย่างพุทธานุสติเป็นอนุสติเตือนใจให้เราเลยมีศรัทธาเขาใช่ไหม
0: ก็ถูกแล้วก็วิจิตรเรียนตอบยากเหมือนกันในการเขาเป็นระหว่างผ่านนี่นะเพียงเก่าแล้ว
1: อาจารย์ครับอยากจะขออาจารย์ให้เปิดอธิบายธรรมะทางสายกลางในการเกิดขึ้นมาทางสายกลางอันนี้นี่ถ้าเกิดนำไปปฏิบัติในทางโลกแล้วจะตึงเกินไป
0: อ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ตึงก็ไม่ตึงก็ฟังแต่ว่าทางสายกลางก็ต้องกลางคือทำสายกลางนี่ก็มีได้หลายขั้นนะแม้แต่ทางปฏิบัตินี่ก็ยังต้องมีหลายขั้นขั้นของทางสายกลางมันมีแบ่งเป็นขั้นๆอย่างนี้ถ้าคิดดูอย่างอาหารการรับทานนี่นะธรรมกลางนะคือไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปถ้าว่าเกินไปอย่าให้มีในนั้นทำให้ความเหมาะสมในสายกลางอะไรก็ตามถ้าว่าเกินไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่พอดีถ้าเทียบอะไรอย่างนี้ท่านโลกจะนำไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ค่อยทราบเรื่องว่าอันไหนมันพอดีคือใครทำอะไรก็เห็นว่าตัวพอดีอย่างนั้นอย่างนั้นโดยมากนะเอาแต่ทางสายกลางตัวไปไล่ทางสายกลางทุกอย่างออกหมดเราก็เดินสายกลางเราใช้สายกลางทุกอย่างไม่ทราบเป็นยังไงเช่นเขาไปขบไปรักเขาก็ว่าเขาทำพอดีของเขาเนี่ยอย่างนั้นนะอะไรๆก็มีแต่พอดีไปทั้งหมดมันเป็นเรื่องว่าทางสายกลางเราเป็นไล่ทางสายกลางของพระเจ้าออกอย่างนี้ไม่โดนรู้สึกตัวนี่ทางสายกลางแท้จริงเป็นยังไงก็คือเราทดสอบเหตุผลอะไรถูกต้องนี่เป็นหลักสายกลางคือเราไม่เอาความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาเหตุผลเข้าไปจับว่าควรยังไงนั่นเป็นสายกลางได้อ
1: ย
0: ่
1: างในกรณีการอยู่ที่ลาเพื่อสังคมหรือในทางสายกลาง
0: โอ้ทางสายกลางพระว่ามันแย่แต่อาจารย์เรียนยากนะอย่างที่เรียนที่นี่มันแย่นะเมื่อเรียนนี่ก็ไปฉันที่กระทรวงศึกษาเขาก็มาพูดเรื่องสุรานี่เหมือนกันเพราะว่าการดื่มสุรานี่ดื่มเพื่อสังคมดื่มพอดีพอดีนะถือไม่ขาดใช่ไหมท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ก็ไม่ทราบนะว่าถ้ามันไม่ขาดจริงก็ให้ลูกศิษย์ไปหาอาจารย์มาดื่มหน่อยหนาวบวชมาตั้งสามสิบกว่าพรรษาแล้วยังไม่ดื่มสุราเลยถ้าเอาลูกศิษย์ว่ามัน ดื่มขนาดพอดีพอดีไม่ขาดแล้วให้เอาขนาดนั้นมาอาจารย์ดื่มแล้วลูกศิษย์จะเห็นด้วยไหมโหไม่ได้ศิษย์นั้นอาจารย์ขาดแล้วลูกศิษย์แล้วได้ศิษย์มาจากไหนตัวน้องก็เลยยอมรับกันว่าขาดนี่ว่าไงอาจจะยอมตามอาจารย์เฉยกับอาจารย์ทั้งนั้นที่ใจไม่ลงคืออาจารย์ให้อาหารสุราให้อาจารย์ฉันยานนี้เรากำลังอยู่ในสังคมนั่นสังคมธุรกิจเอาไว้พอดีพอดีอยากให้ขนาดศีลในการขาดนะเราบอกนี่ไม่ยอมมาไม่ยอมมานี่จะขาดทางนั้นทางนั้นจะไปทำก็บอกนั่นเวลาถามมาศีลโยงไม่ทราบได้มาจากไหนก็ได้มาจากเนี้ยเดียวกันนั่นแล้วว่าไงยอมรับว่าไงถ้าท่านอย่างท่านอาจารย์ว่านี่ก็ขาดเลยไม่มีเนี่ยในธรรมไม่เห็นมีศีลสังคมมันไม่เห็นมีอาจารย์ถึงแต่ยากนะศีลสังคมก็มีธุระสังคมมันมีทั่วไปแต่ศีลสังคมไม่มีดื่มธุระแล้วไม่ศีลขาดมันเป็นไปไม่ได้สำหรับในธรรมมันไม่เห็นไม่ทราบอะไรมาคัดค้านจิตจึงบอกให้อาจารย์ดื่มเนี่ยตอนนั้นเองทุกวันนี้มันมีหลายประเทศศีลสังคมก็มีในศาสนาในธรรมไม่มีไม่มีอะไรอีกอ่ะ
1: พุทธศาสนิกชนนี่ควรจะนับถือเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องหรือพระอย่าง
0: อันนี้เราต้องเชื่อเราถ้าเราเดินไปเฉยเราไม่มีอะไรเนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะป้องกันตัวได้เราก็ไม่จำเป็นถืออะไรติดตัวไปด้วยนะเราไปอย่างสบายถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังบกพร่องอะไรเราก็ถือเครื่องป้องกันตัวไปติดตัวทำเครื่องป้องกันตัวไปมันเป็นลักษณะของท่าคือคือคนเราเนี่ยความสามารถหรือความรู้สึกมันไม่เหมือนกันคนหนึ่งคนจะต้องอาศัยความพึ่งพิงในสิ่งใดอยู่เขาจำเป็นต้องอาศัยสิ่งนั้นก่อนจนกว่าจะผ่านไปได้เช่นอย่างเด็กเนี่ยคือมันเวลาเริ่มฝึกหัดทีแรกมันจะต้องอาศัยอะไรเพราะฝึกหัดโดยลำพังตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยที่เรียกต้องอาศัยที่เรียกมาก่อนในยันนั้นแต่อาศัยไม้บ้างอะไรบ้างก็ต้องอาศัยโดยก่อนเพื่อกว่าจะมีความสามารถแล้วไม่ต้องอาศัยที่เรียกไม่ต้องอาศัยไม้ไม่ต้องอาศัยอะไรโดยเป็นลำพังตัวเองได้เด็กคนนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยอะไรมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นอันนี้ความรู้สึกทางจิตใจของคนที่อาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็เหมือนกันผู้ที่มีความสามารถได้แน่ใจตัวเองแล้วเขาไม่จำเป็นต้องหาเครื่องรางของขลังก็ได้ผู้ที่ยังไม่สามารถขนาดนั้นเขาทำนั้นก็ตามภูมิของเขาเขาไม่ควรจะไปตำหนิเขาตามความเห็นของอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่จะถือผิดยังไม่รับรองนะถ้าอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่แจกมาท่าขัดข้องไหนครับคนหนักกันได้อาจารย์บอกเลยว่าไงคือความรู้สึกตรงนั้นไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ับ
1: หนุ่มและของก็กระจายกัน
0: อืมอ๋อนี่ฉันนับทานอิ่มนะแกมาทำไมมันนั่งนับทานตรงอย่างนี้ได้เลยอ๋อตรงนี้อิ่มไปนี่ฉันอิ่มทำนานนี่มันก็ไม่ได้นะคนอื่นกำลังนับทานอยู่กำลังจะอิ่มยังไม่อิ่มมันเป็นการขั้น
1: ท่านถ้าสมมติว่าผมพบพระเนี่ยแต่ว่าสักแต่ว่าพบเฉยหรือว่ามีพระห้อยคออยู่องหนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยอยู่เรื่อยโดยไม่ได้สนใจจะเป็นเครื่องรางของขลัง
0: ครับเข้าใจว่าเป็นได้ไหม
1: คือว่าถ้าคนอื่นเขาบอกว่าพระอันนี้เขาทดลองแล้วฝันไหมครับถ้าเราก็พบไปเฉย
0: มันจะเป็นเครื่องรางของขลังได้ไหมเราไม่ทดลองดูบ้างแค่แหละรู้มาถามอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็ไม่ทดลองไม่รู้ต้องถามลูกศิษย์ที่ทดลองแล้วมาเล่าอาจารย์ฟังเป็นยังไงเราค่อยพูดกันต่อไปนะนี่ทางวิหารเหมือนกันอย่างนั้นเลยหรือว่าถึงวัดไหนก็ตามในหนังสือก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีหลายเป็นพวกแบบนี้นะทุกข์ไขตัดตกเตริโพชรัตพันโดตะดูสัมพัสติโตอโตนี้หนังสือเป็นพวกคือพุทธชรัตพันโดอย่างผู้ได้พินอภิญญาเหตุพินญาตนี้ห่อเหินนำดินไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นหามไม่ใช่อะไรแต่เพิ่ม มีคนนึงให้เป็นหลายๆคนหรือมีหลายๆคนที่ไม่ได้หายไปอย่างนี้อยู่ในพวกปัญญาบทที่เป็นประเภทหนึ่งนายกประหยัดเป็นคนถ้าเราว่าสนับเป็นหาพื้นฐานก็ให้หลักคนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเรียกนั้นเราเป็นพื้นฐานก็ไม่มีแต่เรื่องหาเป็นอย่างนั้นนี่มีหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้นะที่ส่งเสริมอย่างยิ่งก็คือมรรคแปดพยายามทำให้ดีอันนี้เป็นทางจริงๆทางผลิตพ้นทางทดแทนที่เดินหน้าฉะนั้นมันเป็นผลพลอยได้ถ้าไม่ถือเป็นเมื่อเป็นหนังจริงๆเหมือนอย่างหลักปฏิบัติที่ประกอบด้วยมรรคแปดอันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่สุดแต่ประทังสิ่งที่สามสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับมรรคแปดโดยตรงฉะนั้นจะเป็นผลพลอยได้ถ้าจะเรียกเหล่านี้ว่าเป็นอภินิหารก็มีในพื้นศาสนาเนี่ยศาสนาก็เกี่ยวกับอภินิหารด้วยนั่นก็มา
1: ท่านอาจารย์เขียนประวัติอาจารย์มั่นกำหนดรู้จิตผ
0: ู้อื่นอัน
1: น
0: ี้
1: เป็นปฏิหาร
0: อย่างนั้นเองที่เราจะเรียกว่าไงก็ไม่ทราบแต่ท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เขียนตามประวัติท่านอย่างนั้นอาจารย์มั่นท่านเป็นจริงท่านละเอียดออกมากจริงจริงคือเราเห็นคนจากเรายินจากคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่เจอกับเราอย่างนี้อย่างอาจารย์นี่ยิ่งเป็นพระที่ดื้อเลยนะมันยังคงตัวดื้อใหญ่ทดลองทดสอบทุกอย่างเนี่ยผูกอย่างกังๆหลายครั้งเหมือนกันจนเข็ดก็ยอมคนเราถ้าไม่เข็ดก็ไม่ยอมเคยเหมือนกันบางทีไปที่แรกนะโดยมากจะไปเจอที่แรกที่ยินว่าท่านรู้จักวาระอยู่คนอื่นท่านจะรู้จักวาระเราหรือไม่นานไม่นานพอไปขึ้นหาพักมาแล้วปัญหาใส่คนปั๊มยอมดีหนึ่งแล้วพยายามเอาอีกอย่างนั้นถูกอีกแต่ท่านมันจะพูดอย่างนั้นคงไปประมาณนะทำไปข้างหลังแล้วก็ตีมาไปข้างหลังก็ตีมาข้างหน้าแล้วนี่ท่านแต่ข้างหลังตีท่านรู้สึกกระสังมากมากท่านอย่างนั้นพระอาจารย์ก็ดีอยู่ท่านมาแปดปีท่านไม่ยอมยอมจริงยอมท่านอาจารย์มั่นยอมไม่มีอะไรแย้งเลยยอมเพราะเราก็หมดกำลังของเราแล้วสู้ท่าไหนก็สู้ท่านไม่ได้สู้ท่าไหนสู้ไม่ได้เลยยอมทีนึงพยายามสู้นั่นทั้งที่ถือว่าท่านเป็นอาจารย์นะแต่ถ้าสู้ยังมีอยู่นั่นคือจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เฉพาะตัวมันอาจจะคิดได้คิดเนี่ยนั่นคิดเนี่ยนี่คิดได้คิดไปคิดมาก็ถูกไม่ถูกทีนึงตกตูมทีนึงเข็ดใจยอมไปคือพวกเดียวกันนั่นก็ตาองค์ต่างถูกนะที่อยู่ท่านนะหน้าตบขันนี่พวกหนึ่งมีความรู้สึกอย่างมีความรู้สึกเวลาถูกท่านเทศแล้วลงมาเล่าสู่กันฟังแหมวันนี้ถูกผมอย่างฟังเลยผมมันอะไรคันนองไปที่ไหนมันดื้อคิดอย่างนั้นถูกท่านเข็ดก็ต้องมาพอดีแล้วท่านจะนั่นรู้สึกว่าเด่นจริงเรื่องเด่นแต่ท่านก็พยายามรักษาคือท่านไม่คุยพูดโกงลงมาเขาเห็นว่ามีผู้เสียด้วยเพราะเหตุนี้แล้วท่านพยายามท่านก็คุยโกงแบบนี้เหมือนมีสายท่านที่รู้เช่นอย่างท่านว่าท่านพูดแต่โกงมาท่านบอกท่านจะตายวันนี้จากนี้ไป3 ปีนะนี่นะอันนี้พูดอยู่ทั่วไปแหละสำหรับวงพระสงฆ์ขึ้นมาที่มาร่วมอุโบสถที่มาร่วมประชุมที่ท่านพูดให้ท่านเตือนไม่ให้นอนใจใครมีข้อข้องใจอะไรก็ลืมจะประกอบความเพียรให้เร่งแล้วมีข้อข้องใจอะไรก็ให้มาถามในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เพราะการศึกษาท่านลึกแก้ไขจิตใจนี้มันเป็นของลำบากมากผมจะอยู่ไม่นานอยู่ต้องอยู่เพื่อนไม่นานเดี๋ยวจะว่าไปบอกสมองขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี่เอามีอะไรให้เราพูดกันนี่ไม่นานนะไม่เลย80นะย่างเข้า80นั่นล่ะบอกนี่ก็ยังอีกเท่านั้นปีบอกถ้ากระทิงกันหมดนั่นนะภาคอยู่ด้วยกันไม่มีใครสงสัยแหละพอเริ่มป่วยภาคก่อนนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วในการป่วยเนี่ยถ้าเริ่มป่วยท่านบอกแล้วยุยยาอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่บอกกงเลยเขาบอกในฐานะที่ศิษย์อาจารย์มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้นะมันโรคทรมานก็ต้องนานอยู่แล้วต้อง8 เดือนกินเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนมีนาถึงต้องพฤศจิกา านรู้สึกว่ามีแต่มากจริงๆท่านอาจารย์มากเข้าที่อยู่กับท่านนะผมก็เรียนยากเรียนยากนี่ความรู้สึกอาจารย์นี่แน่ใจว่าท่านรู้จริงๆอย่างนั้นเลยยอมเลยถ้าคิดอะไรไม่ดีแล้วต้องไปค่ายเราเป็นลักษณะหมอกๆค้างๆเข้าไปเนี่ยวันนี้คือเรามีแผลอะไรอย่างนี้ต้องระวังการล่องเลยกลัวจะมาผิดอย่างนั้นแล้วเอาจริงๆด้วยนะพอเผลอเขาก็ใส่ตรงนั้นเลยแล้วไม่เข็ดยังไงคนเราถูกข้างหนึ่งสองข้างต้องเข็ดเพราะเราไปเราไม่ได้ไปเพื่อความดื้อด้านเราไปถึงเราจะคิดอย่างนั้นเราก็คิดเพื่อผลเพื่อทดสอบอะไรอยู่นั่นแหละในใจของเราเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อความดื้อด้านเท่านั้นต่อท่านนะเรามีเนี่ยของเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เจอเอาแล้วก็เข็ดที่คนแผลเยอะยันมากยันมากจริงที่ว่าสุทธาวาสสกลนครแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยทุกวันนี้หมู่บ้านรอบๆหมดเลยเรียกวัดป่าอะไรนี
1: ่ผู้ป่วยเป็นโรคอะไร
0: ต้องเกิดวันโรคต้องเกิดวันโรคไข้เสมหะหรือว่าหนีแต่ก็สอบตั้งแต่มาที่7-8 เดือนจนเวลาสุดท้ายอะไรไข้หรือยังตรงนี้ไม่มีอะไรที่นี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วก็จริงๆหายก
2: ็ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีปายขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เสร็จหมดแล้วเหรอนั่นคอแหบพูดก็ไม่มีเสียงอ่ะมันแหบอยู่ในนี้ข้าวเสลดเหนียวแต่ก่อนก็ไม่มีเสลดไม่มีแต่ก่อนพูดก็เสียงสดใสเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ไม่ออกอยู่นี่เสลดมันเป็นของมันเองแต่ก่อนเสียงไม่พิโตกิจานะเสียงมันสดใสดีอันนี้มันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วพากันเงียบหน้าเวลาเทศถ้าไม่เงียบผู้เทศก็ไม่สะดวกผู้ฟังก็ไม่สะดวกผลไม่ค่อยได้เพราะทางธรรมไม่เหมือนทางโลกทางโลกนั้นก็โอเคฮาเท่าไรยิ่งดียิ่งสนุกยิ่งหวานยิ่งมันทางธรรมสงบสงัดเท่าไรยิ่งดีเห็นความดีดดิ้นของใจเพราะฉะนั้นพระที่เป็นนักภาวนาท่านจึงชอบไปอยู่ในป่าในเขาป่าเขาลำเนาไพรกับศาสนาพุทธเราเป็นของคู่เคียงกันอย่างนี้แยกกันไม่ออกเมื่อไรที่แยกป่าแยกเขาออกจากศาสนาออกจากพระแล้วก็แสดงว่าศาสนานี้จะหมดแล้วเรื่องมรรคเรื่องผลจะไม่มีใครทรงไว้แล้วเพราะส่วนมากผู้ทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มักจะได้ทรงในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาในป่าลึกๆอย่างนั้นเป็นส่วนมากกว่าที่จะมาทรงในตลาดลาดเลยเราไม่ค่อยปรากฏในตำรับตำราที่ว่าพระที่มาสำเร็จมรรคผลนิพพานในตลาดเทศบาล1เทศบาล2ไม่มีในตำรับตำราแสดงไว้ทั้งนั้นว่าองนั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในถ้ำนั้นเนี่ยเงื่อมผานั้นป่าช้าป่าโลกชัดนั้นนั้นเนี่ยเป็นสถานที่บำเพ็ญด้วยความสะดวกของพระการทรงมรรคทรงผลก็ย่อมจะติดตามมาตามความสะดวกแห่งการบำเพ็ญการบำเพ็ญอยู่ที่สงบสงัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นความดีดดิ้นของใจซึ่งเป็นสถานที่ก่อเหตุใหญ่โตขึ้นในที่นี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นผู้ก่อเหตุจะแสดงอากัปกิริยาประการใดก็ตามสอมาจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาอบรมจึงต้องเข้าสู่สถานที่สงบสงัดเสียงก็ไม่มารบกวนใจเสียงใดก็ตามรูปพอมองเห็นพับจะเข้ากวนใจทันทีเป็นรูปอะไรรูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของเงินทองล้วนแล้วตั้งแต่รูปที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์และทำความรบกวนจิตใจจนได้นั่นแหละเสียงก็เหมือนกันเสียงใดมันมีแต่เรื่องเข้าไปกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นท่านจึงไปอยู่ในที่ปราศจากรูปเสียงรูปก็เป็นรูปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไปอย่างนั้นเสียไม่ใช่รูปที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้จิตใจของผู้บำเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้อยู่แต่ในป่าในเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นป่าเขาลำนาไพรจึงเป็นคู่เคียงกันกับพุทธศาสนาของเราแยกกันไม่ออกผู้จะทรงมรรคทรงผลส่วนมากท่านจะโดดเข้าไปอยู่ในป่าอย่างนั้นเนี่ยป่าเท่าไรลึกเท่าไรยิ่งดีอัตคัดขัดสนขาดแคลนท่านไม่สนใจสนใจเฉพาะธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจด้วยการปฏิบัติสะดวกสบายเท่านั้นเพราะฉะนั้นป่าเขาลำนาไพรจึงเป็นสถานที่เหมาะสมผู้ที่บำเพ็ญเพื่อทรงมรรคทรงผลเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นเวลาการเทศนาว่าการจึงต้องการความสงัดมากกว่าอย่างอื่นเสียงมากระทบกระเทือนนี้ผู้เทศก็ไม่สะดวกผู้ฟังก็ไม่ได้ความจึงต้องอาศัยความสงัดนี่วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาวันเสาร์บรรดาพี่น้องมาจากที่ต่างๆ หลายจังหวัดที่มารวมถึงนี้นับแต่กรุงเทพมาเป็นลำดับก็มาเพื่ออบรมเพื่อการทำบุญนับแต่ การให้ทาน โน่นใครจะมาวัดนี้หรือจะไปวัดใดก็ตามคิดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือ 2-3 วันมาแล้วคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลว่าจะไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้คิดอยู่ตลอดเวลานี่คือการสั่งสมความดีขึ้นที่ใจของเราตั้งแต่วันเริ่มแรกที่คิดว่าจะไปทำบุญให้ทานวัดนั้นวัดนี้แล้วเราก็มาได้อย่างสมใจ มาแล้วเราก็ได้ให้ทานสิ่งใดที่ควรจะเห็นเราก็ได้เห็นสิ่งใดที่ควรจะได้ยินเราก็ได้ยินเช่นได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นวัดวาอาวาสเห็นผู้คนที่เป็นนักใจบุญด้วยกันมาบำเพ็ญบุญด้วยกันด้วยความสงบเย็นใจด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นก็ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงเพื่อนฝูงส่วนมากคนเข้าก้าวเข้ามาในวัดนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอัดเรื่องธรรมไม่ค่อยจะนำเรื่องอยากโลนหรือเรื่องสกปรกโสมมเรื่องโหดร้ายทารุณเข้ามาพูดภายในวัดจะมีแต่ส่วนดีเป็นส่วนมากมาพูดภายในวัดเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพื่อความดีสำหรับใจเราใจเราต้องได้รับการอบรมท่านจึงเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาจิตคืออะไรคือการอบรมจิตใจให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบุญรู้จักบาปจากนั้นก็รู้จักนรกสวรรค์นั่นเป็นผลนะที่จะไปสู่สถานที่นั้นนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำไม่ดีของตน จะเป็นเพราะความไม่รู้ก็ดีเป็นเพราะความคึกความกระนองก็ดีความ ด้านของหัวใจก็ดีเป็นการก่อเหตุแล้วผลก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสถานที่อยู่ของผู้จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็คือนรกอย่างในเมืองมนุษย์เราก็คือตารางเรือนจำเป็นสถานที่กักขังเป็นสถานที่ทรมานคนที่มีโทษอยู่ในเมืองมนุษย์เราเมืองผีก็เช่นเดียวกันยิ่งเมืองผียิ่งเป็นของละเอียดมากใครจะเชื่อก็ตามว่าบาปมีบุญมีนรกมีหรือสวรรค์มีไม่มีก็ตามธรรมชาตินี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่มีใครลบล้างได้เลยจนกระทั่งตลอดกาลไหนไหนเพราะฉะนั้นผู้เชื่ออัตถธรรมจึงต้องเชื่อจอมปราดคือผู้โกงศาสดาซึ่งได้รู้แล้วเห็นแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกนี่เราทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธ ให้พึงสำเนียกศึกษาอัตถธรรมเข้าสู่ใจเสมอสมชื่อว่าชาวพุทธคำว่าพุทธะน่ะคือรู้ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้ท่านฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารไม่ใช่เป็นความรู้แบบเรานี้ความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วความสิ้นกิเลสกับความเบิกกว้างออกทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นปิดไม่อยู่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิทูแปลว่าผู้รู้แจ้งทั้งโลกนอกทั้งโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพระทัยคือความสว่างกระจ่างแจ้งของใจนั้นเลย นี่องค์ศาสดาของเรานำธรรมมาสอนโลกนำมาจากสิ่งที่ได้เห็นแล้วรู้แล้วเช่นนรกก็เห็นแล้วรู้แล้วสวรรค์นิพพานก็เห็นแล้วรู้แล้วบาปบุญก็ทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วแล้วนำสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายมาสั่งสอนพวกเราเพราะพวกนี้อยู่ในสนามรบจะไปทางดีหรือทางชั่วคือจะไปทางแพ้หรือทางชนะก็อยู่ในสนามรบนั่นแหละรบไม่ชนะก็แพ้ถ้ารบชนะก็ดี อันนี้เราก็อยู่ในสนามรบคือดีและชั่วระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างกิเลสตัณหากับอัตถธรรมต่อสู้กันถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมตัวของเราให้ไปในทางที่ดีก็ชื่อว่าเราฝ่าฝืนหรือรบกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งห้ามไม่ให้เราทำความดีเช่นเราจะมาทำบุญให้ทานความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอความกลัวเสียเวล่ำเวลาความว่าตนมีบุญน้อยวาสนาน้อยมันจะกีดกันขวางทางเราทันทีให้มาไม่ได้นี่คือฝ่ายต่ำฝ่ายบาปเรียกว่าฝ่ายมาร ที่นี่ฝ่ายบุญก็แก้กันที่ตรงนั้นแหละฝ่ายเวลาจะไปทำบุญทำไมไปไม่ได้เวลาจะไปทำบาปทำไมไปได้ก็เอาแข้งเอาขาเอาตีนเอามืออันเดียวกันไปใช้ไปทำเวลาก็เวลาเดียวกันเมื่อแจ้งเนี่ยไปทำเหมือนกันเนี่ยวาสนาน้อยหรือวาสนามากใครอยู่ดีๆอยู่ธรรมดาวาสนาเกิดขึ้นอยู่ดีๆบาปเกิดขึ้นอยู่ดีๆบุญเกิดขึ้นไม่เคยมี ต้องสร้างด้วยกันทั้งนั้นสร้างบาปก็สร้างได้ทำไมมีกำลังสร้างบาปเวลาจะสร้างบุญทำไมไม่มีกำลังสร้างเอาเราจะสร้างบุญนั่นเรียกว่าแก้กันอย่างนี้วาสนาน้อยเรารู้ว่าเราวาสนาน้อยเราจะทำวาสนาให้มากด้วยการสร้างความดีบาปมันไม่เคยมาสร้างวาสนาให้เราแหละนั่นแก้เข้าใจไหมระหว่างธรรมกับโลกแก้กันระหว่างกิเลสกับธรรมแก้กันแก้อย่างนี้ไม่งั้นไม่ทัน มาเสียเวลาเราไปทำความชั่วเราเสียเวลาไหมทำไมจะไปเสียเวลาตั้งแต่ทำความดีอย่างเดียวแล้วเวลาไปทำความชั่วเอาเวลาไปจากไหนจึงไม่เสียนั่นต้องถามกันอย่างนั้นสิไปทำดีก็เสียเวลาไปทำชั่วก็เสียเวลาไปทำบาปก็เสียเวลาเสียกำลังวังชาไปทำบุญก็เสียเวลาเสียกำลังวังชาเหมือนกันแต่ผลที่ได้มาต่างกันทางหนึ่งผลได้มาเป็นความดีความสุขความเจริญทางหนึ่งได้มามีแต่ผลเสียมีแต่ความร่มจมฉิบหายอย่างเดียวนี่การทำบาปนี่เรียกว่าการรบกันระหว่างธรรมกับกิเลสรบกันอย่างนี้เราอยู่ในสงครามคือตัวของเรานี่แหละเป็นสนามรบเรารบกับความชั่วความดีเวลานี้เราจะทำความดีเวลานี้เราจะดำเนินหน้าที่การงานของเราเพื่อการครองชีพของเราเพราะโรคอันนี้เป็นโรคที่บกพร่องต้องการคือธาตุขันธ์ของเรามันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาหามาเยียวยาให้พอสมทางด้านจิตใจของเราก็หิวโหยด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเพราะจิตใจส่วนมากต่อมากจะหิวโหยกันทั้งนั้นเหือดแห้งทางบุญทางกุศลเหือดแห้งทางศีลทางธรรมจิตใจจึงเดือดร้อนวุ่นวายถ้าจิตใจมีความชุ่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมแล้วจะไม่เดือดร้อนมีความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่คนเดียวก็สบายอยู่หลายคนก็เป็นสุขถ้าคนมีธรรมในใจนั่นแหละใจได้อาหารใจจึงไม่ดีดไม่ดิ้นไม่เดือดร้อนวุ่นวาย นี่ถ้าใจได้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาอัดฉีดหรือบังคับหรือบีบคั้นใจก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นโลกเราอยากมองข้ามความจริงไปคำว่าโลกคนเราย่อมมองกันสูงสูงต่ำต่ำลุ่มๆดอนๆถูกไม่ถูกก็ตามได้มองอย่างนั้นก็เอาเป็นความถนัดใจถนัดนิสัยของเราที่เคยมองกันอย่างนั้นไม่ได้มองแบบธรรมเหมือนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามองแบบธรรมแบบโลกเป็นยังไงมองเห็นคนนั้นเขามั่งมีสีสุขมองเห็นคนนั้นเขามีวิชาสูงมองดูคนนั้นเขามีฐานะดีมีสกุลมองดูคนนั้นเป็นเศรษฐีกุฎุมพีคนนั้นเป็นพระราชามหากษัตริย์คนนั้นเป็นเสนาบดีคนนั้นเป็นรัฐมนตรีคนนี้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้นี้เป็นปลัดกระทรวงผู้นี้เป็นผู้ว่าเป็นข้าหลวงเป็นนายอำเภอเป็นปลัดจังหวัดเลื่อยมาท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงยศทรงศักดิ์เป็นผู้ทรงความสุขทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของจิตที่มองกันทั่วโลกทั่วสงสารแล้วก็ภาษาของภาคอีสานเขาว่ากระสออนกันสะอ่อนว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยคำว่าสะอ่อนเป็นยังไงเรียกว่าแปลกใจอัศจรรย์ใจตื่นเต้นภายในใจกับเขานี่ถ้ามองโดยอัตโดยธรรมแล้วคนประเภทไหนก็ตามรวมหมดที่นี่นะมีศีลมีธรรมประพฤติตนดีหรือเปล่าถ้าประพฤติตนไม่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเปิดช่องให้ความชั่วไหลเข้ามาความชั่วมันไหลเข้ามาได้ทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะขอแต่รวมตัวเท่านั้นมันจะล่วงไหลเข้ามาแล้วก็เผาจิตใจของตนทางภายนอกกิริยามารยาทดูก็น่าดูเพราะเป็นเครื่องประดับได้เป็นเครื่องตกแต่งได้กิริยามารยาทเดินดุ่มดุ่มเหมือนเจ้าฟ้าเจ้ายศสาบดาศักดิ์มาจากท่าสกะเทวราชแต่ภายในใจนั่นคืออะไรไฟเผาอยู่เป็นเขาเรียกว่าไฟสูงแกรบไฟสุมแกรบเป็นไงกองขี้แกรบเอาไฟเผาเข้าไปแล้วตรงนั้นมันจะสุมอยู่ตลอดเวลาสุมอยู่ลึกๆนั่นแหละหัวใจของคนเราที่มีอำนาจที่กิเลสมีอำนาจบีบบังคับไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันนี่คือมองโดยธรรมจึงจะแก้ถูกจุดที่หมายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจิตใจมันร้อนเพราะเหตุผลกลไกอะไรร้อนเพราะเราไปคดเข้ามาไปโกงเข้ามาหรือร้อนเพราะเราไปรีดไปไถเข้ามาหรือร้อนเพราะเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงเข้ามาหรือนั่นหรือร้อนเพราะการขันขันต่อโกงแบบนั้นแบบนี้ความกินหงายกินของเขามาหรือนี่ถ้ ้าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแล้วทำไมใจจะไม่ร้อนเมื่อเราถามให้หาผลอย่างนี้แล้วสิ่งนี้เป็นที่มาแห่งความร้อนใจถึงได้ร้อนอยู่ณบัดนี้แล้วแก้ไขทันทีนี่เราอย่าไปโคดไปโกงไปรีบไปไถไปต้มไปตุ๋นเขาเป็นต้นแล้วให้เราทำตามความสามารถของเรา แข้งขาตีนมือเรามีอวัยวะเรามีสติปัญญาเรามีเขาทำไมเขาดีดเขาดิ้นหาการหางานชอบแสวงหาเงินทองเขาขอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้เราแข้งขาตีนมือของเราเป็นยังไงมันถึงทำไม่ได้ถึงต้องไปใช้ทางด้านการโจกการลักการต้นการสะดมอย่างนี้มันผิดกับประเพณีของมนุษย์เรื่องของมนุษย์เอาเหลือประมาณเราต้องแก้ไขตัวของเราทันทีเอาจะอดตายเพราะความสุจริตเราหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้เราจะตายเอาตายเสียให้อย่าให้มันอยู่หนักโลกนี่เป็นความตำหนิเจ้าของเพื่อความดีตำหนิอย่างนี้เราจะต้องแสวงหา มาด้วยความสุจริตธรรมเขาหาได้เราต้องหาได้เขามีไม้มีมือมีจิตมีใจมีกำลังวังชาเขาหาได้เราต้องหาได้ทำไมจะหาไม่ได้หาไม่ได้มันจะอดตายจริงก็ให้เห็นว่าความสามารถเหล่านี้ไม่มีเลยเรียกว่าอาภัพมากอย่าอยู่ให้หนักโลกนี่เลยตายเสียดีกว่าด้วยความสุจริตนี้จะดีกว่าตายด้วยความอิ่มน้ำชำลานเพราะความพดโกงที่ไถเข้ามานี่คือการดัดแปลงตนให้พี่น้องทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาเราไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องพูดตามหลักความจริงพูดอ้อมๆค้อมๆพูดไม่ถูกไม่เป็นความจริงดังนั้นไม่เรียกว่าธรรมธรรมต้องพูดตามหลักความจริงนี่แหละการปฏิบัติดัดตนก็ให้เป็นอย่างนี้นะการทำความชั่วช้าเสียหายนั้นจะไม่เผารนใครเป็นอันดับแรกจะต้องเผาตัวของเป็นอันดับแรกแล้วเราสมควรแล้วหรือเราก็เป็นมนุษย์กับเขาท่านผู้ดีมีอยู่มากในโลกนี้ทำไมจึงไม่เอามาเป็นแบบเป็นฉบับบ้างทำไมหาเอากิริยาท่าทางของบุคคลที่เป็นเปรตเป็นผีไฟไหม้หัวใจตลอดเวลาก็ดิบพลิกแพงมาในแง่ใดมุมใดมีแต่ไฟไหม้โลกไฟไหม้โลกอย่างนั้นเอามาเป็นตัวอย่างทำไมคนที่ดีกว่านี้เราไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างแก่เรานี่ก็โง่เอาเหลือประมาณนั่นให้คิดอย่างนั้นที่การแก้เจ้าของเราจะแก้เจ้าของให้เป็นคนดีไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้อย่างคารวะนี่ก็เห็นไม่เห็นมีมากอะไรพอเหมาะพอดีกับเป็นลูกเราเป็นชาวพุทธเพียงศีล5เท่านั้นก็เหมาะแล้วการฆ่ากันมันเป็นของดีเมื่อไหร่เนี่ยคิดดูสิเราอยู่ในศาลานี่เอาฆ่ากันในพินาศที่หมายในศาลานี่เป็นยังไงกระเทือนทั่วโลกอย่าว่าแต่กระเทือนเพียงเมืองไทยเรานี่เลยเขาออกหนังสือพิมพ์ว่าลูกศิษย์ของหลวงตาบัวมาฆ่ากันพินาศสัตโลอยู่ที่ศาลามีหลวงตาบัวเป็นศพแรกพอหลวงตาบัวไปเที่ยวฆ่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนทั้งหลายก็มาฆ่าหลวงตาบัวอย่างนี้เพียงเท่านี้เป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายพิจารณาสิกระเทือนทั่วโลกเลยหนังสือพิมพ์เขาจะออกประกาศว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่หยาบโลนที่สุดเพราะเมืองไทยถือศาสนาพุทธแล้ววัดป่าบ้านตาดเป็นวัดที่หยาบมหาหยาบเพราะหลวงตาบัวนี่คนเคารพนับถือทั้งประเทศไทยและนอกจากนั้นเมืองนอกก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะหลวงตาบัวนี่หยาบโลนที่สุดนั่นเป็นยังไงนี่พิจารณาสินี่แหละปานาโทษแห่งปานาให้ท่านทั้งหลายพิจารณากันเพียงรายเดียวก็เอามาลองดูสิดีไหมเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยจับคนหนึ่งจูงออกมานี่มาฆ่าต่อหน้าหลวงตาบัวนี่หลวงตาบัวบอกว่ายามอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งอย่างนี้นะยามาฆ่ากันก็ไม่ยอมฟังแล้วฆ่ากันพินาศติปัตโลไม่เห็นคุณค่าของธรรมไม่เห็นคุณค่าของหลวงตาบัวดียิ่งกว่าการฆ่าคนเลยถือเอาการฆ่าคนเป็นเรื่องเลิศเรื่องวิประเสริฐไปเสียอย่างนี้เป็นยังไงพิจารณาไหมท่านทั้งหลายนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติห้ามปานาธิบาตเอาไว้อย่างนี้ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของดีฆ่าเขาฆ่าเรามันเป็นอันเดียวกันฆ่าเขาวาระนี้ความกรรมของเราที่ว่าฆ่าเขาเข้าแล้วเข้าถึงตัวของเราแล้วรอตั้งแต่เวลาที่จะประหารตัวของเราเท่านั้นอันนั้นเป็นกิริยาอันหยาบหยาบอันส่วนละเอียดเข้าแล้วพอเราคิดจะฆ่าเขาก็เป็นการคิดจะฆ่าเราพร้อมแล้วพอเราฆ่าเขาพับเราก็ฆ่าเราพร้อมแล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติส่วนผลที่จะตามมาในเรื่องหยาบหยาบเช่นอย่างเขาฆ่าเราฆ่าเขาเขาก็ตามมาฆ่าเราอันนี้หยาบหยาบนะนี่แหละเรื่องปานาพี่นาอธินาก็เหมือนกันของชิ้นเดียวเท่านี้ก็ตามนะถ้าให้กันอย่าว่าแต่เพียงชิ้นเดียวเท่านี้ให้กันเป็นล้านล้าน ต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีระลึกถึงบุญถึงคุณกันกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีวันที่จะถอนออกจากจิตใจได้ด้วยความเห็นคุณของผู้ให้นั้นน่ะคือผู้ให้ก็ให้ด้วยความเมตตาสงสารให้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ด้วยความ เมตตาจริงๆผู้รับก็รับด้วยความเห็นบุญเห็นคุณเอาไปแก้ไขความจำเป็นขัดข้องของเจ้าของมีมากน้อยเพียงไรเขาให้มาแล้วเอาไปแก้ไขสิ่งนั้นให้สมบูรณ์พูนผลขึ้นมาเป็นความสุขนี่คือสมบัติที่ให้กันมีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายแต่ตรงข้ามไปฉกไปลักไปปล้นไปกี้ของเขามาแม้ได้เพียงมีดของเขาเล่มหนึ่งก็ตามจากบ้านของเขาไปนี่มีดเล่มนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่หัวใจนั่นที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเครียดแค้นโกรธกันไม่มีอะไรที่จะหาประมาณได้แล้วแล้วก็ผูกกรรมผูกเวรตามฆ่ากันสังหารกันจนแหลกหมดเพราะมีดเล่มเดียวเท่านั้นหรือเข็มเล่มเดียวเท่านั้นท่านจึงห้ามไม่ฉกให้ลักให้ปล้นให้สะดมกันเพราะเป็นการทำลายจิตใจของกันเป็นอย่างมากสมบัติเงินทองเข้าของจะมีเป็นล้านล้านก็ตามนั่นเป็นอันดับต่อไปต่างหากส่วนจิตใจที่รับความบอบช้ำนั้นมากกว่าสิ่งนี้เป็นได้ไหนเพราะนั้นท่านจึงห้ามเพื่อรักษาจิตใจซึ่งกันและกันนี่ละวินัยของคฤหัสถ์เราตั้งใจไปรักษาจะเสียหายที่ตรงไหนถ้าท่านทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ท่านทั้งหลายไม่ลักทรัพย์แล้วเขาไปฆ่าท่านทั้งหลายใครก็ตามอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวหลวงตัวห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามให้ขโมยเขาอย่างนี้เขาไปฆ่าท่านทั้งหลายแล้วหลวงตาบัวจะตามปุชลาทั้งวันเลยไม่มาละมาวัดนะเข้าใจไหมหลวงตาบัวจะขันอาสาไปกุศลาธรรมมารุศลาธรรมมาทั้งวันมันหมดน้ำลายกินหน้าลงไปกุศลาธรรมมาทั้งวันว่าลูกศิษย์ของเราตายเพราะเขาฆ่าเราห้ามให้เขาฆ่าห้ามให้ฆ่าเขาแต่เขามาฆ่าลูกศิษย์ของเรานี่เราจะตามไปกุศลาทั้งวันเลยให้พากันแน่ใจนะหลวงตาบัวไปจริงๆไปกุศลาธรรมมาให้จริงถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธเจ้าจะได้เกิดความชิบหายไปบวงไปแล้วเราจะทำอย่างนั้นจริงเนี่ยเราออกจากนั้นแล้วเราจะพาไปเดินขบวนไปฟ้องพระพุทธเจ้าทำไมสิ่งข้อนี้หรือทำข้อนี้ห้ามแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นให้มันรู้เรื่องรู้ราวเอาที่นี่ก็เหมือนกันกาเมสุมิชฌาจานี่คืออะไรคือสะแตกไม่พอรู้จักไหมคำว่าสะแตกไม่พอมีเท่าไรกินไม่เรียบกินเรียบกินเรียบแล้วถ้าว่าผู้หญิงก็ให้มีสักร้อยสักพันชายนี่ให้มันมีผู้หนึ่งมีสิบคอยยี่สิบคอยรวมกันแล้วเป็นหมื่นคอยมันก็ไม่พอกินผู้หญิงมันชอบแล้วผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีเรามีหีเดียวนะมันไม่พอมันไปฟาดออกมาอีกสัก2หี3หีคนนั้นได้20หีคนนั้น100หีคนนี้1,000หีรวมมามันก็ไม่พอกินนี่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าตัณหาเข้าใจไหมแล้วเทียบให้ฟังก็ชัดๆนี่แหละคือตัณหาเอามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอแล้วเราถึงได้ยกขึ้นว่าคนหนึ่งต้องเท่านั้นคนหนึ่งเท่านี้มันก็ยังไม่พอนี่เราปฏิบัติตามอำนาจของตัณหาตายทิ้งกระเป๋าไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นดีเหลืออยู่ในตัวเลยนะให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ผัวเดียวเมียเดียวนั่นแหละเป็นของที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่มีใครที่จะรู้ดีรู้ชอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแหละเมียเราก็มีอันเดียวผัวเราก็มีอันเดียวใครจะมากี่คนกี่ล้านคนมันก็มีอันเดียวเท่านั้นมันไม่มีมาสิบมาแข่งเมียเรามาแข่งผัวเราหรอกเข้าใจไหมสิบนั่นน่ะเหรอหรือยังต้องอธิบายฟังสิหรือผู้ยังไม่เข้าใจสิบผีสิบคอยนั่นรู้ไหมเออคนหญิงคนนี้มันมีสิบหีมาแข่งเมียเรามีหีเดียวนั่นเออเขาเอ้ยเขามีสิบหีเจ้าอยู่ดีเสียแล้วคอยจะแปลเขาให้ผัวมันได้ว่ากันบ้างสิอันนี้ก็เออเขาเอ้ยเขาไอ้นี่มันมีสิบอันนี้มันมีสิบคอยจะมีคอยเดียวชูเขาอะไรคอยจะแปลเขาแล้วเด้อมาดังนั้นมันก็บ่เปลี่ยนอันนี้มันก็มีอันเดียวเท่ากันมันบ้ากันแล้วนั่งหนาพวกนี้พิจารณาที่ตามเหตุตามผลเราไม่ได้พูดหยาบพูดโลนพูดตามหลักความจริงของกิเลสตัณหาที่มันหยาบโลนที่สุดมันเหยียบย่ำทำลายสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มองเห็นโทษมันเลยเราจึงยกโทษมันออกมาให้ฟังเดี๋ยวนี้รู้หมายพิจารณาสิน้ำปักน้ำแล้วมาบ่งแต่ผิวเผินของหนังมันได้หรือมันปักลงที่ตรงไหนขุดมันลงไปที่ตรงนั้นถอดหัวน้ำขึ้นมาใส่ยาไปสิอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันปักลึกกิเลสตัวนี้ปักลึกรักษาให้ดีอย่าไปยุ่งกับใครก็ตามเอามันจะตายก็มันตายที่รักษาศีลของพระพุทธเจ้าจะตายให้มันเห็นว่าตรงนรกต้องเป็นให้รู้อ่ะแล้วก็ยิ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวได้แล้วเอ้าหลวงตาบัวจะตามพุทธรามทั้งวันมันอยู่ตรงไหนนะไอ้นั่นน่ะเราจะว่างี้นะเราจะตามพุทธรามมันเออเห็นใจท่าเว้ยว่ามันเนี่ยเข้าใจพุทธราธรรมมาของเราจะว่างั้นละเห็นใจจะปฏิบัติตามเราเอาเถอะเวลาเราตายไม่มีใครกุศลให้เราก็ได้เรามากุศลให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วหลายๆคนจนกระทั่งเราตายนี้ไม่ต้องมีใครกุศลให้เราก็พอใจครับเป็นอย่างนี้แล้วนี่เข้าใจไหมล่ะนี่วินัยของพระโอวินัยของคฤหัสถ์มี5ข้อกาเมสุมิชฌาจารนี่ตัวรุนแรงที่สุดนะทุกวันนี้ยิ่งเพิ่มยิ่งเติมแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยมีมาก เวลานี้มันก็ไหลท่วมท้นเข้ามาจากที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเขามีอัตมีธรรมที่ไหนเขามีแต่วัฒนธรรมวัฒนกิเลสวัฒนอะไรวัฒนโลกวัฒนกิเลสวัฒนฟืนวัฒนไฟต่างหากมันไม่ใช่วัฒนธรรมวัฒนธรรมต้องเป็นความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบเย็นใจสินี่มันหลากมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาไอ้พวกนี้ก็เปิดรับเปิดรับเปิดรับสุดท้ายก็แหลกไปตามๆกันหมดทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งในทั้งนอกโอ้ยมีทุกสิ่งแล้วไม่เคยเห็นนรกจกเปรตตั้งแต่เกิดมาตั้งพ่อตั้งแม่เราก็ไม่เคยเห็นนี่มาเจอซะแล้วเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เสริมนะสิ่งวันนี้เป็นเครื่องที่เสริมจิตใจให้จิตใจตื่นเต้นเป็นบ้าไปกับเขาหน่อยทั้งที่สิ่งวันนี้มันก็เคยมีอยู่ในโลกเนื้อเมืองไทยเราก็มีทำไมจะไม่มีก็เหมือนอย่างไฟในเตานี่มันมีแต่ไม่มีเครื่องเสริมไฟมันก็ไม่แสดงเปลวขึ้นมาลองใส่ฟืนเข้าไปใส่เทน้ำมันเข้าไปที่มันจะแสดงเปลวโพงทันทีเลยนั่นเพราะมันมีไฟอยู่แล้วเป็นแต่เพียงมันไม่มีเชื้อเสริมไฟเท่านั้นนี่พวกเรามันก็มีอยู่แต่ก่อนชัดตัวไหนมันก็มีแต่มันไม่มีเครื่องเสริมไฟเดี๋ยวนี้มันไม่มันไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเพราะนั้นเขามีวัฒนธรรมที่ไหนมีแต่วัฒนธรรมหมาเดือนเก้าเต็มเลยแล้วก็เอาหมาเดือนเก้ามาฟาดของเราก็เลยกลายเป็นเมืองไทยเป็นหมาเดือนสิบไปเข้าใจไหมฟาดเดือนเก้าเสริมขึ้นเป็นเดือนสิบมันดีไหมหอนหรือกระทึกอย่างนั้นโอ้กัดกันฉีกกันแหลกไปหมดอันนี้คือมันกันราคาตันหานี่ตัวปิ้นป้อนหลอกลวงหลายสรรพันคมอะไรจะทำความชั่วช้าละมกอย่างที่หายไปกลัวไม่มีบาปมีบุญก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากมันปิดหูปิดตาไปหมดถ้าไม่ศีลไม่เอาศีลธรรมเข้าไปเปิดมันแล้วจะไม่เห็นโทษของมันศีลธรรมเปิดแล้วเหยียบเบรคห้ามล้อมันหัวคำมันมึงไปไรบะมันจะไปไหนเนี่ยเมียมีอยู่พอมันยังไม่พอใจบอกให้เมียมันจับมัดเสร็จว่างขาเมียมันนั่นอย่ามันไปไหนเข้าไปนี่มึงเห็นไหมว่างั้นก็ผัวมันผู้หญิงก็เหมือนกันจับมันมัดถึงหัวคอยด้วยมึงจะไปไหนกูก็มีเหมือนกันนี่เห็นมันขนาดนั้นมันต้องยี่พอดีมันเข้าใจไหมเนี่ยศีลข้อที่3เอาให้เด็ดๆนะไม่เด็ดไม่ได้นะเราเทศนี่เราไม่ได้เทศเพื่อความชิบหายนะเราเทศเพื่อความเห็นโทษมันให้รู้จักวิธีปฏิบัติรักษามันไม่อย่างนั้นเอาจริงๆแหลกไปหมดโลกเรานี่จะหาสาระไม่ได้เลยเรียนมาที่ไหนก็เรียนมาเถอะสูงขนาดไหนก็เรียนแบกคัมภีร์มาก็คัมภีร์แต่คัมภีร์ไม่ไปทำตัวคนนะสิมันไปทำจะว่าไงแล้วก็มุสาเหมือนกันคำว่ามุสามันก็ไม่อะไรหรอกก็ตัวนี้แหละตัวเป็นเหตุมุสาก็งี้มันขับไปทะเลทรายมาแล้วไปหาผู้หญิงตั้ง20 30หาผู้ชายตั้ง20 30มาแล้วก็ไปไหนมาวะเนี่ยสมมุติว่าเมียถามผัวนะไปไหนมาเพื่อนเขาชวนไปทําไปฟังเทศวันนี้ฟังเทศทั้งวันเพราะเหลือเกินท่านเทศพระท่านเทศบ่คําว่าผู้หญิงก็เหมือนกันวันนี้เขาชวนไปจังหันวัดนั้นวันนี้แล้วเลยตะเลิดเลยไปเพลด้วยบ่ทางทางนี้น่ะมันเอาพระเอาวัดมาหลอกผัวดังนั้นกลัวผัวกลัวเมียจะไม่ตายใจเห็นไหมมูสาตัวนี้มันตัวขนาดนั้นนะรู้จักไหมตัวน่ะฮะโอ้พวกนี้อ่อนภาษาไม่รู้ตัวเหี้ยเกิดเรื่องสุรากับมันกันก็รู้กันแล้วนี่สุราเป็นของดีเมื่อไหร่แล้วมาอวดมาโชว์ทำไมของชั่วชาติละมงนี่ปราดองไหนน่ะที่ได้ชมเชยสุราว่าเป็นของดีแล้วเราทำไมเราถึงลืมเนื้อลืมตัวพอได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาบ้างแล้วยกแก้วสุรานี่ขึ้นโชว์ออกหน้าให้เขาถ่ายหนังสือพิมพ์ถ่ายความชั่วชาติละมงเจ้าของนี่หรือคนที่จะเป็นแบบเป็นฉบับต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนประเภทนี้เหรอมันน่าคิดไหมพิจารณาสิต้องหาแบบหาฉบับที่ดีมาใช้สิเราสำหรับเราพูดอยู่เป็นเรื่องพ่อแม่กับลูกเหมือนกันหาแบบหาฉบับมาให้ลูกได้ศึกษาสิลูกมันเกิดมามันศึกษาจากพ่อจากแม่มาตั้งแต่วันอ้อนมันออกแล้วกว่าที่ไปส่งไปโรงเรียนนี่ลูกมันศึกษาจากพ่อจากแม่ทรายพ่อแม่วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ทะเลาะกันยุ่งทั้งวันทั้งวันให้เด็กศึกษาด้วยการทะเลาะของพ่อกับแม่นั่นเหรอหาของอีกคนเดียวมาสอนลูกด้วยกิริยามารยาทอันนี้อย่างนั้นไม่ได้เหรอนี่อันหนึ่งแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นจังหวะจังหวะหรือเป็นขอบเป็นเขตขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนู่นครอบเมืองไทยแล้วนั่นผู้ปกครองนะเป็นขั้นตั้งแต่พ่อบ้านพ่อเรือนนี่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นถึงรัฐมนตรีประธานาธิบดีอย่างเขาว่านั่นแล้วจะเอาอันไหนไปสอนโลกเป็นตัวอย่างของโลกเอาแก้วเหล้านี่เหรอไปสั่งสอนโลกนะแก้วเหล้ามันเป็นของดีของดีหรือบ้านนอกบ้านนาเขาก็มีเขาก็อัศจรรย์อะไรพอที่เอานี่ไปอวดเขาถ้าเราเป็นคนดีเราต้องหาแบบหาฉบับหาแบบพิมพ์ที่ดีให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจบางสิ่งนั่นแหละผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองในประเทศต้องเป็นเอาตัวเป็นแบบฉบับเป็นตัวแบบพิมพ์อันดีมันถึงจะถูกต้องอันนี้พอเลยเป็นใหญ่เป็นโตเข้ามาทัศนะแล้วยิ่งเหลวแหลกแบกแนวทิ้งเนื้อทิ้งตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวถือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่เป็นใหญ่ขี้หมาอะไรใหญ่อย่างนั้นหมาเขาก็ไม่ได้มองหรอกหมาเขาไม่กินเหล้าถ้าให้มันถูกต้องนี่นะหมาเข้าไปกินเหล้าไอ้พวกที่ไหนมากินเหล้าเก่งๆแล้วไปกราบหมาจะดีกว่าเพราะหมามันไม่กินเหล้านี่เรากินเหล้าสู้หมาไม่ได้นั่น ทานเข้าใจปลาล่ะเอาละพ่อโอ้ยพ่อเวลาเจ๊ก็จะกัดจะฉีกเลยโอ้เมื่อยเลยเว้ยโอ้แถมทั้งโมโหเวลาขึ้นเวทีฟันเลยเว้ยเขาขึ้นต้อยไปแม่นบอกขึ้นต้อยที่ไปเขาตีขึ้นกระจอบได้เด้อเขามากสัดเดินเกลือว่าลงมาแล้วธรรมดาเมื่อแล้วนั่นนี่นั่นมีอะไรอีกนี่จะให้พรให้พรไปอะไรไปพัดเฉลยสไลด์เด้อล่ะจะคว้านปลาน้ำหลังเลยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเมื่อยละเมื่อยเมื่อยเสียแท้งเดี๋ยวในกองวิชาการวันนี้ฟังเทศเดี๋ยวในมีหนักมีเบาบ้างสิฮะอะไรเอาการมาหน้าการมาหน้าหนังสือหลับใจหมดแล้วแต่ว่าเราหมดตัวเดียวขึ้นมาหมื่นหนึ่งไหมมันถึงเดือนน้อยถึงนามากก็ได้ประมาณเดือนหมื่นหนึ่งหมดละหลับใจหมดวันนี้เขาเอาขามาส่งผู้ทั้งเขาเมื่อวานนี้เราไม่ไปแล้วหน่วยให้เขาจัดไปส่งเองมีทั้งกรมทั้งนู้นมีขาแดงทั้งเขาอยู่นู้นไปส่งเรื่อยๆส่งวันนั้นวันนี้เรื่อยมีอย่างหนึ่งอย่างมันร้องกู้ร้องตายมึงเจ้าจ้ะโอ้มึงเจ้าจะไม่กวนใครแล้วคนตายเลยมึงเจ้าเนี่ยเนี่ยมันร้องกู้ร้องกู้เนี่ย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: คราวนี้ได้ฟังกันในวัน 5,000 ปีเนี่ยมันจะจบอยู่แล้ว 2,000 ปีมาแล้วมันจะเข้า 3,000 ปีเข้า 5,000 ปีเดี๋ยวก็องค์อนาคตจะมาเทศอีก 8,000 ปีไม่จบว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกวันแต่ว่าสังคมทั่วไปในมนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่มันมีสตาเนื้อมันมีตายานมันเหมือนอย่างของพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อันนั้นน่ะท่านมีอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยธานะกัลยาณังท่านจึงรู้ว่าศาสนามีจริงพุทธะมีจริงร่างกายตายไปจริงแต่ตัวกัตถรู้นั้นไม่ตายตัวธรรมะไม่ตายตัวสังฆะไม่ตายพุทธคุณ56ไม่ตายยังเป็นอยู่คุณพระธรรม38ยังเป็นอยู่คุณพระสงฆ์14คุณ108นี่ยังมีอยู่ยังไม่หมดไปสิ้นมีอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรพระอรหันต์ก็แสดงต่อๆกันมาตั้งแต่ปฐมทักษิณามาถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่ปริยัติยังมีปฏิบัติยังมีปฏิเวทยังมีธรรมะยังมีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้มาเจริญมนุษยธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิภพธรรมสมาธิโลกุตตรธรรมสมาธิมีสมาธิวะเหมือนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาถึงพระอนุสียผลทีมีสมาธิวะตลอดไปจะได้บรรลุถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ศาสนาเนี่ยพ้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเรียกว่าพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนามีอยู่ในนามธรรมภายในมีภายนอกก็มีอยู่กับพุทธเจ้ามีกับพุทธเจ้ามีอยู่กับสาวกของสาวกพุทธเจ้าภายนอกมีสัพพัญญูพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะภายในมีอยู่กับนามธรรมมีอยู่กับอริยมรรคสี่อริยผลสี่มีอยู่กับมีนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่แหละมรรคผลมันอยู่ที่นี่มีสองชั้นภายนอกเป็นของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์เจ้าของอุบาสกอุบาสิกาน่ะจะอริยมรรคสี่จะผลสี่แล้วก็พ้นกับแก่เจ็บตายเหมือนกันมีเทศกิจวัตร75เหมือนกันภิกษุธรรมเดนไม่ศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นนอกเรียนอยู่นี่แหละเรียนอยู่ในกายในวาจาในจิตนี่แหละกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่แหละนามรูปนี่แหละตาหูจมูกในกายใจแล้วเรียนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละรูปก็เกิดดับนามก็เกิดดับไม่เกิดไม่ดับมีนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่แหละไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ไม่เอาออกมาใช้กันถ้าเอาออกมาใช้กันมันก็หมดเรื่องเกิดเรื่องตายหมดเรื่องยุ่งนั่งอยู่ปัจจุบันนี่มันไม่มีสัตว์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายลมหายใจมันก็ไม่เกิดไม่ตายมันเพียงเกิดดับชีวิตมันก็เป็นอยู่วิตกวิจารมันก็มีอยู่เพียงแต่เกิดดับจิตทั้งขายทัญญาวิทานยังอยู่ก็เพียงแต่เกิดดับไม่ใช่เกิดตายในสัตวะแล้วนี่ศีล5ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล8ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล10ก็ไม่เกิดไม่ตายแต่ศีลยังไม่เกิดไม่ตายแล้วสมาธิจะเกิดตายทำไมปัญญากับทุกข์

ไม่หลงปริยัติฮะเรียนปฏิบัติไม่หลงปฏิบัติฮะพอถึงปฏิเวทแล้วมันมีอาสวะที่ไหนมีสัตว์เกิดสตาที่ไหนเท่านั้นแหละปริยัติเป็นธรรมะปฏิบัติก็เป็นธรรมะปฏิเวทธรรมก็ธรรมะนี่กุศลธรรมะเป็นธรรมอกุศลธรรมะเป็นอกุศลก็เป็นธรรมอพยากตาธรรมะก็เป็นธรรมปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบุญมันก็อยู่ในตัวตนเองอยู่ในกายวาจาจิตเองปัญญาสังขารสังขารปรุงเป็นบาปอันเดชาไม่บุญไม่บาปนี่มันอยู่ที่ตัวนี่เองอยู่ที่นามรูปนี่เองกุศลอกุศลอภยากิจอยู่ที่ในนามรูปนี่เองปัญญาสังขารอปัญญาสังขารอันเดชาสังขารอยู่ในนามรูปนี่เองอย่างอื่นนั่นมันเป็นบทเรียนกันทั้งนั้นพระวินัยก็เรียนไปซะตั้งปิฎกหนึ่งชวนพระสุตตปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งอภิธรรมปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งยกตัวอย่างว่าปฐมสังคายนาน่ะอุบาลีสันเทศพระวินัยปิฎกอัสสมิบาลัสสาวินัยโยเอตังเวังสุขังจบพระไตรปิฎกกำหนดอาสวะอัสสมิมาอาสวะพระวินัยนำออกเสียพระสุกนำอกุศลออกเสียพระอภิธรรมก็นำจิตเจเจกลูกถึงนิพพานนี่จิตเจรู้เนี่ยเพราะนั่นเองพระไตรปิฎกสอนให้พ้นจากกิเลสทั้งนั้นพ้นจากอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากกันแล้วกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีขันห้ามันจะไปทำกิเลสกรรมวิบากเป็นได้หรืออะไรล่ะอายตนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันก็เป็นตุ๊กตาอยู่เองธรรมขันธ์นั่นเองปกครองหมู่คณะศีลขันธ์ก็ปกครองได้สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นิมุติขันธ์นิมุติญาณทัศนขันธ์ปกครองกันตลอดถึงโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ปกครองกันเป็นพุทธะอนานี่ปกครองเป็นกิริยากิจวัตรไว้สิกิวัตร75ปกครองคณะสงฆ์คณะบ้านเมืองน่ะกฎหมายอาญาเขาไม่ทำลายร่างกายส่วนพุทธะศาสนาปานาติบาตเป็นของลามกไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ทั่วไปสัตว์ภายนอกไม่ฆ่าสัตว์ภายในไม่ฆ่ากินคนกว้างหมดนี่พระวินัยเหมือนกันกับอนาพวกที่เรียนกฎหมายทางโลกแล้วไปเรียนพระวินัยทางพุทธศาสนาพอยกตัวอย่างว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายกันก็ลงกันได้นะไปจากปานาติบาตอัญชนากาเมมุสาสุรามีวินัยของพระเจ้าตั้งแต่ชิ้น5นี่ไปชิ้น8ก็เป็นวินัยชิ้น10ก็เป็นวินัยหมดอาสวะได้พระเจ้าแม่นางยังสมทานเอา311นั่นแหละปกครองบุคคณะสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์น่ะปกครองมากๆทำรั้วทำกำแพงมากมาก311ป้องกันไว้ไม่เสียหายนี่พุทธศาสนาเนี่ยมีชิ้น5กัดทะลุได้มีชิ้น8กัดทะลุได้มีชิ้น10กัดทะลุได้เท่านั้นชิ้นโลกุตระมี3ชั้นนะชิ้น5พระโสดาชิ้น8พระอนาคาชิ้น10พระอรหันต์ในราหุลองค์แรกถ้าไปเรียนอ้อมก็ออกไปถ้าเรียนเข้ามาหากายกับจิตนี่มาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ปัจจุบันนี่มันหมดได้ความเกิดก็หมดความแก่ความเจ็บความตายก็หมดหมดได้หมดทั้งปัจจุบันและหมดทั้งอดีตด้วยหมดทั้งอนาคตด้วยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพุทธะธรรมะสังฆะพ้นเกิดแก่เจ็บตายหมดหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาถึงบริบูรณ์ถึงอริยมรรคสี่และพ้นสี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายภิกษุท่องเรียนสมบูรณ์ด้วยอริยมรรคสี่และพ้นสี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นที่นี่แหละพ้นทุกลมหายใจเขาออกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ได้เรียกว่าถึงพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาที่แท้จิตใจมันถึงแต่ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมนะเนื้อหนังนี่ก็เป็นขี้แห่ขี้คายอย่างเดิมบ้านมันก็เดินอยู่ตามเดิมยืนตามเดิมนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขุดมันเคลื่อนไหวอยู่9อย่างอิริยาบถกายนี่อาการของกายมันมี9อาการถ้าอาการเขาทวารมี9เหมือนกันนะวะทวารังทวารทางตาก็2ของหูก็2จมูก2ปาก1 8ทวารเบา9ทวารหนักนี่อิริยาบถก็9ท
พวังก็ก้าวก้าว

0: 98อัตถาทัฏฐารทาตุโยธาตุที่8น่ะเป็นอยู่มันก็มีถึงว่าชีวิตไม่มีแล้วธาตุที่8ของพระพุทธเจ้ายังมีของพระอรหันต์ยังมีนี่ธาตุที่8ที่เป็นอยู่พระพุทธเจ้ายังเป็นอยู่ก็มีพระเจ้าหมดอายุไปแล้ว 80,000 ปีแล้วก็มี80ปีหมดไปแล้วก็มียังจะมีมาอีกมาเทศอยู่อีก 80,000 ปีก็มีอยู่ไม่รู้จากบทจากที่น่ะธาตุที่8นะภิกษุสามเณรก็มีธาตุที่8เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาเพราะมันมีธาตุที่8เนี่ยมันจะเข้าอริยมรรคสีไม่ได้อริยผลสีไม่ได้มีธาตุที่8จึงเข้าไปอริยมรรคสีอริยผลสีเข้านิโรธธรรมนิพพานธรรมได้นี่ธาตุไม่เกิดธาตุไม่ตายสังคตะเป็นธรรมอสังคตะก็เป็นธรรมแต่วิราคธรรมเลิกธรรมทั้ง2นี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรียนกันอยู่ทุกปีแล้วมันหลงกันทุกวันเรียนทุกวันหลงทุกวันสอบทุกปีได้ทุกปีตกทุกปีมันตกแต่ตัวคะแนนกันยังกันชั่วหน่อยมันตกไปหากิเลสน่ะตกไปหากิเลสกรรมวิบากน่ะมันโง่จะตายเลยโลภะมูลลองไปเกิดที่เป็นเปรตอดอาหารต้องพุทธันดรหนึ่งตั้ง500ชาติอดอาหารเกิดเป็นอสุรกายก็เข้าพวกเขาไม่ได้เข้าพวกหมู่มนุษย์ธรรมไม่ได้เข้าถูกเทวธรรมไม่ได้เข้าถูกพรหมธรรมไม่ได้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกเดรัจฉานนี่พวกอมนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่เต็มตัวนี่มันยังมีสมาธิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิโลกมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิเทวธรรมก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิพรหมธรรมมีสมาธิสมาธิเป็นคู่ๆกันหมดมิจฉาทิฏฐิก็มีพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มีสัทธาจิตบริวารจึงได้มีใจในมรรคสีเรียกผลสีมีสันนิโรธกับนิพพานไม่เกิดไม่ตายนั่นเองขอให้สาวพุทธทั้งหลายศึกษาธรรมะกายกับจิตเนี่ยมันพ้นได้พ้นจากอะไรพ้นจากแก่เจ็บตายพ้นจากกิเลสทั้งปวงพ้นจากอวิชชาทั้งปวงพ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงมีแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะเป็นผักทหารเป็นธรรมะผักทหารเลี้ยงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจให้เป็นอยู่ในศาสนาของตนเองเพราะฉะนั้นจะไปเรียนอื่นเรียนชิ้น5นี่แหละเรียนชิ้น8เรียนชิ้น10เนี่ยหมดอาชวะได้ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายศีลโลกุตระก็หมดเกิดแก่เจ็บตายสมาธิโลกุตระหมดเกิดแก่เจ็บตายปัญญาโลกุตระกัดทุเรศหมดเกิดแก่เจ็บตายไม่เหมือนโลกีไม่กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นให้ชาวพุทธทั้งหลายทุกประเทศทุกศาสนาจะไปบวชเถียงกันอยู่ในอัคคะพยัญชนะมากเกินไปเอารูปธรรมนามธรรมเข้าไปเทียบบ้างเทียบในปริยัติเทียบในปฏิบัติบ้างเทียบอดีตอนาคตปัจจุบันนี้บ้างปัจจุบันนี้แหละมันกันอวิชชา3อวิชชา8ได้มีวิชชา3มีวิชชา8แน่วิชชาจรสัมปันโนนี่แหละมันเป็นสู่วิชาเป็นฝ่ายเจริญมรรคผลนิพพานได้ทุกวิชามันพาให้เสื่อมไปเป็นอบายมุขสีอบายภูมิสีนี่เรียนกับเรียนวิชาทางฝ่ายไม่เกิดเป็นตายนี่เรียนทุกวิชามันเกิดตายมีความประมาทสู่วิชาไม่ประมาทไม่ประมาทในเบื้องต้นก็คือพระโสดาไม่ประมาทในเบื้องปลายก็คือปฐมสาวกนี่ปฐมสาวกก็ไม่ประมาทนั่นเองจึงได้กระทู้ธรรมพระพุทธเจ้าวันจะเด็ดเข้าสู่ในพานกุศลกุศลนาราน่ะนี่ไปฟังธรรมได้บรรลุพระโสดาแล้วลูกเป็นอุปชาไม่ได้ร้องเรียกพระอนุญาตแต่พระอนุญาตเป็นพระโสดาปฏิมาสาวกถ้าได้พระโสดาแล้วยังไม่มีอุปชาจะบวชให้เอาพระโสดาพระอนุญาตเองไปบวชให้เช้าพอเช้ามืดมากัดทุเรศมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาให้สิ้นอาสวะทั้งโยชน์7ได้จึงเข้ามาเฝ้าได้ยังมีกิจอยู่ จะต้องทำสังโยชน์เจ็ดให้หมดไปนะต้องรีบไปทำถ้าจังให้ท่านเห็นอัศสาปัสสะพระพุทธเจ้านั่งชมรูปฌานและรูปฌานชมรูปฌานสี่รูปฌานสี่พอละจากรูปฌานรูปฌานระวังว่างๆมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เกิดได้ตายนั่นเองนี่รูปฌานก็เกิดดับอรูปฌานก็เกิดดับไปชมทางด้านน่ะพวกนักเรียนนักธรรมก็ดีให้สงวนดูว่าอริยมรรคสี่มีอยู่ทุกชั้นอันนี้ผลสี่มีอยู่ทุกชั้นเลยปริยัติมีทุกชั้นปฏิบัติมีทุกชั้นปฏิเวทมีทุกชั้นเลยนี่อริยสัจตั้งแต่นักธรรมปีนักธรรมโททำเอกปริญญาสามปริญญาสี่ปริญญาห้าปริญญาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเก้าก็มีอริยสัจผสมไปเลยนี่มีโลกีธรรมมีโลกุตตรธรรมปนกันไปเลยพอไปถึงอริยมรรคสี่จะผลสี่เข้าโลกีปนมาได้แล้วสัตวะปนมาได้แล้วถึงอริยสัจสี่ถึงปรมัตถธรรมมีแต่สังคตธรรมอสังคตธรรมวิราคธรรมไม่มีราคะราคะไม่มีนี่สังคตาวาก็เป็นธรรมอสังคตาวาก็เป็นธรรมวิราคธรรมเป็นธรรมนี่วิราคธรรมด้วยกธรรมทั้งสองนี่นักภาวนาไปภาวนากรรมฐานสี่ทิศถ้าไม่ทิ้งอาสวะมันก็ยังผิดอยู่พวกเจริญวิปัสสนาญาณ9ยังไม่ทิ้งอาสวะมันก็ยังผิดอยู่นี่ผู้ไปเรียนก็ไม่ผิดผู้สอนก็ไม่ผิดมันผิดที่ผู้ไม่รู้อวิชชาไม่รู้อายาสัตว์ก็ทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ไหนมรรคสัตว์ไหนอยู่ในโลกอยู่ที่ไหนมันไม่รู้นั่นก็เป็นอวิชชาวิชชาน่ะรู้มีทุกขเขยานังมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นนิโรธนี่มีญาณเห็นมรรคสัตว์นี่ทำรู้และแจ้งแล้วไม่เกิดไม่ดับนี่โลกียธรรมก็รู้วิชาโลกุตตรธรรมก็รู้อริยมรรคก็รู้รู้ไว้เห็นไว้ไม่ใช่บาปแบกหามอะไรนี่ให้รู้ว่าเรียนปริยัติเป็นธรรมอย่าเรียนเป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติน่ะก็จะให้เป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติให้เป็นธรรมมันไปทิ้งทิเวสธรรมแล้วไม่มีอะไรหรอกมันจะทำล้วนๆนี่กิเลสตัณหามันก็อยู่แต่แค่มนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกภูมิโลกนี่เองแค่เกิดแก่เจ็บตายนี่เองอาสวะเมื่อไปถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมแล้วดีแจ้งเดือดโลกแล้วไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีสัตว์ละคนไม่มีมีแต่เอโกธรรมโบธรรมมีอันเดียวทำให้เกิดทำให้ตายทำให้มีทุกข์นี่เนี่ยเทศดังเนี้ยเอาไปใช้กันเถอะเทศที่เทศกันไว้นั่นก็ถูกเหมือนกันมันถูกแนวปริยัติบ้างแท็กปฏิบัติบ้างปฏิเวทบ้างสับปนกันไปโลกียธรรมเขาก็แสดงได้โลกุตตรธรรมแสดงได้แต่ว่าผู้แสดงอาสวะบุรายังผู้ฟังก็ฟังได้ฟังแล้วชินอาสวะหรือยังถ้าไม่ชินอาสวะก็ผิดทั้งนั้นแหละผู้แสดงก็ผิดผู้ฟังก็ผิดถ้าผู้ถูกอ่ะผู้แสดงก็มันมีอาสวะผู้ฟังมันมีอาสวะถูกด้วยกันนั่นแหละแต่เรียนก็เรียนไปเถอะเรียนปริยัติก็เรียนให้เป็นธรรมปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิเวทก็เป็นธรรมอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนี่สัมมาทิฏฐิมีจริงมิจฉาทิฏฐิมีจริงนี่โลกีก็มีจริงโลกุตตรมีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงจริงทั้งนั้นน่ะนี่เรียนไปของจริงรู้ไว้เห็นไว้ไม่ใช่บาแบกหามอะไรระวังนะขอร้องเอาทับทุกขานิสานานิพานะจะทับทุกข์ให้แจ้งจะไปนิพานบวชไปแล้วมันหาไปไหมวิ่งกลับมาหาพ่อแม่มันอีกมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกเปลี่ยนเข้าวัดแล้วไม่แล้วมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกสิกไม่พระเดนสิกไม่สิกไปช่วยพ่อแม่ไปซ้ำมาสิหาเมียให้ด้วยแม่หาเมียด้วยพ่อเออโทษไม่ว่าจะไปช่วยทำงานไปช่วยให้สายเสียเงินอีกเสียเงินบวชแล้วยังไม่แล้วเสียเงินแต่งงานให้อีกโอ้พวกนี้มันโกหกตัวเองโกหกพ่อแม่ด้วยโกหกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหาโกหกเลยยังเกิดก็ว่าเกิดนะไม่ได้เกิดก็ว่าไม่ได้เกิดนะไม่เกิดทางอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยามากไป วิชาจะสัมปันโนไม่ค่อยเกิดนี่สมาธิไม่เคยเกิดนี่มันเกิดวิชาที่สี่เป็นอวิชาเป็นปัจจัยปัจจัยยี่สิบทีปัจจัยทั้งดีก็มีปัจจัยทั้งชั่วก็มีปัจจัยอวิชาปัจจัยว่าให้เป็นว่าสามในการสิบสองสามภวันติกิเลสกรรมวิบากหมุนไปหมุนมาถ้าวิชาปัจจัยแล้วสมาธิเดินหน้าสมาธิว่าเดินหน้าแล้วมีแต่ว่าให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติโลกุตระสมบัตินิพพานสมบัตินี่มีสมบัติไม่มีวิบัติเลยเพราะฉะนั้นพ้นเกิดแก่เจ็บตายมีศรัทธามีสติมีปัญญามีญาณมีวิชามีสมาธิสมาธิมุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายยังจะเป็นศาสนาได้ไม่หลุดพ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นศาสนาไม่ได้เป็นได้แต่ปริยัติกับปฏิบัติถอนเองปฏิเวทไปถึงมันเป็นเองมันหมดกิเลสหมดอาสวะเองเศรษฐีองค์นึงเป็นสกุลตุลาการมาเจ็ดชั่วคนแล้วมันไม่แล้วงานองค์เศรษฐีเนี่ยรับบวชสักทีเถอะมันงานไม่แล้วเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็จ่ายแล้วก็จ่ายเก็บมาไว้อีกจ่ายอีกไม่ได้หยุดมาเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนน่ะเวลาบวชพักผ่อนตุลาการก็ตัดถึงเข้ามาตั้งแต่เจ็ดชั่วคนแล้วมาแปดชั่วคนนี่ก็เมื่อไรมันจะหมดอ่ะตัดวันนี้แล้ววันหลังไม่มีแล้วงานไม่แล้วเราออกบวชไปเจอกันในป่าพระผู้เป็นเจ้านี่ยังหนุ่มยังน้อยอีกทีผ่องใสนี่บวชทำไมกันเนี่ยบวชพักการเป็นตระกูลตุลาการตัดถิ่นบวชตัดถิ่นอยู่ไม่ได้สักทีเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนนั่นไม่แล้วเลยลาบวชพักการท่านหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สบายออกบวชได้ยังหนุ่มยังน้อยตระกูลเศรษฐีเก็บหอมรอมริบวัตถุไว้แล้วเอาจ่ายแล้วก็เก็บพร้อมเราลิฟต์มาเจ็ดชั่วคนแล้วแปดชั่วคนเราก็ไม่แล้วพักการสักทีค่ายคืนกันไปอยู่ด้วยกันเถอะไปพักอยู่วิหารในป่าบินบาตรมาฉันวันละครั้งละครั้งวันหนึ่งไอ้เศรษฐีน่ะบินบาตรฉันข้าวหมดแล้วยังเกลือเม็ดเดียวนะจะเอาทิ้งก็เสียดายเอาห่อไว้แล้วเป็นเด็กฝาไว้ฝาวิหารน่ะเอาไว้ทำยาว่างั้นพอถึงวันพามาวันนี้คันธุกะจะมาทำรอบวิหารซะหน่อยเถอะองค์ตุลาการไปกวาดมาไปเห็นหออะไรนี่ใครเก็บอามิสเนี่ยมูลบัญญัติทำไมเก็บอามิสเก็บไว้ทำไมกันเนี่ยผมว่าเก็บไว้ให้เขาทำยาไม่ได้เก็บไว้เป็นค่าอาหารนกเกลือเม็ดเดียวเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำยาพระท่านจะไปเก็บของใครฉันจึงหนีมาบวชอ่ะสาธุผมผิดแล้วผมเก็บไว้ผมว่าผิดแต่พระพุทธเจ้าว่าจะไม่ตัดถิ่นใครมาวันนี้มาตัดถิ่นผมทำไมล่ะโอ้ผมก็ผิดต่างคนต่างผิดนั่นแหละเลยไปปฏิบัติใหม่เออจีนไปนอนจมอยู่นั่นน่ะอะไรไม่รู้ไม่จิตว่าไม่จิตเกลือเม็ดเดียวอันนี้มาตัดสินใครตัดสินวันนี้มาตัดสินเก็บเกลือไว้บิดผิดบุญบัญญัติถูกแล้วทำผิดกิเลสยังมีมันก็ออกมาโต้กันยังไงแหละมาเถียงกันเกลียดเล็กน้อยเท่านั้นแหละมันโกงสัมผีเหมือนกันทั้งนกก็500ทั้งนี้ก็500นั่งก็บอกเดียวนะกลางวันแท้ๆอ่ะเป็นอาบัติแล้วน้ำมันมีตัวสัตว์อ่ะยกพวกกันคนละ500เถียงกันไปเถียงกันมาผู้เจ้ามาห้าม3ครั้งไม่ฟังผู้เจ้าหนีไปก็อยู่ป่าเดรัยนะจังไก่ฟ้าโดนใครตามไม่ได้นะพญาช้างไปต้มน้ำให้อาบต้มน้ำให้ฉันพญาวานรก็หนีจากพวกมาหาน้ำพึ่งถวายพระพุทธเจ้าไอ้คนกิเลสด่านี่มันเป็นยังไงนะบวชแล้วไปเถียงกันทะเลาะกันกับพระพุทธต่อหน้าพระพุทธเจ้าฝ่ายละ500ห้ามไม่ฟังพอเขาถือรู้ได้ฉ ชาวเมืองเขามากระจายเขาจะทำเมืองกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปไหนหนีพระพวกพระพันนี้เองทะเลาะกันเมืองโกสัมพีเขามาใส่บาตรให้พระห้าพระข้างละ500เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอดอาหารอยู่พรรษาหนึ่งไปขอข้าวบาตรพระโดนกินพระโดนพระโสดาแล้วก็แบ่งกันดิท่านไม่อดนี่พระทะเลาะกันได้อดเนี่ยอาหารเขาไม่ใส่บาตรให้กินข้าวชาวบ้านไปทะเลาะกันนี่เขาลงโทษนะไม่ใช่บาทนะจ๊ะโทษทะเลาะกันเป็นอย่างนั้นนะโทษไปตัดทิ้นเขาว่าเก็บเกลือไปทำมันมีมูลบัญญัติถูกแล้วก็มันผิดไอ้องค์ก็จะไม่ตัดทิ้นใครทำไมวันนี้มาตัดทิ้นเขาทำไมอ่ะนี่มันผิดผิดตรงนั้นเนี่ยผิดที่ผู้ไม่รู้กันเองเก็บไว้ก็เป็นกิเลสไม่เก็บก็เป็นกิเลสนั่นแหละมันผิดผู้ตัดทิ้งก็ผิดผู้เก็บไว้ก็ผิดเล็กน้อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนิดเดียวแหละหลงตัวเดียวนะพาให้เพื่อนบุญวายหมดถ้าเข้าหาศีล5จะได้ตาก็ปกติเป็นศีลตาก็ปกติเป็นสมาธิตาก็ปกติเป็นปัญญาปกติตาหูจมูกในกายใจเป็นศีลความมั่นตาในเรือนกายในหูจมูกในกายใจเป็นสมาธิความรอบรู้ในตาหูจมูกในกายใจเป็นปัญญาก็อยู่ที่เดียวกันนี่เองเนี่ยไปแยกกันไม่ได้หรอกส่วนปริยัติเขาแยกได้ที่แยกไปสอบกันนักธรรมตรีบ้างนักธรรมโทบ้างนักธรรมเอกบ้างแยกได้ตัวหนังสือแยกได้แต่นามธรรมไม่แยกกันไม่ได้แยกกันก็หลงท่านเองอ่ะศีลก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตกับจิตอยู่ที่จิตจิตเดียวกายเดียวนะดับกิเลสได้กายกับจิตไม่ดับแต่กิเลสดับได้งานวิชาไม่ดับแต่อวิชากับอาญาเนี่ยดับได้มิจฉาทิฏฐิดับได้มิจฉาชีวะดับได้สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะไม่ดับให้เจริญทางไม่ดับนี่เจริญตามธรรมะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถูกแต่เจริญทางอวิชชาล่ะเกิดแก่เจ็บตายผิดเนี่ยจะเห็นว่าผิดและถูกเป็นยังไงเรียนอะไรก็เรียนได้เทศก็เทศได้สวดก็สวดได้เขียนเขียนได้อ่านได้แต่ทำไมเนื้อไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนั่นแหละมันผิดอยู่แล้วที่ยังมีความมัวหมองอยู่ยังมีความมืดมัวอยู่ก็เป็นอวิชชาเองอวิชชาแต่แล้วมันมีแต่วิชามีสัญญาณวิชาแจ้งสว่างเต็มตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไปไหนก็ไม่หลงไม่ลืมไม่เกิดไม่ตายได้แล้วตัวศาสนา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หูดีขึ้นแล้วเลยค่ะหูก็ไม่ว่ากันกันเงื่อนกันเงื่อนกันเงื่อนก็เป็นพอปุ่นเงื่อนกลางแล้ว
2: มันกล้อง
1: กล้องมันกลางคือทั้งสองหูพร้อมกันเลยถ้ากลางทั้งสองหูพร้อมกันแล้วก็เสียงคือจะไม่ยินใจยินที่นี่ออกกันเงื่อนออกหูทั้งสองข้างเลยถึงหูมันดังก็ดังถ้าเราไม่พูดไม่เทศถึงอวกาศนี่ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมันก็ดังอยู่ตามลำพังของมันแต่เวลาเทศนี่มันกวนมันเป็นดังหนุนดังเทศพูดอะไรนี่ไม่ชัดเลยอ่ะมันเป็นดังหนุนหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ค่อยพูดแล้วหยุดไปเลยเทพก็ไม่เป็นท่าอ่ะวันนี้ก็ไปกราบถ้ำกฤกากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งไม่ค่อยลดลงนะเรียกไปขึ้นบนหลังเขาบนถ้ำเลยหลังต่อมาก็ขึ้นได้คือรูปปั้นของท่านหลังต่อไปนี่มันจะขึ้นไม่ได้อ่ะมันก็ลดลงมันลดลงไปมันขึ้นไม่ได้ก็จะฝืนขึ้นไปหาอะไรไงมันก็มีเท่านั้นเมื่อมันขึ้นไม่ได้ก็จะขึ้นไปหาอะไรไงลดของมันลดลงไปกำลังวังชาลดลงลดลงไปตามกิริยาที่เห็นบุญเห็นคุณเขาเรื่องใส่ช่างก็ไปจางกิริยาของชาติขันคือยังเป็นสมมุติอยู่ก็กระแยงเป็นจางกิริยาของสมมุติไปเราคิดดูยังไงพระอานนท์พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์เวลาเข้าหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเราต้องมีความเคารพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนความเคารพของพระอานนท์เป็นอย่างนั้นแต่มีความเคารพของเราต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นเช่นเดียวกันพูดไปฉลาดกำมัดมีปากพูดไปฉลาดเนี่ยเสียงดังแล้วดังแล้วถ้าเสียงดังในหูแล้วพูดไม่ถนัดอ่ะมันก้องไปที่หูเลยพูดไปดังอยู่หูไม่ได้ดังอยู่นี่ดังแต่ก่อนเวลาไปกราบท่านนี่ขึ้นไปบนหลังเขาที่ถ้ำสริกาเลยนะไปได้สะดวกสบายท่านต่อมาก็ไม่ขึ้นแล้วมีรูปปั้นนั้นก็ไปกราบรูปปั้นท่านต่อมาก็ค่อยหดลงย่นลงเหนื่อยทางบางข้างบนเดียวว่าขึ้นมาได้แล้วอันนี้ต่อไปนี่ก็เป็นลักษณะมันบอกในตัวของมันต่อไปมันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่ไปเนี่ยก็ยังคือมันโหดเข้ามาโหดเข้ามาพวกเราเชื่อสัตว์พุทธศาสนา ก็เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสทั่วไปเชื่อจะเรียกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างผิวเผินๆไปไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์ถ้าทำยังไม่เข้าสัมผัสใจนะผู้พอทำเข้าสัมผัสใจแล้วจะแน่นหนามั่นคงขึ้นเกาะยึดเขาความเชื่อทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาพร้อมๆกันที่เป็นเครื่องเป็นพยานยืนยันกันก็คือจิตภาวนา จิตภาวนานี่เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียว พอทำเริ่มสัมผัสใจเริ่มจากความสงบเย็นใจไปเรื่อยเรื่อยแล้วกระแสแห่งธรรมนี่จะเข้าถึงกันละหนึ่งพระพุทธเจ้าความเชื่อความเริ่มใจค่อยหนักเข้าหนักเข้านะมันเป็นอยู่ที่หัวใจก็เข้ากับคำที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตนั่นเป็นว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราสถาคตคือธรรมแท้นั่นแหละคือสถาคตแท้เวลาเราเคารพเริ่มใส่นี่ก็เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสดีกว่าผู้ไม่มีที่เกาะที่ยึดอยู่มากทีเดียวคือจิตนี้ต้องหาที่เกาะที่ยึดอยู่ตลอดเวลายึดที่ไหนมันก็ยึดไปได้หมดไม่ทราบว่าจริงว่าปลอมมันคว้ามันยึดไปได้หมดจิตดวงนี้ทีนี้เมื่อเอาของจริงเข้ามาให้ยึดแล้วมันก็ได้หลักของจริงเข้ามาเป็นหลักใจเช่นพระพุทธเจ้านี่พอเราภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปมันจะมารวมอยู่เรื่องเหล่านี้จะมารวมอยู่ที่ใจของเราพอจิตเริ่มสงบเข้าไปนี่เริ่มตื่นตัวจิตแต่ก่อนเราเคารพเรื่องใสก็เป็นธรรมดาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะตำหนิใครก็ไม่ได้มันหนักเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของคนมีกิเลสดีกว่าพูดไม่มีที่ยึดที่เกาะเลยเป็นไหนๆนะอย่างเช่นอย่างเกาะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นธรรมขั้นเอกแล้วแล้วยึดเท่านี้ก็ยังดีกว่าสัตว์โลกที่ป่วยคว้าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้จังท่านแสดงไว้ในธรรมจิตใจมันขวายมันคว้าหาที่ยึดที่เกาะไปยึดเจดีย์ร้างมั่งวัดร้างมั่งอะไรยึดทุกแห่งทุกหนเพราะใจหาที่เกาะมีทั้งกระยนเข้ามาว่ายึดสิ่งเหล่านั้นก็ยึดลอยๆไปอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เวลามายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีท่านว่าเอตังสรณบุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพดุขฆาพมุจจติยึดอันนี้แล้วนี่เป็นที่พึ่งนี่เป็นที่ยึดนี่เป็นสารณะอันเอกแล้วอันนี้แล้วจะพาให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้นั่นมายึดตรงนี้ละเป็นที่ลงกันได้ละยึดที่อื่นลงไม่ได้นะแต่นิสัยของจิตนี้มันหามันเกาะมันยึดตลอดเวลาจริงไม่จริงมันก็ยึดมันก็เกาะแต่เวลาได้ของจริงเข้ามาให้ยึดให้เกาะแล้วมันก็ยึดอันนี้เช่นอย่างเราเป็นชาวพุทธแล้วยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วยิ่งได้มีการอบรมภาวนาทางด้านจิตใจเข้าไปธรรมจะเข้าสัมผัสใจเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ใจมีแน่นหนามั่นคงเข้าเป็นลำดับลำดาที่ยึดที่เกาะแน่นหนามั่นคงจิตไม่ฝ่อยคว้าเพราะยึดหลักที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ยึดเกาะติดอยู่ในนั่นน่ะนี่ตายแล้วไปสุคติไม่สงสัยบางท่านแสดงไว้ในมหาสมัยสูตรเยเตกิพุทธังธรรมังสนังคัตตาเสนะเตก็มีชันติอปายภูมิว่าผู้ใดที่ได้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นสารณะผู้นั้นตายแล้วไม่ไปทุกขติทุกขติได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีอบายภูมิอบายมุขมายาผู้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วพวกนี้ไม่ไปอบายไม่ไปอบายภูมิไปสวรรค์แน่นอน นั่นท่านสอนไว้อย่างนั้นมีในมหาสมัยสูตรท่านแสดงไว้หลักยึดของใจจึงสำคัญมากทีเดียวอยู่เฉยๆไม่มีหลักใจเป็นที่ยึดก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์โลกทั่วๆไปเกิดมาก็เกิดมาอย่างลอยๆจิตก็อยู่อย่างลอยๆตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายหาที่ยึดที่เกาะซึ่งเป็นสาระไม่ได้จิตใจก็ลอยตายไปแล้วมันก็ลอยแบบเดียวกันหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มันก็ลงทางต่ำถ้ามีที่ยึดที่เกาะเป็นหลักใจแล้วไปที่สูงเสมอไปดังที่ท่านว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วตายแล้วไม่ไปอบายภูมิจะไปขึ้นทางสวรรค์เท่านั้นท่านแสดงไว้แล้วเราได้ยึดมาเป็นอารมณ์ของใจเพียงเท่านี้ยังดีกว่าที่ผู้ไม่มีอะไรยึดเสียเลยเป็นไหนไหนไม่ได้มากขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจใจจะเป็นสิริมงคลแก่ตนประหนึ่งว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถที่เราระลึกถึงท่านท่านแสดงไว้ในธรรมเพราะสิ่งที่ระลึกนี้เป็นสิ่งที่จะนำเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมทั้งนั้นไม่มีที่ว่าไปยึดพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วจะลงไปทางต่ำอย่างนี้ไม่เคยมีนั่นท่านจึงสอนให้ยึดยังยึดได้แค่นี้ก็ยังดีนี้เวลาเราใช้ความการอบรมจิตใจคือจิตตภาวนาดูอารมณ์ของใจให้สงบเย็นรวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเย็นนั่นแหละความสงบเย็นนั่นแหละคือธรรมใจเราจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในตัวพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ระลึกถึงเวลาบวชใหม่ๆนี่แหละเป็นพื้นเพที่ให้เกิดความสนใจในอัตในธรรมมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับก็เพราะอันนี้เป็นต้นเหตุเวลาไปบวชที่แรกยังไม่ได้บวชไปเป็นนาคฝึกหัดการบวชอยู่กับวัดโยธานิมิตตอนเช้ามืดเห็นท่านพระครูท่านลงเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์เราคอยสังเกตอยู่เพราะเรานอนอยู่ในโบสถ์กับท่านท่านนอนอยู่ข้างหลังพระพุทธรูปใหญ่ที่เป็นพระประธานท่านนอนอยู่ด้านหลังนั้นเราพวกเป็นนาคนอนอยู่หน้าโบสถ์ข้างในแต่เป็นหน้าโบสถ์นั้นเวลาเช้าๆท่านออกไปเดินจงกรมเราก็ดูอยู่ดูคอยสังเกตท่านเดินของท่านเป็นประจำอันนี้พอบวชมาแล้วก็ไปศึกษาการภาวนากับท่านว่าจะให้ภาวนายังไงอยากภาวนาว่างั้นท่านก็บอกว่าให้เอาพุทโธนะเราก็เอาพุทโธแหละภาวนาท่านว่างั้นเราก็ยึดอันนั้นมาภาวนาภาวนาสเปสปะไปตามภาษีภาษาของพระที่บวชใหม่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยนั่นแหละแล้วภาวนาก็เอาพุทโธที่แรกก็ตั้งสติไว้กับพุทโธพุทโธต่อไปสติก็ค่อยจางไปหายไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรภาวนาไปที่แรกตั้งสติไว้กับพุทโธพุทโธต่อไปสติก็ค่อยหายไปหายไปสุดท้ายก็ถึงเวลานอนก็นอน นอนมีวันหนึ่งที่นี่ภาวนาพุทโธอย่างนั้นแหละบทเวลาจะเป็นก็เราก็กำหนดพุทโธนั่นแหละด้วยสตินึกพุทโธพุทโธอยู่ด้วยสติและกระแสของจิตซึ่งเป็นเหมือนกับเราตากแหไว้นี่นะคำว่าพุทโธพุทโธเหมือนเราจับ จอมแหดึงเข้ามาแหที่ตาคือนั้นตีนแหมันก็หดเข้ามาหดเข้ามาเราจับจอมแหดึงตีนแหหดเข้ามาย่นเข้ามาจนมาเป็นกองแหเมื่อดึงจอมแหเข้ามาแล้วมารวมตัวแล้วก็มาเป็นกองแหทีนี้จิตของเราที่กำหนดพุทโธอยู่นั้นก็มันก็สร้างไปเหมือนตาแขนั่นแหละที่เวลามันจะเป็นมันเหมือนเราจับจอมแหนั่นแหละพุทโธเหมือนจับจอมแหตีนแหคือกระแสของจิตที่มันคิดสร้างในที่ต่างๆมันค่อยหดเข้ามาเลยเป็นจุดให้สนใจมากขึ้นตั้งสติหนักเข้าพุทโธถี่ยิบเข้ามาแล้วตีนแหหดเข้ามาหรือกระแสของจิตนั่นแหละคือตีนแหหดเข้ามาพอมาถึงจุดศูนย์กลางแล้วนั้นขาดหมดเลยนะลงจุดศูนย์กลางขาดเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นเพราะไม่เคยเป็นตั้งแต่ภาวนามาก็ไม่เคยเป็นและเป็นการฝึกหัดภาวนาใหม่ๆด้วยพอจิตรวมเข้ามาถึงที่แล้วมันก็เหมือนเราดึงจอมแหเข้ามาจอมแหหดเข้ามาเป็นกองแหกองแหนั้นคือจิตรวมกระแสเข้ามาแล้วมาเป็นตัวของตัวอยู่ที่จุดผู้รู้เด่นอยู่ที่นั่นนี่แหละตอนสำคัญพอจิตเข้ามาถึงจุดความรู้เด่นชัดแล้วลืมปรากฏว่าขาดหมดเลยอะไรภายนอกขาดหมดเหลือแต่ความรู้ที่เด่นดวงที่เรียกว่ากองแหนี่แหละคือจุดแห่งผู้รู้นั้นเด่นอยู่ตรงนั้นเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์และตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้แหละไปกวนใจของเองที่กำลังเกิดความอัศจรรย์อยู่นั้นให้เคลื่อนไหวออกมารวมไม่นานแต่จับหลักได้เกิดความอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายทำไมใจของเราจึงเป็นอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยวันนั้นทั้งวันนะจิตจะป้วนเปี้ยนอยู่กับอารมณ์ภาวนาที่เกิดความสงบเป็นจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นความอัศจรรย์นั่นความรู้สึกมันจะป้วนเปี้ยนอยู่กับนั้นทั้งวันเลยมันไม่ไปไหนเลยคือมันติดใจมันเป็นอารมณ์ของใจทั้งวันเลยนี่ครับที่เป็นนี้ไม่นานแต่เป็นให้เกิดความสะดุดใจจนกระทั่งไม่ลืมถึงทุกวันนี้ก็ไม่ลืมที่จิตเป็นครั้งแรกนั้นนี่พอวันหลังก็ขยับใหญ่เลยแต่มันไม่ได้นะไม่ได้เพราะจิตแล้วไปหมายอารมณ์สัญญาอดีตไปเสียไม่อยู่ในวงปัจจุบันจิตมันก็ไม่ลงนี่ทำไปมันก็ไม่เป็นพอไม่เป็นแล้วจิตก็ค่อยจางไปอารมณ์ที่เคยคิดฉันเป็นสัญญาอดีตในความอัศจรรย์ของจิตนั้นมันก็จางไปนี่ก็มาพุทโธทอดอะไรละที่นี่จะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นนั้นว่าทอดอะไรไปทีนี้จิตก็เข้ามาเป็นวงปัจจุบันพุทโธเป็นคืบเข้ามาอีกอัศจรรย์ขึ้นอีกนะนี่เราเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตเป็น3ผลไม่ลืมเลยนะนี่แหละเป็นพื้นฐานให้เกิดความสนใจทางด้านจิตตภาวนาเพราะจิตแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั้นซึ่งเจ้าของไม่เคยพบเคยเห็นเลยแต่แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาให้รู้สึกว่าตื่นเต้นภายในจิตใจนั่นแหละได้3ผลเท่านั้นน่ะทีนี้ก็อันนี้แหละมันเป็นเชื้อสำคัญมากฝังอยู่ในจิตเวลาเราอยู่จากเรื่องนี้เราจะออกกรรมฐานจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้ว่างั้นนะเวลาไปภาวนานี้จะไม่เอาอะไรจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้ทีเดียวดวงที่เคยเป็นมา3หนนี่นะ อันนี้พอออกจากนั้นไปแล้วเอาจริงเอาจังเลยนี่ภาวนาจริงๆด้วยมันก็เป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าปีติยินดีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกมันจะเป็นของมันเองหมุนติ้วติ้วปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเป็นเหตุให้การภาวนาของเรามีความดื่มดูดดื่มไปเรื่อยๆจากนั้นก็คอยตั้งรากตั้งฐานได้เป็นลำดับลำดาที่ว่าจิตเจ้าจิตดวงนี้ให้ได้ให้เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นได้เวลาเรามาเอาจริงเอาจังแล้วเป็นได้นะเป็นถี่ยิบก็ไปเลยละนั่นจิตก็ยิ่งมีความก็ยิ่งภายในใจนี่แหละการภาวนาจากนั้นมาแล้วก็ภาวนาเรื่อยเพราะว่าออกสนามขึ้นเวทีแล้วนี่หยุดจากการเรียนมีการตั้งหน้าปฏิบัติโดยชายเดียวอันนี้จิตก็จะว่างสวัยสง่าผ่าเผยขึ้นมา นี่เรื่อยนั่นนี่แล้วไม่พูดระยะที่จิตเสื่อมนะจิตของเราเสื่อมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วจิตอันนี้แหละมันเสื่อมได้ที่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติรักษาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นก็ไม่ทราบจะรักษาอย่างไรเนี่ยก็ทำให้เผลอตัวในความภาคเพียรบ้างจิตนี่ก็เสื่อมลงนี่เสื่อมลงแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวอกทั้งวันทั้งคืนเผาเอามากเป็นทุกข์มากจริงนะจิตเสื่อมเหมือนคนที่มีเงินเป็นล้านๆแต่ไปถูกล่มจมลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียแม้เงินอยู่ในคลังหรือที่ฝากธนาคารไว้เป็นแสนๆก็ตามไม่มีความหมายความหมายนี่ไปอยู่กับเงินที่ล่มจมไปเป็นจำนวนล้านๆนั้นเสียหมดเพราะฉะนั้นจึงเกิดความเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละจึงมาตั้งต้นใหม่อีกพยายามเอาทีนี้ก็มาลงในจุดที่ว่าสตินะนี่แหละที่ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาสอนด้วยความแม่นยำเพราะเจ้าของเคยผ่านมาหมดแล้วผิดถูกประการใดได้ผ่านมาทดสอบมาหมดคัดเลือกมาหมดแล้วอันนี้ก็เจริญจิตนี่มันเจริญขึ้นไปแล้วเพียง14 15วันแล้วก็เจริญขึ้นไปถึงจุดที่มันแน่นหนามั่นคงมันอยู่ได้เพียง2คืนอย่างมากไม่เลย3คืนแล้วมันเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาเราเลยห้ามยังไงก็ไม่อยู่ลงไปสุดขีดหมดราคาในตัวของเราเหลือแต่อิตาบัวนั่นแล้วพยายามอีกทำไปอีกแต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้คำบริกรรมนะกำหนดผู้รู้เอาเฉยๆแล้วพยายามใส่ขึ้นไปถึงที่เก่าก็ลงมาอีกจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมนี้กำลังจิตของเราเจริญขึ้นไปแล้วได้เพียง 2-3 คืนแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างนี้มาเป็นประจำคราวนี้จะเอาแบบหนึ่งเข้าไปคือเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆอะไรก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบสำหรับเราเองชอบพุทโธนี่ก็กำหนดเอาพุทโธสินี่เป็นคำบริกรรมนะทีนี้จะไม่ยอมให้เผลอสติให้ติดอยู่กับคำว่าพุทโธเอาทีนี้มันจะเผลอมันจะเสื่อมไปยังไงก็ให้เสื่อมทอดทุระแล้วจิตเสื่อมแต่ละหุ่นละหุ่นนี่แหมสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ความทรมานใจนี่ให้แก่ตัวเองนี่มากมายที่สุดนะทีนี้จึงมาพิจารณาเอาจุดนี้เอาคำบริกรรมมันอาจจะเป็นเพราะขาดคำบริกรรมจิตอาจจะเผลอไปตอนนั้นทำให้เสื่อมลงก็ได้ว่าทีนี้จะไม่ยอมให้จิต เถอจากคำบริกรรมเอาให้ติดอยู่กับคำบริกรรมสติให้ติดแนบอยู่นั่นเลยเอาเจริญก็ให้เจริญเสื่อมก็ให้เสื่อมที่นี่ไม่อะไรเสียดายแล้วแต่คำว่าคำบริกรรมว่าพุทโธกับสตินี้ไม่ยอมให้พลาดจากกันเลยมันจะเสื่อมไปตรงไหนให้รู้จับติดแล้วที่นี่เอาวิธีนี้ที่นี่ก็ใช้คำบริกรรมเอาสติติดแนบเลยตั้งแต่ตื่นนอนแต่นี่พึงทราบว่านิสัยมันจริงจังมากนะเรามีใครก็ตามถ้าจริงอย่างนี้จะเป็นได้อย่างที่ว่าไม่สงสัยทีนี้ก็เอาคำบริกรรมคือพุทโธกับสติให้ติดแนบกันตรงนี้มันจะเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญก็แล้วแต่บ่อยทั้งหมดทั้งความเสื่อมและความเจริญแต่คำบริกรรมพุทโธกับสตินี้ไม่ยอมให้พลาดจากกันมันจะเสื่อมที่ตรงไหนให้รู้ว่าอันนี้จับติดเลยเอาที่นี่ก็เหมือนหนึ่งว่าระฆังดังเป่งนะนักมวยจะต่อยกันนะพอระฆังดังเป่งนี่นักมวยก็ฟาดกันนี่พอลงใจอย่างนั้นแล้วก็เหมือนระฆังดังเป่งเอาหน้าที่นี่พุทโธกับสติติดกันเลยเอาไม่ให้เสื่อมไม่ลืมนะเพราะมันหนักมากจริงๆการบังคับสติกับพุทโธให้อยู่ด้วยกันนี่เหมือนอกจะแตกคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นมาจากหัวอกนี่แหละความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสต้นเหตุของมันก็คืออวิชชาปฏิยาสังขาราอวิชชาตัวโมหะใหญ่นั่นน่ะมันดันขึ้นมาให้คิดให้ปรุงทีนี้คำบริกรรมพุทโธกับสตินี่บีบเอาไว้เลยเอาช่องนี้แหละช่องที่สังขารเคยเกิดที่เป็นกิเลสมันเคยเกิดช่องนี้ทีนี้เอาสังขารฝ่ายธรรมได้แก่พุทโธนี่เลยเรียกว่าสังขารฝ่ายธรรมบีบบังคับไว้ช่องนั้นไม่ให้ยอมให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้คิดแต่กับคำว่าพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมตอนนั้นแล้วสติติดแนบไปวันแรกเหมือนอกจะแตกนะมันทุกข์แสนสาหัสเพราะกิเลสมันก็ดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงทางนี้ก็ดันกันไว้ไม่ยอมให้คิดจะให้คิดแต่กับพุทโธอย่างเดียวมีสติบังคับอยู่เท่านั้นเอาเป็นอะไรก็เป็นกันเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญปล่อยหมดแล้วแต่พุทโธกับคำบริกรรมนี้จะไม่ยอมให้เสื่อมบังคับเอาวันแรกที่มันสดร้อนๆ นะเหมือนอกจะแตกนะคือสังขารตัวนี้ตัวกิเลสที่มันมีกำลังมากมันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากไม่หยุดไม่ถอยทางนี้บังคับไม่ออกพุทโธปิดช่องมันไว้สติติดแนบไว้เลยบังคับวันแรกเหมือนอกจะแตกนะคือไม่ให้เผลอเลยตั้งแต่ละครั้งดังเป่งลงใจแล้วว่าเอาละที่นี่ว่าซัดกันไม่ยอมให้เผลอเลยทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอาวันนั้นหนักมากอกก็แตกแต่ดีที่ว่ามันไม่ยอมเผลอเลยเอาวันที่สองต่อไปอีกพอตื่นนอนปั๊บจับปุ๊บไม่ยอมให้เผลอเอาอีกแบบนั่นล่ะทีนี้วันที่สองมาเนี่ยค่อยเบาลงนะที่สังขารความคิดปรุงเป็นเรื่องของกิเลสนี่มันดันอย่างรุนแรงในวันแรกวันหลังมันค่อยเบาลงแต่สตินี่เผลอไปไม่ได้เหมือนว่าคอขาดเลยถ้าสติเผลอไปเมื่อไรให้คอขาดเลยมันเอากันขนาดนั้นน่ะเอากันอย่างน่ะทีนี้จิตก็ไม่ยอมเผลอสติติดแน่ติดแน่พอวันสองวันสามมานี้ความดันของจิตที่คิดปรุงต่างๆนั้นมันเบาลงมากนะทีนี้เรื่องสติกับพุทโธยิ่งเด่นขึ้นเรื่อยๆจิตที่เคยเป็นทุกข์ทรมานในโหกนี่จะเป็นจะตายค่อยเบาลงเป็นความสงบใจสบายอยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธ มีพุทโธรักษาจิตไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาทำลายได้ล่ะเอาเลยทีนี้จิตค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วจะคำว่าสติไม่ยอมให้เผลอนี่เราทำมาแล้วนะจนกระทั่งจิตมันค่อยสงบเข้าไปสงบเย็นเข้าไปละที่นี่นะความดันของจิตที่คิดปรุงในเรื่องต่างๆดังที่เคยเป็นมามันคิดอย่างรุนแรงสงบลงสงบลงความคิดความปรุงของทำได้แก่พุทโธพุทโธนี่ให้เด่นตลอดเวลากับสติไม่ให้พลาดจากกันไอ้นี่จิตก็สงบลงไปเรื่อยเรื่อยแหละที่นี่สงบลงไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเคย สงบไปอยู่ได้สองคืนหรือสามคืนสงบอยู่นั่นแล้วเสื่อมลงพอไปถึงขั้นนั้นแล้วอ้าวเสื่อมจะเสื่อมไปไหนเสื่อมจุดนี้แล้วมันจุดมันเคยเสื่อมเอาจะเสื่อมไปไหนเสื่อมแต่พุทโธกับสตินี้ไม่ยอมปล่อยเอาให้มันเห็นกันว่าพอไปถึงนั่นแล้วแทนที่มันจะเสื่อมไม่เสื่อมนะคือเราปล่อยทอดอะไรตายอยากทั้งหมดมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่เสียดายจะเจริญกันแล้วแต่คำว่าพุทโธกับสตินี้ติดกันตลอดเลยนี่จิตไปถึงขั้นนั้นแล้วไม่เสื่อมนะเอาเสื่อมก็เสื่อมคือทอดอะไรหมดแล้วแต่คำว่าพุทโธนี่ไม่มีคำว่าปล่อยต่อไปถึงขั้นนั้นแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไม่เสื่อมนะแล้วค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาเจริญก็เจริญเสื่อมก็เสื่อมทอดอะไรอยู่ตลอดไม่เสียดายการไม่ทอดอะไรเป็นทุกข์มากที่สุดทีนี้ทอดอะไรแล้วหายทุกข์เอาเสื่อมก็เสื่อมไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มันควรเสื่อมมันจะเสื่อมมันลงไปไม่เสื่อมนะแล้วค่อยละเอียดไปละเอียดเข้าไปแล้วเลยไม่เสื่อมเอาจนกระทั่งถึง นี่นะคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่นะเอาจนกระทั่งถึงจิตที่ละเอียดพอตัวแล้วนี่ปรุงไม่ได้นะปรุงพุทโธก็ไม่มีเราเคยนึกพุทโธพุทโธติดแนบมาตลอดไม่เคยเผลอไปไหนสติดีตลอดพุทโธก็ติดกันมาตลอดแต่ถึงวาระมันแล้วนี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวนะพอถึงขั้นถึงมันจะหยุดพุทโธนะนึกไม่ออกเลยนึกยังไงก็ไม่มีพุทโธมีแต่สติไม่ให้เผลอนี่จิตจะปรุงขึ้นเป็นพุทโธไม่ได้ไม่มีหายเงียบเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมเราก็พุทโธมาตลอดแล้วทำไมถึงปรุงพุทโธไม่ขึ้นปรุงพุทโธไม่ปรากฏเป็นเพราะเหตุอะไรแต่เรื่องสตินี้บังคับไว้นะจะเผลอไม่ได้นะเอ้ามันปรุงไม่ได้ก็พุทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องพุทโธเนี่ยคือตัดสินใจในนั้นแหละเอาพุทโธไม่ได้ให้อยู่กับจิตที่ละเอียดสุดยอดนั้นนะคือตอนนั้นจิตละเอียดมากแล้วนะทำให้ปรุงยังไงมันก็ไม่ยอมปรุงให้อยู่กับนั้นสติจับไว้นั้นเลยเอ้ามันปรุงไม่ได้ก็ไม่ต้องปรุงให้อยู่กับความรู้นี้ด้วยสตินี่บังคับเขาอีกทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็ค่อยคลี่คลายออกมานี่เรียกว่าจิตสงบจิตอิ่มตัวไม่ยอมคิดยอมปรุงอะไรทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตสงบจิตอิ่มตัวในขณะนั้นแล้วสติเฝ้าอยู่ตลอดดูเอาปรุงไม่ได้ก็ไม่ต้องปรุงให้รู้อยู่สติจับอยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นทีนี้พอได้จังหวะมันก็คลี่คลายออกมานี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวเข้าสู่ความสงบพอมันคลี่คลายออกมาพอนึกพุทโธได้พุทโธได้เอาพุทโธติดเข้าไปอีกเลยไม่ยอมปล่อยเรื่อยไปทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็หยุดอีกเหมือนกันทีนี้รู้จักวิธีปฏิบัติอ๋อเวลาจิตมัน มันอิ่มตัวมันพอตัวแล้วแม้แต่คำบริกรรมพุทโธมันก็ไม่เอาปรุงไม่ขึ้นก็ให้ทราบมันนี่ที่เวลามันคลี่คลายออกมาแล้วปรุงพุทโธได้แล้วก็เอาพุทโธใส่เข้าไปจากนั้นมาจิตก็ไม่เสื่อมเลยขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจึงตั้งรากตั้งฐานได้ แล้วก็แน่ใจว่าอ๋อจิตเรานี่เสื่อมไปเพราะขาดคำบริกรรมนั่นที่เราตั้งข้อสงสัยไว้ที่แล้วจิตเราเสื่อมนี่เพราะคงจะเป็นเพราะขาดคำบริกรรมที่นี่เอาคำบริกรรมมาติดเข้าไปแล้วมันไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยเรื่อย จนถึงขั้นนั้นแล้วเลยขั้นนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจึงเป็นที่แน่ใจว่านี่จิตขาดคำบริกรรมจิตเสื่อมได้ตรงนั้นเองเผลอได้ตรงนั้นเองนั่นกิเลสทำงานตรงนั้นเอาไฟเผาเราในระยะนั้นเองเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้เผลอใส่กันไปจนกระทั่งจิตนี้แนบสนิทเลยนะนี่อำนาจแห่งคำบริกรรมกับสติบังคับ

ทำสินะก้นเราเองแตกเราจะไปสงสัยที่ไหนเว้นคืนหนึ่งบ้างสองคืนบ้างนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งนะขัดสมาธิไม่ให้เปลี่ยนท่าใดคำว่าปวดหนักปวดเบาไม่ให้มีไม่มีข้อแม้เว้นแต่ปวดหนักเว้นแต่ปวดเบาไม่ให้มีเอาปวดหนักเอาทะลักออกเลยปวดเบามันไม่ปวดแหละเพราะเหงื่อเนี่ยมันออกอีวอนเปียกหมดเท่ากับเราซักผ้านั่นแหละแล้วมันจะเอาเยี่ยวมาจากไหนส่วนปวดหนักมันน่าจะเป็นได้อยู่แต่มันไม่เคยเป็นนี่แหละเอากันขนาดนั้น ทีเดียวจิตก็ยิ่งแน่นหนามันคงพอนั่งตลอดรุ่งทีนี้จิตก้าวเข้าสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งเราไม่เคยเห็นนะที่นี่เห็นในเวลานั่งตลอดรุ่งเวลามันจะเป็นจะตายจริงๆสติปัญญามันไม่อยู่นะมันจะหมุนตัวให้มันแก้เหตุให้ทันกับเหตุการณ์จิตจึงลงกันใหญ่โตทีเดียวจิตชนิดนั้นเราก็ไม่เคยได้รวมได้ลงลงในเวลาที่จนกรอกจนมุมที่ทุกข์มากๆทุกข์เผาคนทั้งเป็นสติปัญญาแก้กันด้วยเหตุผลต่างๆจนกระทั่งรวมลงได้เต็มที่เป็นแดนอัศจรรย์ขึ้นมานั่นล่ะที่นี่ไม่เสื่อมเลยล่ะตั้งแต่บัดนั้นมาไม่เสื่อมจิตก็ตั้งรากตั้งฐานได้เรื่อยเรื่อยขึ้นมานี่พูดเป็นคติแก่นักภาวนาทั้งหลายให้พอเป็นที่เข้าใจนี่คือทางนี้เราเดินมาแล้วผ่านมาแล้วว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ฐานเบื้องต้นเนี่ยลำบากมากตอนบริกรรมภาวนาหนักมากอยู่นะดีๆพอจิตมันละเอียดลงไปแล้วคำบริกรรมมันก็ค่อยหายของมันไปเองเพราะความรู้มันเด่นแล้วมันอยู่กับความรู้สติอยู่กับความรู้นั่นเลยไม่ได้ไปอยู่กับคำบริกรรมมันก็เด่นอยู่นั่นรักษากันอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นแหละ นี่ก็จิตก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเลยมีวิธีการปฏิบัติท่านผู้ที่เอาจริงเอาจังจะได้เห็นเหตุเห็นผลดังที่ว่านี้ไม่ไปอื่นความจริงจังคือธรรมความล้อแหละคือกิเลสหลอกคนความจริงจังอยู่ตรงไหนมันจะแสดงออกมาอย่างนั้นนี่เราพูดแต่เงื่อนเบื้องต้นให้พอเป็นคติเครื่องเตือนใจพอก้าวสู่นั่งภาวนาหามรุ่งหามค่ำแล้วจิตมันก็ยิ่งจ้าขึ้นไปยากขึ้นไปคำว่าจิตจะเสื่อมอะไรหายกังวลไม่เสื่อมแล้วไม่มีคำว่ากังวลว่าจิตจะเสื่อมไปอีกเหมือนแต่ก่อนไม่มีมีแต่ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเป็นหินไปเลยจิตดวงนี้เป็นหินไปเลยนั่งไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเพราะความคิดความปรุงแต่ก่อนไม่ได้คิดไม่ได้มันผลักดันออกมาอยากคิดอยากคุมเรื่องนั้นเรื่องนี้พอถึงขั้นจิตสงบมีกำลังเหนือกว่าแล้วความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญไม่อยากคิดนั่งเหลือแต่ความรู้ที่แน่วอยู่นั่นนั่นล่ะที่จิตติดสมาธิได้ติดตรงนี้เองนี่เราผ่านมาหมดรู้หมดนะจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาออกนี่ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขนาบพอนะเราไม่ได้ลืมเวลาติดสมาธิก็ท่านลากออกจากสมาธินี่สมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียงกันมานี่ก็เคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วท่านไล่ออกจากสมาธิสมาธิมันไม่ได้ฆ่ากิเลสนะสติปัญญามีทำไมไม่นำมาใช้นั่นคือเครื่องแก้กิเลสสติปัญญาต่างหากนะสมาธินี่เป็นที่เรียกว่าตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามาสู่จุดรวมแล้วคลี่คลายฆ่าได้ง่ายท่านว่างั้นการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสนี่ทำลายด้วยสติปัญญานะไม่ได้ทำลายด้วยสมาธิท่านสอนนี่ออกทางด้านปัญญาออกมันก็ไม่อยากออกเสียมันติดสมาธิเถียงกับท่านตาดำตาแดงสู้ท่านไม่ได้แล้วก็ออกพอออกทางสมาธิมันเปิดกว้างเลยเจ้านะเพราะจิตมันอิ่มอารมณ์แล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพอใช้ทางด้านปัญญามันก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างทีนี้มันก็พุ่งเลยที่ทางปัญญาอันนี้ท่านก็ล้างเอาไว้ค
ือเวลามันไม่อยาก

0: ออกพิจารณาภาวนาเหมือนหมูขึ้นเขียงท่านก็ลากลงจากเขียงในเวลามันออกทางด้านปัญญาทีนี้มันก็เห็นคุณค่าของปัญญาว่าเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิไม่ได้แก้กิเลสมันก็หมุนไปทางด้านปัญญาซะจนไม่ได้หลับได้นอนนี่เวลามากราบเรียนท่านท่านก็ใส่เปี้ยงเข้าไปอีกนี่ให้อยู่ในความพอดีเวลาควรพักสมาธิให้พักเวลาควรออกทางด้านปัญญาให้ออกอย่าออกแบบเตลิดเปิดเบิงท่านสอนละเอียดละออมากแล้วก็ก้าวตามนั้นก้าวตามนั้นเนี่ยเวลาปัญญาออกมันเห็นจริงๆนะเห็นกิเลสแก้ได้จริงๆประจักษ์ด้วยปัญญามันก็ยิ่งเพลินจนขนาดถึงสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องสติปัญญาฆ่ากิเลสเรื่อยเรื่อยไปเลยนี่เรียกสติปัญญาอัตโนมัติทำงานเองแต่ก่อนเราใสเพื่อความเพียรเดี๋ยวนี้ไม่ใสเวลามันมีกำลังพอแล้วมันเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสกิเลสเคยทำงานบนหัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติฉันใดสติปัญญาฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยขาดสะบั้นไปหมดสติปัญญาและมหาสติมหาปัญญาก็ยุติลงเองเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นมรรคเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วเรื่องมหาสติมหาปัญญาหรือสติปัญญาสุมาก็ยุติลงเองไม่มีตัวใดกิเลสตัวใดที่จะผ่านมาให้ได้ฆ่าหรือให้ได้ทำฆ่าสุดกับมันอีกเลยนั่นจึงเรียกว่ากิเลสสิ้นจะทำยังไงให้โกรธก็ไม่โกรธถ้าค้นหาความโกรธมีอยู่เรียกว่าความโกรธยังไม่สิ้นนี่ก็เป็นกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาถ้ายังค้นหามันเจออยู่ไม่เรียกว่าสิ้นกิเลสสิ้นแล้วค้นที่ไหนก็ไม่มีจึงเรียกว่าสิ้นแต่ท่านจะค้นหาอะไรก็ท่านประจักษ์แล้วนี่เราคลี่คลายออกมาให้รู้เฉยเรียกว่ามันหมดจริงๆจะค้นหายังไงมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าหมดว่าสิ้นกิเลสนั่นในพอจิตถึงขั้นบริสุทธิ์กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วมันจ้าขึ้นมาแล้วนี่กิเลสตัวใดจะมาแฝงขึ้นมาอีกให้ได้เอะใจว่าเออนี่กูนึกว่ากูทำลายมึงตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังมาแทรกขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้ไม่เคยมีนั่นท่านเรียกว่ากิเลสสิ้นความโลภ ก็สิ้นความโกรธก็สิ้นความรักก็สิ้นความชังก็สิ้นเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆที่เรียกว่าธรรมธาตุครองธาตุขันธ์นี่อยู่เท่านั้นใจนี่เป็นธรรมธาตุสิ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงแม้จะค้นหาให้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่มีเช่นอย่างเขามาฆ่าเนี่ยจะเขาฆ่าเราเราจะโกรธให้เขาเอากิเลสตัวไหนมาโกรธมันไม่มีจะโกรธได้ยังไงนั่นจะเครียดแค้นให้เขาได้ยังไงหรือจะให้รักให้ชังแบบโลกเขาเป็นได้ยังไงก็มันไม่ใช่โลกมันเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นค้นหาก็ไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติคือกิเลสเป็นสมมุติยอดสมมุติคือกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วก็จิตก็เป็นวิมุตติขึ้นมาหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วกิเลสจะมาจากไหนมันก็สิ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนั้นจะทำให้โลภ ก็ไม่โลภทำให้โกรธก็ไม่โกรธเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสเมื่อมันสิ้นไปแล้วมันจะมีมาจากไหนอีกตายก็ตายไปเฉยเช่นอย่างเขามาฆ่าอย่างนี้ที่จะให้เป็นความโกรธเคี่ยนเชี่ยแค่ในเขาไม่มีตายก็ตายไปเรื่องตามธาตุตามขันธ์เป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเองจะอะไรมาโกรธมาเชี่ยแค่ในเขามารักมาจังเรานี่เป็นกิเลสทั้งหมดเมื่อนั้นผ่านพ้นไปหมดแล้วมันก็เป็นฐานะสิ่งวันนี้มีไม่ได้นั่นนี่ละการชำระจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอันนี้ไม่ต้องไปถามใครสันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายผู้ปฏิบัติจะรู้ผลงานตัวเองตั้งแต่ต้นจนอวสานคือวิมุตตินิพพาน เป็นสันทิโกครั้งสุดท้ายหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นมาแล้วยังจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องชอบธรรมผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องสันทิโกครั้งสุดท้ายตัดสินขาดสะบั้นลงไปว่าเสร็จสิ้นแล้ววุติตังพรหมจริยังกตังกริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการชำระกิเลสทั้งมวลได้สิ้นซากลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีกิจงานใดที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ต่อไปอีกนั่นเรียกว่าท่านหมดงานกิเลสเนี่ยพาจัดโลกให้หมุนไปตามการทำงานไม่มีสิ้นสุดยุติไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนงานของกิเลสจึงไม่เคยสิ้นเคยสุดไปได้เลยจะเป็นอย่างนี้หมุนตัวไปอย่างนี้แล้วก็พาให้เกิดแก่เก็บตายหมุนไปเวียนมาอย่างนี้ตลอดไปพอกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วงานของกิเลสทำไม่มีแล้วมีแต่งานของธรรมงานของธรรมก็คือกิเลสตัวมันดีมันดิ้นก็ฆ่ามันแล้วแล้วจะไปดิ้นหาอะไรนั่นท่านว่าวุฒิธรรมพระมัจจริยังเสร็จงานแล้วที่นี่ตั้งแต่นั้นมากิเลสตัวใดจะมาแฝงขึ้นมาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ตลอดนิพพานตลอดกาลไหนๆเพราะกิเลสสร้างกองทุกข์สิ้นซากลงไปหมดแล้วท่านไม่มีทุกข์ในใจมีเฉพาะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เก็บไข้เด็กป่วยปวดหัวต่อร้อนหิวกระหายเป็นธรรมดาของธาตุขันธ์แต่ไม่สามารถจะซึมซาบจิตใจของท่านให้กำเริบไปได้เรียกว่าไม่มีนั่นแหละผู้สิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสิ้นกิเลสภายในจิตใจไม่มีนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมเอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานี่ก็พูดตั้งแต่ตั้งคำบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยเลื่อยมาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านี่แหละแล้วไปยังไงผิดหรือถูกเราเป็นผู้ดำเนินมาเองด้วยตัวของเราใจของเราเองผิดถูกประการใดเรารู้มาโดยลำดับบวกลบคูณหารมาโดยตลอดจนกระทั่งหมดผลบวกผลลบมีแต่ความพอแล้วโดยสมบูรณ์เท่านั้นนี่ก็มาพูดให้ฟังนี่แหละให้พากันปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สดสดร้อนร้อนตลอดเวลานะเหมือนกับกิเลสสดสดร้อนร้อนเพราะไอ้กิเลสนี่มีคนบำรุงส่งเสริมมันตลอดทั่วโลกดินแดนเพราะฉะนั้นมันถึงเด่นเต็มตัวของมันไปโลกไหนมีแต่โลกของกิเลสบ้านเขาบ้านเราเมืองเขาเมืองเราจนกระทั่งสัตว์ดิเรกชันมีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสัตว์มันจึงแสดงลวดลายของกิเลสออกมาได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแล้วทำโลกให้เกิดความเดือดร้อนให้กระทบกระเทือนกันตลอดมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีนี้พอฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วกระทบอะไรไม่มีเรื่องที่จะกระทบกับอะไรไม่มีกิเลสสิ้นซากไปแล้วเรียกว่างานจบแล้วที่ยายชำระความเรื่องราวทั้งหลายนี้ไม่นั่นแหละเรียกว่างานจบแล้วงานพระพุทธศาสนามีเวลาจบสิ้นนะงานของโลกนี้เป็นการเบิกกว้างวัฏวนพร้อมกับความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหมุนกันไปหมุนกันมานี้ให้เบิกกว้างไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยุติถ้ากิเลสพาทำงานดังโลกทั้งหลายทำกันอยู่นี้จะไม่มีใครยุติงานได้เลยไม่มีฝั่งมีฝาเหมือนกับคนหรือสัตว์ตกน้ำในมหาสมุทรมองหาฝั่งหาแดนไม่มีจะเห็นแต่มันว่ายน้ำปอมแปมคอยแต่จะตายเท่านั้นเองนี่จิตของสัตว์โลกที่หมุนไปเวียนมานี่อยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเท่ากับมหาสมุทรทะเลหลวงไม่มีฝั่งมีฝาว่าจะไปเกิดที่ใดตายที่ใดจะไปจมที่ไหนจะฟื้นฟูยากอยู่นะเรื่องจมนะมีประจำจัดสังขารนี่แหละนี่กิเลสพาทำงานเป็นอย่างนี้ท่านหลายจำเอานะจะพาให้หมุนนี้ตลอดเวลาจะให้พาไปสวรรค์นิพพานไม่มีทางสำหรับกิเลสจึงต้องมีธรรมเข้ามาเป็นเครื่องสกัดรั้งกั้นหรือล้างเอาไว้ให้จิตของเราได้ประวัติมาถึงกับถึงธรรมเรียกว่ามีที่ยืดที่เกาะเมื่อมีที่ยืดที่เกาะแล้วเป็นการเริ่มต้นที่จะตัดวัฏวนความยืดยาวทั้งหลายซึ่งไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั้นให้ย่นเข้ามายิ่งมา แล้ววัฏวนทั้งหลายก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาภพชาติจะเกิดจะกี่ภพกี่ชาติก็หดเข้ามาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลการทำบุญให้ทานจึงอย่าลดละนะนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ที่จะตัดภพตัดชาติคือกองทุกข์ทั้งหลายไปกับภพชาตินี้ออกโดยลำดับลำดาเมื่อความดีงามทั้งหลายนี่พอแล้วภพชาติขาดสะบั้นทุกข์อีกต่อไปนี่แหละงานของธรรมเป็นงาม ประมวลภพชาติเข้ามาให้หดเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนะหมุนหาไปไหนก็มันมีฝั่งมีฟ้าคอยแต่จะจมคอยแต่จะจมวัฏวนกิเลสพาสัตว์โลกหมุนจะไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีขอบมีเขตพอให้หลุดพ้นไปได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นเราสร้างอาจสร้างธรรมขึ้นภายในใจของเรานี้เรียกว่าสร้างฝั่งสร้างฟ้าสร้างเกาะสร้างแดนสร้างที่ยืดที่ก่อไว้เป็นลำดับพ้นไปโดยลำดับแม้จะไปเกิดบุญกุศลของเราที่สร้างมาจะไปเกิดเหมือนโลกที่ยังไม่ได้ถึงนิมูลพระนิพพานก็ตามเกิดเหมือนโลกหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาตรงไหนก็ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายที่เป็นไปตามกิเลสล้วนๆมีแต่กองทุกข์นะนี่ล่ะเอาไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วขาดสะบั้นไปหมดเรื่องวัฏวนกองทุกข์ทั้งหลายไม่มีเหลือเลยนั่นท่านพูดถึงพระนิพพานเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เพราะการสร้างบาปไม่ใช่เพราะความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งมีฝาดังที่เหลือลากพวกเราอยู่เวลานี้นะให้จำให้ดีนะจำมันนี้ให้ดีให้ไปปฏิบัติอย่านอนใจเราทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบเราทุกคนไม่มีใครมารับผิดชอบได้นะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเรามันสร้างด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์อีฉันก็สร้างแต่เรานี่เป็นมนุษย์ยังพอทราบจะว่าสร้างความดีความชั่วให้พยายามกันกองความชั่วทั้งหลายมันเป็นภัยต่อเราให้พยายามปัดออกให้สร้างความดีขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหนุนเราให้ไปสู่สถานที่ดีกติที่เหมาะสมเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวิมุตตินิพพานพร้อมหน้าแห่งการสร้างความดีพอตัวแล้วนี่เท่านั้นฟังจำมานะเอาละพอเหนื่อยว่าจะไม่พูดอะไรมันไปใหญ่แล้วนี่ว่าจะเทศว่ามันจะไม่เทศเวลามันไปมันไปมันอย่างนั้นเวลาในเทศเลยไม่ได้ห้ามล้อไปใหญ่เลยจนกระทั่งน้ำมันหมดแล้วอยู่เตาน้ำมันหมดแล้วอยู่ถ้าน้ำมันจะมีมันยังจะไปออกมาดีประมาณสักกี่นาทีละใครอยู่ใน
1: ก
0: ะ
1: 52
0: ครับ52ถึง52นาทีวันนี้มีเข้มข้นด้วยนะแล้วตั้ง52นาทีด้วยเหนื่อยที่หยุดนี่เพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยน้ำมันมันจะหมดน้ำมันจะหมดเลยหยุดไม่งั้นมันจะไปของมันอีกอ๋อเติมน้ำมันก่อนนี่น้ำมันเติมน้ำมันก่อนนี่ดูน้ำมันรถคนเหลืองก็คงมากนะนุ่นเต็มแต่ก็ได้ยินทั่วถึงกันนะไม่ออกข้างนอกวันนี้ดูคนมากนะสร้างรูปถนนก็เยอะนะหลวงปู่พรหมนี่แต่ก่อนท่านเป็นพ่อค้านะตั้งแต่เป็นฆราวาสท่านเป็นพ่อค้าสมบัติเงินทองมีมากนะไม่มีลูกด้วยนั่นที่สมบัติเงินทองมีมากทีเดียวนี่ที่นั่นคือคุยกับท่านสนิทสนมเรากับหลวงปู่พรหมนี่สนิทสนมกันมากนะเพราะงั้นถึงได้รู้เรื่องละเอียดรอจากท่านอยู่บ้านดงเย็นแต่ก่อนบ้านดงเย็นนี้เป็นอำเภอหนองหานเดี๋ยวนี้คงจะเป็นอำเภอบ้านดุงแล้วมั้งมันใกล้กับบ้านดุงเราไปพักอยู่กับท่านนานอยู่นะที่บ้านโรงเย็นตั้งแต่อยู่บ้านนามนก็อยู่กับท่านเป็นเวลานานพอออกพรรษาแล้วท่านก็มาจากวัดสุทาวาสมาที่วัดบ้านนามนนั่งไปทำที่พักอยู่ลึกก็พอดีกับที่เราอยู่เราก็อยู่ลึกๆนู่นเลยมาหากันง่ายต ตอนค่ำนี่ย่อมมาหาท่านคุยกับท่านถ้าวันใดไม่ได้

0: พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นประชุมฟังอัดฟังธรรมเราก็ด้อมมาที่นั่นคุยกันสนิทสนมมากกับท่านรู้สึกว่าท่านเมตตาเรามากอยู่นะท่านเป็นนิสัยเด็ดเดี่ยวมันเป็นพ่อค้าไม่มีลูกเลยเลยปรึกษากับแม่บ้านท่านนั้นละแม่เจ้าเรือนท่านแล้วจะทำไงนี่นะว่างั้นสมบัติเงินทองของเรานี่ก็มีไม่น้อยไอ้พวกลูกมันก็ไม่มีทำไงตายแล้วก็ทิ้งไว้นี่นั่นเวลาท่านพูดนะเพราะนิสัยท่านเด็ดเดี่ยวมากนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากเนี่ยของเต็มเนี่ยว่าไงเวลาตายแล้วของนี่กองนี่เกิดประโยชน์อะไรกันว่างั้นนะนี่เราประกาศให้ทานจะตั้งแต่วันนี้ไปพอทานเสร็จแล้วเราออกบวชทั้งสองคนจะเห็นด้วยไหมว่างั้นปรึกษากับแม่เจ้าเรือนท่านท่านนั่นก็พร้อมใจทันทีว่าพอใจว่างั้นเอาถ้างั้นก็ตกลงกันแล้วนะตกลงท่านประกาศแจกทานอยู่7วันของทั้งหมดทานหมดเลยแล้วทางฝ่ายแม่บ้านท่านก็ออกเป็นชีท่านเองก็ออกบวชติดสอนให้ตามไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเราที่เชียงใหม่แล้วท่านไปเล่าให้ฟังจนกระทั่งถึงสถานที่ที่ท่านฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปที่เชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟังหมดยิ่งทราบรายละเอียดเราเวลาคุยกันอยู่ที่บ้านนำบนเพราะไม่มีใครมีแต่เรากับท่านแล้วพอคำท่าว่าไม่ได้ไปหาพ่อแม่อาจารย์มั่นเราก็ด้อมมานั้นคุยกับท่านสนุกอยู่นั่นนะจึงได้รู้เรื่องของท่านได้ดีทุกอย่างจนกระทั่งสถานที่ที่ท่านบรรลุธรรมที่เชียงใหม่ท่านก็เล่าให้ฟังนู่นท่านผ่านมาตั้งแต่นู้นทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วเป็นวันที่จะไปเผาศพท่านเราก็ไปเผาศพท่านก็ได้เตือนบรรดาลูกศิษย์นี่วันนี้ถ้ามีโอกาสแล้วยังให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุแน่นอนคือเราทราบตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่คุยกันอยู่ว่านำมนต์แล้วท่านเล่าให้ฟังท่านผ่านแต่เมื่อไรท่านเล่าให้ฟังหมดแล้วทีนี้เวลาท่านเผาศพท่านเราก็ไปในงานยังได้บอกลูกศิษย์ลูกหาว่านี่ไอ้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุแน่นอนแน่เลยว่านี่พอเผาเสร็จแล้วไอ้พวกศิลอารักขาไปลูกกี่ชั้นเลยเข้าไปแตะไม่ได้เลยตกลงก็เลยไม่ได้บางคนที่รักษาอาถรรพ์ของท่านนะกี่ชั้นอยู่ในนั้นเลยเข้าไปแตะไม่ได้ถ้าว่าเราจะไปขอเป็นพิเศษได้แต่มันเสียใช่ไหมล่ะเห็นแก่หน้าโมโหโลกันนะเราเป็นคนทำให้เสียเพราะงั้นเราถึงไม่กล้าไปแตะเลยหากว่าเราจะขอพิเศษได้ทันทีก็พระทั้งวันรู้กับเราอยู่แล้วเนี่ยเคารพเรามากอยู่แล้วหากว่าเราไปขอสักชิ้นอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยได้ทันทีจะให้แบบลับๆที่นี่เราก็เลยกลายเป็นขโมยไปใช่ไหมล่ะมันไม่เป็นธรรมมันเป็นขโมยไม่เอาวะมันไม่เป็นธรรมวะตกลงไม่ไปแตะเลยแล้วอติมตั้งกายพระธาตุหากว่าจะขอได้เพราะพระเนนมันก็เคารพเรามากอยู่แล้วแล้วเราคุ้นกับท่านแต่เท่าไรพระเนนรู้หมดนี่สมมุติเราจะแบบร่ำๆมองๆไปขอพิเศษจะนี้เนี่ยโหจะได้ทันทีแต่ได้แบบขโมยสิแบบนั้นเราก็ไม่เอามันไม่เป็นธรรมเลยต้องเราเปิดเลยตกลงเลยไม่ได้ล่ะเราก็ไม่ได้ไปวันนั้นเลยเข้าแตะไม่ได้ทั้งพระทั้งฆราวาสเป็นแถววงกลมใครเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยไม่ได้อติท่านอติท่านกายพระธาตุอันนี้ทราบมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่อยู่วัดนำมนต์คุยกันโอ้ยสนุกสนานเฉพาะสองต่อสองคุยกันเรื่องภาวนาท่านเปิดให้ฟังหมดเลยเพราะฉะนั้น เวลาท่านมรณภาพวันเผาศพท่านจึงได้บอกบรรดาลูกศิษย์ว่านี่ให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนคือทราบมาแล้วตั้งแต่อยู่นามโอนทีนี้ไปมันแตะไม่ได้เลยตกลงไปเลยไม่ได้แตะไม่ได้พวกอารขามกี่ชั้นวะนั่นไงการไปพูดไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นไงเวลานี้ยังมีอยู่เยอะอยู่นะก็เพราะวงแคบเข้ามาก็คือวงกรรมฐานสายพ่อแม่อุจันมั่นเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้มากกว่าวงอื่นๆใหญ่ๆนะวงนี้เป็นวงออกจากท่านโดยตรงปฏิบัติอยู่กับท่านมาโดยลำดับแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานมาสืบเนื่องกันมาโดยลำดับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่มาสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นพวกเหลนพวกหลานไปแล้วก็นำแนวอันเดียวกันมาปฏิบัติเพียงว่ายังมีอยู่ผู้ทรงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้เงียบๆมีเงียบผู้ปฏิบัติถ้าตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วไปให้คะแนนป่าป่าเฉื่อยๆให้คะแนนก็คะแนนแบบเทวทัตด้วยแล้วหมายมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นเห็นไหมอ่ะมันไปเก่งกับผู้ที่จะมาจากไหนวะฟังที่เนี่ยสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ว่าอากาลิโกธรรมะไม่มีการฉันที่แวะเมืองขอให้ปฏิบัติเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติทั่วหน้ากันนั่นฟังที่เนี่ยนี่พระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็แยกไปว่าเช่นเดียวกับที่เอกที่เอกก็เป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาใครทำให้เกิดที่เป็นที่ทั้งนั้นใครทำให้เกิดทำเกิดทั้งนั้นนั่นนี่พระวาจาพุทธเจ้าแล้วผู้หลวงกองสำหรับวงกรรมฐานสายพระแม่ครูจันทร์มั่นยังมีอับอยู่เยอะอยู่นะเขาทำให้แสดงตัวยังมีหากรู้กันท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาส่วนมากตัวใหญ่เช่นครูบาอาจารย์นี่ท่านจะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจะเข้าไปหาแล้วเล่าเรื่องจิตตะภาวนาให้ฟังไปยังไงนั่นแหละครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จะทราบบรรดาเรื่องลูกศิษย์ทั้งหลายใครทรงมรรคทรงผลได้ยังไงครูบาอาจารย์จะทราบก่อนอื่นนะคือต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไปปรึกษาปารมณ์เวลานี้ภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็แนะให้ท่านทราบพร้อมแล้วว่าอยู่ขั้นใดภูมิใดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงมีอยู่เงียบๆวงกรรมฐานสายพระแม่จันทร์นั่นทั่วๆไปมีอยู่ทั่วไปอันเงียบๆที่มันโกงกันข้ามก็คืออิตาบัวเข้าใจไหมอิตาบัวนี่เลยเปิดจนทั่วแดนโลกธาตุเปิดทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยอิตาบัวแต่ก่อนจริงก็ไม่ได้เปิดนะแต่ก่อนจริงเงียบๆธรรมดาประเทศเจ็บๆเผ็ดๆร้อนๆกับพระที่ฟังอยู่ในวัดเฉพาะวัดบ้านมันตาเผ็ดร้อนก็อัดเทปเงียบๆเงียบๆเอาไว้แต่เวลาออกช่วยโลกคือเปิดเปิงออกตะเลิดเปิดเปิงก็มีอิตาบัวคนเดียวเลยธรรมะถ้าออกก็พิสดารต่างโลกเขาอะไรๆก็ต่างโลกเขานะอิตาบัวอย่างมักจะไม่ค่อยเหมือนโลกเขาเพราะว่าหันไปทางการบ้านการเมืองก็ฟาดจะแหลกไปเลยเข้าใจไหมหันมาทักศาสนาเอาใครเตะฟาดอีกแล้วก็จะไปทักศาสนาไปทั้งทางบ้านเมืองอิตาบัวเข้าใจไหมเราพูดจริงเราเป็นจริงพูดจริงเพราะเหตุไรเรามีแต่ธรรมล้วนๆในหัวใจอะไรขัดธรรมมันจะฟัดกันเลยอะไรขัดธรรมแล้วฟัดกันแม้แต่ทางชาติบ้านเมืองถ้าขัดกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นเราก็เอาเหมือนกันไม่มีทางฝ่ายพระมันขัดกับธรรมยิ่งเอากันง่ายพระด้วยกันใส่กันเลยเบี้ยงเข้าใจหรือเปล่าครับมันตกลงเรามีแต่อิตาบัวคนเดียวอย่างขวางโลก แต่ย้ายแต่ย้ายขวางธรรมเข้าใจไหมขวางโลกขวางเขาอยู่แต่ทุกคำทุกประโยคที่เราจะพูดไปออกสนามไม่ว่าจะเวทีใดก็ตามเราออกด้วยความเป็นธรรมล้วนๆเราไม่มีเรื่องโรคเรื่องสารเข้ามาเคลือบแฝงว่าจะเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีถึงเช่นอย่างคัดค้านขัดกับธรรมก็เอากันเลยเพราะธรรมเป็นความราบรื่นดีงามต่อโลกมาตั้งนานเรื่องที่เป็นก้างขวางคอเข้ามาขวางตรงไหนก็ซัดกันเลยซัดกันเลยนี่ละเดี๋ยวองค์อื่นถ้าไม่พูดเจ้ท่านยังเงียบบางสั้นเราไม่เงียบเพราะงั้นเรื่องจึงมักจะได้ยินจะเสียงอิสบัวออกสนามนะเข้าใจไหมมักจะได้ยินแต่เรื่องอิสบัวออกสนามอิสบัวไม่รอใครถึงถูกประกันไงว่ากันไปตามเหตุตามผลแล้วก็ไม่มีใครค้านมาค้านแต่ยังไงพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยตอบค่อยพูดหรือคัดค้านก็ดีทุกอย่างเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราถึงออกไม่พูดแบบโลกๆสงสารตรงนี้เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วผางเลยผางเลยแล้วใครละค้านไม่เห็นมีใครค้านมาไม่มีก็เพราะความถูกต้องที่มันขัดเข้ามาเนี่ยค้านที่มันขัดต่างหากอะไรไม่ขัดเราก็ไม่ว่าม ีพูดถึงเรื่องว่าความเปิดเผยก็เป็นเราใจเองเปิดเข้าใจไหมอ่ะเปิดออกหมดเลยจนไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวทุกวันเนี่ยเปิดออกหมดเลยใส่ตรงนี้ที่ให้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลวงตาเจ้าคะชาวมาเลเซียมา120กว่าคนเจ้าค่ะชาวมาเลเซียก็มา120กว่าคนเข้ามาถวายปัจจัยกับของฉันสังฆทานตรงนี้เจ้าค่ะแล้วก็จะไปสกลนครกราบหลวงปู่มั่นด้วยเจ้าค่ะ
2: เออๆไปไป
1: ทุกคนเท่าไหร่ทุกคนเท่าไหร่ถวายเงินสด 36,000 กว่าบาทแล้วก็ดอลลาร์อีก200บา
3: ทขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษ
1: เอามาอีกเหรอ
3: เดี๋ยวเดี๋ย
1: วมาจากมาเลเซียกับอินโดด้วยเจ้าค่ะมาเลเซียเจ้าค่ะเพราะเป็นระยะที่ใหม่เขาอาทิตย์หนึ่งเขาวันหยุดเขาเลยมากราบพระแถวนี้เจ้าค่ะแล้วจะไปกราบหลวงปู่มั่นด้วยที่สกลนคร
4: เราเห็นประชาชนเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานเราพอใจ พอใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะถูกลากเราให้หยุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับได้นะนอกจากนั้นที่โลกเพลิดเพลินกันไม่นี้จะฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดแล้วเพลิดเพลินในฟืนในไฟนะไม่ได้เพลิดเพลินในความดีงามอะไรเลยนี่เห็นพี่น้องทั้งหลายได้เข้าวัดเข้าวาคนเข้าวัดคนปฏิบัติศีลธรรมเป็นคนที่ตายใจได้ระหว่างกันและกันและตัวเองก็ตายใจได้อบอุ่นนะไอ้เรื่องที่เป็นเหล่านั้นไม่มีตายใจเจ้าของก็ตายใจเจ้าของไม่ได้นะเช่นปัญหากอบกวยเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆมาพ่อคุณมีให้เขาหลอกโลกให้เขาชมเชยดีใจสักนิดหน่อยส่วนฟืนไฟที่เผาไหม้ในตัวเองเพราะการทำชั่วช้านโมงนั้นเผาเจ้าของเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมคนอื่นคนใดเขาไม่รับละในโลกนี้ไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกนอกนั้นเหลวไหลทั้งนั้นนะให้จำไว้นะผู้นี้ผุดขึ้นมาจากแดนนรกขึ้นมาปรากฏองค์เป็นศาสดาองค์เอกครองนิพพานเรียบร้อยแล้วจึงมาสอนโลกให้พวกสัตว์โลกทั้งหลายมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ผู้นี้พูดถูกต้องแม่นยำให้ขอให้เชื่อถือเถิดถ้าเชื่อถือพระพุทธเจ้าแล้วตกทำตามพระพุทธเจ้าแล้วตกนรกหมกไหม้นะหลวงตาบัวจะตกแทนเลยนะเป็นอย่างอื่นไม่รับรองที่เขาพุ่งเฟ้อเหิมดีดดิ้นกันอยู่ด้วยความพอใจพอใจนั่นน่ะอันนั้นอาจจะพาให้จมในโลกนี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่อยู่ในใจของแต่ละคนละคนแสดงออกมาจึงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันนอกจากแสดงออกมามากน้อยเท่านั้นมันมีอยู่ในตัวของเราในการแล้วก็เผาเราถ้าไปใครทำตามมันแล้วเผาไม่ต้องสงสัยใครทำตามศาสดาพ้นไปโดยลำดับผู้นี้บริสุทธิ์พวกนั้นพวกพื้นพวกไฟพวกกิเลสตัณหาเป็นฟืนไฟทั้งนั้นส่วนพระพุทธเจ้าพระวจาที่รับสั่งมาแต่ละคำละคำนี้เป็นพระวจาที่อมอัดอมทำออกมาสอนโลกจึงทำให้โลกได้รับความสงบแล้วหลั่งไหลเข้าไปสันสวรรค์นิพพานกันน้อยกว่าไรผู้เชื่อพระพุทธเจ้าผู้เชื่อกิเลสหลั่งไหลลงในนรกถ้าธรรมดาแล้วนรกนี้ต้องขยายใหม่นะเรือนจำนักโทษมากต้องขยายเรือนจำใหม่ส่วนนรกนั้นไม่ต้องขยายเป็นกรรมของตัดเองมีมากมีน้อยเท่าไรใส่เข้าไปแน่นอัดอยู่นั่นเลยนี่เป็นเรื่องนรกไม่มีที่จะขยายนรกล่ะให้เป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์มีมากมีน้อยไหลลงไปก็อัดแน่นกันด้วยทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสให้พี่น้องจำเอาไว้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงโลกแต่เรื่องกิเลสนี่ไม่ว่าของท่านของเราอยู่ในใจหลอกตนเองแล้วก็ไปหลอกคนอื่นด้วยแล้วทำให้เป็นไฟด้วยกันทั่วโลกจำนะให้พอ สัญญาถามวาดิวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยนิวัชฌันตุสัพพโรโคมินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัชชาโสติพระวันตุเตชนบุรีนี่แปลว่าเมืองน้ำชนชะละน้ำบุรีเมืองชนบุรีแปลว่าเมืองน้ำส่วนมากมักจะเอาภาษาบาลีออกไปใช้เมืองไทยเราถือพุทธศาสนาตั้งชื่อตั้งนามยกฐานวรรณศัพท์มักจะเอาออกจากภาษาบาลีออกท้ายเช่นชนบุรีก็คือนี่เป็นบาลีทั้งหมดนั่นเองชนบุรีเนี่ยชะละแปลว่าน้ำบุรีแปลว่าเมืองชนบุรีแปลว่าเมืองน้ำอย่างนี้แหละเมืองไทยเราถือพุทธศาสนาส่วนมากเอาไปจากพุทธศาสนาเป็นชื่อเป็นนามเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะออกจากพุทธศาสนาทั้งนั้นนี่เป็นเจดีย์เหรอ
3: ครับเจดีย์ครับผม
4: เจดีย์เราก็เอาเทพนี้เข้าบัญชีของเรา
3: คร
4: ับ แล้วเงินสดให้ทางเจดีย์ตลอดก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอแยกเรื่องแยกกันทีทันทีเลยเจดีย์ก็อยู่ในหัวอกเรานั่นแหละว่างั้นนะเราได้พูดตกลงอย่างเด็ดขาดด้วยนะกับท่านทองที่เป็นเจ้าว่าเจดีย์ที่มันต้องใช้เงินสูงมากเดียว นี่เราเคารพครูอาจารย์ทั้งหลายนี่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งนะจะถูกรัตนามาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์เพราะฉะนั้นเราจึงรับปุ๊บเลยด้วยความเคารพครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นเราดูเองคัดเองไม่ผิดกงเป่งเลยที่ครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านจะถูกรัตนามาอยู่ที่เจดีย์หลังนี้ละเจดีย์มัทโสวราแล้วนั้นเลยจะเป็นจุดศูนย์กลางของพระเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้นะท่ามกลางเมืองไทยเราจุดนั้นนะ ให้พี่น้องทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาท่านจะอาราธนามาทั้งหมดอ่ะบรรดาท่านครูอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งนั่นคืออธิของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุแล้วนั่นแหละคือกลายพระอรหันต์ออกมาอย่างชัดแจ้งก็คือกลายอธิของท่านกลายเป็นพระธาตุเนี่ยสำหรับคณะกรรมฐานที่อยู่ร่วมกันมีครูบาอาจารย์องค์ใดไปยังไงท่านรู้กันหมดนะภายในวงกรรมฐานท่านรู้กันหมดแต่ถ้าไม่พูดเหมือนกับว่าครัวเรือนกรรมฐานจะเพาะจะพูดในครัวเรือนของตนไม่พูดออกไปข้างนอกนะที่นี่ครูบาอาจารย์หรือพระทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาร่วมกับครูบาอาจารย์นั่นนะองค์ไหนขั้นใดภูมิใดพระเหล่านี้รู้หมดนะ เพราะท่านประสานกันอยู่ตลอดเวลาพระกรรมฐานประสานกันตลอดเวลาเรื่องอัดเรื่องทำเพราะฉะนั้นองค์ใดมีภูมิบัติภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนท่านจึงทราบกันละเอียดรอทั่วถึงหมดในวงกรรมฐาน จึงเรียกว่าครัวเรือนกรรมฐานคนอื่นไม่ค่อยทราบนะถ้าไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้ารู้อยู่จำเพาะภายในเงียบอย่างนั้นแล้วพี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ได้มรณภาพนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบไว้แล้วนั้นองค์ใดถึงภูมิใดหรือภูมิสูงสุดท่านทราบไว้ก่อนแล้วท่านจะฟังเฉพาะไม่ออกนะไม่ออกง่ายๆล่ะ
3: นะครับเมื่อปจดครับ
4: เออปจด
2: นี่ล่ะเป็นง่ายเป็นล็อกคู่การครับเออง่ายเป็นล็อกคู่การคร
5: ับ ชื่อไพบูลย
4: ์เออ
5: สะอางชัยไปเป็นล็อกคู่การกรุงเทพครับ
6: กรุงเทพครับเราจะมากราบลาตาครับ
4: เออเอออ
6: ันนี้แล้วก็คนนี้
5: ขึ้นมาเป็นผู้กำกับคนใหม่
6: มาถวายตัวครับ
4: มาเป็น
5: ผู้ชิด
6: เป็นรับแทนผมครับ
4: เออ
2: นี่เป็นรองผู้กับอยู่นี่เพื่อนมาเป็นผู้กับเป็นรองผู้กับอยู่นี่แหละ
6: จากรองผู้กับขึ้นมาเป็นผู้กำกับครับ
4: เออนี่เราจะย้ายกรุงเทพนะ
6: ครับ
4: เ
6: ออยังไงถ้าหลวงตาไปโน่นจะได้ตามไปกราบครับ
4: นะไหนว่าไ
5: งตาไปกรุงเทพไปตามไปกราบที่กรุงเทพครับ
6: ที่พุทธมณฑลคร
4: ับ นี่ทางเวียงจันทร์ทางเวียงจันทร์ที่เราบอกไปว่าให้เขารถมาสองคันบอกว่ารถสิบล้อให้มาสองคันนี่พอดีเมื่อวานนี้เสียสมัยก็มาหรือวันคืนมีเอาข้าวมาแล้วเอาข้าวเอาอะไรข้าวมันเป็นพันนะมา
5: ครับ
4: พันกว่า
5: เอาข้าวเหนียว1,500ถุง
4: นั่นข้าวเหนียว1,500
5: รายการนะฮะแล้วรายการก
4: ็เอาว่า
5: ข้าวเจ้า500ถุงข้าวเหนียว1,000ถุงน้ำมันพืช480น้ำปลา1,200ขวดน้ำตาลทราย500ถุง
4: ถุงน้ำตาล500ถุงถุงละกิโล
5: ถุงละ1กิโลครับ
4: ฮะ
5: 1กิโลครับ
4: อืม500ถุง1กิโลเพื่อพ่อคือเสียสมหมายให้ลูกน้องเอาข้าวเอาเหล่านี้ที่มีบัญชีมาจอดอยู่ที่ศาลาใหญ่จะเอามาช่วยเราที่จะไปเรียนต่างเนี่ยเอามาช่วยแล้วเราก็บอกให้เอาไว้ที่ศาลาใหญ่เลยไม่ต้องมาเขาก็มารับที่ศาลาใหญ่ไปเลยใช่ไหมมันมาพอเขาบอกว่าเขามาถึงแล้วมือเช้าเราจึงไปดูซึ่งอย่างไรไอ้รถสองคันสิบล้อเนาะนี่เต็มแล้วนะซึ่งสิบล้ออย่างจันมันจะสิบล้อพิจารณามาจากไหนมันก็ต้องเต็มแบบเดียวแบบเดียวกันมีเพียงตรงนี้สิบล้อสองคันก็เต็มแล้วทางรุ่นมาก็จะต้องเต็มซึ่งของเราที่จะให้ก็จะไม่มีเลยสั่งมาอีกคันหนึ่งวันเป็น3,000สิบล้อด้วยกันสั่งไว้โทรศัพท์ไปแล้วทุกทีของเราก็ไม่ได้เลยก็เพื่อเสียสมหมายมาใกล้เยอะไปหมดแล้วเสียสมหมายเสียสมหมายลงสีร้อยเอ็ดนั่นแหละโหนับใจบุญที่สุดนั่นนี่ก็มาตีเยอะแล้วเนี่ยไม่ยินเราพูดอะไรแวบๆเมื่อ2วันมันเนี่ยพอไปก็สั่งลูกน้องออกมาคือเราพูดถึงเรื่องที่เราจะไปช่วยเรื่องกันเอามาก็2คันรถ10ล้อเหมือนกันถ้าทางรถมาก็จะถ่ายหรือก็เป็น10ล้อด้วยกันเต็มด้วยกันเราเลยจะไม่ได้เรื่องอะไรเสียสมัยแล้วตรงตีหมดเราต้องตั้งตัวใหม่หามันให้สั่งให้เขามาอีกคันหนึ่งมาจากเมืองกันเติมรถ3คันนะ
5: ครับ
4: ต่อมาของเราก็เรียกว่าอย่างน้อยก็1คันข้างเกลือสมหมายก็2คันจะต้องเอา3คันเอาไปเรียงกันเกลือสมหมายเป็นนักใจบุญมากนะเป็นคนใจบุญจริงๆกว้างขวางถึงไหนถึงกันเลยมันจะธรรมดานะนี่เราจะไปสร้างกระถิ่นบ้านแพง2วัดแล้วเตรียมเจ้าข้าวไปทางนู้นก็เอามาแล้วนะ มาถามว่าเจ้ากี่พันนะข้าวไม่ได้บอกว่ากี่สิบกี่ร้านนะเจ้ากี่พันโอ้ยไม่พูดผมเอาอะไรน้องหนาเนี่ยวะระวังพูดงานเลยก็ให้เอาไปเพียง1,500ระวังนะแต่จะเอา2,000-3,000เนี่ยไปเขาก็ให้1,500ทั้งนั้นก็จะตีออกทั้งนี้ก็ตีออกทั้งอย่างต่างอย่าสมหมายส่วนยองสีที่ใหญ่ใหญ่มากเนื้อวันมีใจคอกว้างขวางมากเลยทั้งนี้กับเราแล้วขึงไหลยุ่งกันเลยต้องตีเอาไว้ตีเอาไว้แล้วก็คุ้งออกมาเลยจะอยู่ที่ไหนก็ว่าอย่างต่างฟาดมารถ2 คันนะรถ10 ล้ออย่างนี้เราต้องได้ต่ำอีกขั้นหนึ่งเมื่อเป็นของเราขั้นหนึ่งแล้วของเสียสมหมายต้อง2 คันเลยสู้เสียสมหมายไม่ได้นะไปบ้านแพงเสียสมหมายก็จะโจมตีเราอยู่อ่ะเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนนั่นนะใจบุญมากที่สุดหนูถือใจโยงใหญ่โยงใหญ่มากคือว่าตอนมาเมื่อวันเสาร์จะมาเยี่ยมว่างตีวงเย็นกว่าก็แก้ถึงมามาวันนี้มาค่ำพวกเขาขายข้าวตั้งแต่ย่องถือไปว่าทั้งเกลียวตั้งรถบรรทุกข้าวไปขายย่องถือเป็นแถวยาวเหยียดเป็นเกลียวความยาวจัดให้เขาเอาของเอาข้าวเข้านั่นเรียบร้อยแล้วค่อยมาเพราะงั้นถึงจะมาค่ำนี่คนมือซื้อของแกก็เหมือนกันนะไอ้โยมศรีต้องจะอุดรเราก็ไปหนองบัวลำพูต้องไปนะไปชื่อไรเลยชื่อเขามามีพ่อเหตุใดวะชื่อโยมศรีก็มีสมไปทำไมเขาจึงไม่ไปมาจะหาเราดูกองข้าวนี่กองเท่าภูเขาจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะบอกว่าภูเขาได้เลยกองเนี่ยเขามาขายแล้วทำไมเขาจึงมาขายเฉพาะเราชื่อมีอย่างนี้ไหมไม่มีมีเฉพาะที่นี่ถ้าพ่อเห็นใจแล้วแกก็พูดถามตัวเองก็คงจะเป็นเพราะความซื่อสัตย์ที่ใจทำรถเข้ามานี่จะมีเบอร์แล้วน้ำหนักเท่าไรพอเรือผ่านมานี่น้ำหนักจะออกน้ำหนักของรถจะออกคือช่างดูเองว่างั้นเถอะไม่มีคำว่าคุกรีตายใจคือมันมีทั้งนี้มีทั้งนี้เวลาขาเข้าดูว่าทางนี้น้ำหนักทางนั้นตายตามนั้นเวลาขาออกน้ำหนักออกจากนี้ไม่ตายมันเขียนไว้อย่างนั้นนะคือกลมไปกลมมาคงจะเป็นพอนี้ในบางนะเราก็ไม่มีอะไรเขาก็เลยตายใจกับเราก็เห็นนี่อย่างทางไหนเขาจึงมาขายที่นี่แล้วเงินก็จ่ายเงินตกวันหนึ่งก็10 ล้านกว่าจะบอกจ่ายเงินกดทั้งนั้นที่อื่นมีเงินอะไรบ้างเงินเชื่อเงินขอดอะไรบ้างมันก็ไปผ่านไปเข้ามาไกลแสนไกลแล้วได้เงินขอดหรืออะไรเป็นลักษณะกู้ยืมไปก่อนไปมันไม่ได้เงินสดเขาก็ไม่อยากไปอันนี้ให้เงินสดทั้งนั้นวันหนึ่งดังน้อยไม่ต่ำกว่า10 ล้านอย่างเขามาขายเมื่อขายข้าวที่คนนับถือแกคือแกซื่อสัตย์เป็นกันเองหมดข้างไหนมาว่ายังไงให้ตามนั่งนี่เราทำอยู่ที่ไหนวันเย็นนะอย่างพวกลูกค้ามาขายข้าวให้เขาขายเท่าไหร่ก็ดูเลขเลยก็ว่าใครโกงใครอยู่เอาเลขนั่งตั้งน้ำหนักพอผ่านปุ๊บตัวเลขจะออกทันทีเดี๋ยวออกกันคือเวลาขากลับออกไปน้ำหนักเท่านั้นขาเข้าน้ำหนักเท่านี้บอกทั้งเข้าทั้งออกเลยนี่เนาะแล้วก็ตายกันนั่นกันนั่นเลยพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าที่บอกว่าแกไม่มีอย่างอื่นเลยนี่จะความตายใจต่อกันเอาอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยไม่ต้องมาถาม วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจึงเข้ามามากอย่างว่าจะมาเมื่อวันศุกร์นี้รถมาขายข้าวยาวกว่ากิโลอยู่เป็นแถวนอกข้างถนนใหญ่ไปนี้สอดไปถึงโน้นเลยนั่นแหละ จะจัดให้เขาเอาเข้ามาเข้ามาเป็นระยะระยะก่อนอย่างนั้นเนี่ยแกเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าถึงมากแล้วจ่ายก็จ่ายเงินสดด้วยไม่ให้ตกค้างมาได้เงินสดกลับปุ๊บกลับปุ๊บไม่ต้องก็มีเงินอะไรเงินผ่อนเงินอะไรไม่มีพวกลูกค้าทั้งหลายเขาก็ตายใจเข้ามาก็ได้เป็นความสุขใจไปด้วยเงินสดติดไปด้วยเลยมันถึงมากว่างนี่เพื่อพูดถึงเรื่องความสุขใจต่อกันตายใจกันได้เลยมีสิอยู่ตรงน้องเวรพูดยังไปอุดรก็ไปนะไปนู่นนะทางไหนทางไหนมาทางอุบลก็มาขึ้นนั่นเพราะฉะนั้นมันถึงมากเข้ากองเข้าขู่เขาขู่เขาเนี่ยกองเข้าเขาเปลือกนะไม่ใช่กองหนึ่งกองเดียวไม่มีที่เดียวเอาไปไว้ข้างนอกเป็นภูเขาอยู่ข้างนอกฟองพะเลยเข้าลงสีจะลงสีจะวันหนึ่งโอ้โหสีต้องอะไรกันจะบอกอะไรจะไม่นั่งลงสีก็ลงสีใหญ่นะคือว่าพวกค้าขายใหญ่โตอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าถึงไหนถึงกันเนาะสำหรับกับเรานี่ได้ตบเอาไว้ตีเอาไว้มันน่าจะคุ้มเลยคุ้มเลยมีบ้านแพงก็ไปจะไปแล้วนะข้าวจะเอาชิ้นกี่พันบอกโหยเอาอะไรกี่พันกี่แผ่นมาวะของเราก็เอาบ้างแล้วนะคือจะมาเอาคนเดียวไปได้เลยวะก็เราก็หาบุญเหมือนกันอยู่แล้ววะก็เลยให้แต่แกจะเอาบอกว่า 2,000 หรือ 3,000 ได้ทั้งนั้นวางไงรถจะมาเลยอย่าว่าเราก็เลยทั้งนั้นจะเอางั้นเอาซะ 1,500 ถุงละ12กิโลถุง12กิโลมีแค่ทำงั้นละ

0: อันนี้ก็มาแล้วสองคันรถดูแล้วเต็มทางเวียงจันทร์ก็รถสิบล้อมันก็เท่ากันมันก็เต็มสองล้อสองคันอย่างเดียวกันตกลงเราจะไม่ได้อะไรเลยเราต้องสั่งให้รถมาอีกวันนี้ให้รถคันมาอีกเป็นสามคันนั่นจะไม่ได้พวกอันนั้นล่ะพวกเครื่องน้ำปลาน้ำมันพืชอะไรจะไม่ได้ข้าวมันมากอยู่นั่นแกเอามาเท่าไหร่ร้อยนี่ที่แกเอามานี่ก็ไปหมดแล้วไอ้พวกน้ำปลาอะไรที่ติด
1: ครับเอาไปหมดแล้วครับ
0: นี่นั่นเท่าไหร
1: ่
0: ต้องอ่านนี่นี่ไปหมดแล้วน้ำปลาเลย
1: ครับข้าวเจ้านะฮะ500ถุงข้าวเหนียวอีก 1,000 ถุงน้ำมันพืช480น้ำปลา 1,200 ขวดน้ำตาลทราย500ถุง
0: ที่ว่านี่เป็นอันนี้เป็นอะไรที่ว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นขวดหรือเป็นอะไร
1: เป็น
0: ลัง
1: ฮะ 1,200 ขวดครับ
0: โ
1: อ้ก็เรียกสั่ง
0: ใส่ก็อย่างนั้นนะครับเต็มพอดีจะมาก็สองคันทั้งนั้นมาก็จากนี้ไปเต็มพอดีเราเลยไม่ได้ให้เพราะงั้นเราจึงสั่งทั้งนั้นมาอีกคันนึงเพื่อจะเอาเครื่องกระป๋องอะไรเราเรียกพวกน้ำปูน้ำปลาให้เป็นกันไปสามคันคราวนี้นะมันที่สามเขาจะมาเนื้อการทำบุญให้ทานการเฉลี่ยน้ำใจต่อกันเป็นความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนะทำพระพุทธเจ้าครอบหมดโลกธาตุนะไม่มีส่วนนั้นส่วนนี้นี่นะสัพเพสตานวสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งนั้นนั่นฟังดีต้องอาศัยกันความหมายว่าทีนี้ที่ไหนมีขาดบกพร่องขาดแคลนที่ไหนก็ต้องหนุนกันไปหนุนกันไปจากนั้นแล้วน้ำใจเป็นของสำคัญที่จะมีต่อกันไม่มีสิ้นสุดนะวัตถุให้ไปหมดไปแต่น้ำใจไม่หมดเนี่ยสำคัญมากที่บ้านแพงนี่ก็ทั้งสองวัดแกก็จะเอาไปหมดแล้วข้าวให้เอาไปเพียง1,500มาให้มากกว่านั้นเราบอกทางนี้เราก็จะขนไปของเราเหมือนกันของเราก็จะขนไปจากทางนี้นะทางโน้นก็ขนมาหรือมาทับเราหมดนี่เราเลยไม่ในเรื่องใช้ไม่ได้นะเราต้องเอาให้ได้บางอันนั่นแหละการทำบุญให้ทานไม่ไปไหนนั่นอยู่นะเข้าหาเจ้าของหมดที่ทำไปทั้งหมดไม่ตกเลี่ยเสียหายไปไหนเลยไปไหนเข้ามาสู่ใจบุญกุศลเป็นนามธรรมติดกับใจซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันไม่ว่าบาปว่าบุญทั้งสองอย่างนี้ติดตัวเองสมบัติเป็นทองเขาของเลยไม่ติดตายแล้วทิ้งเกลื่อนส่วนบุญกับบาปนี่ติดตรงหัวใจศาสดาองค์เอกพูดไม่มีสองถูกตามนั้นเลยทรงเห็นหมดนะชนรกนี่พระองค์ทราบหมดนะเนี่ยสัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรแต่ละลายอะไรจึงได้มาตกนรกอย่างนี้ทำกรรมอะไรไว้พระองค์จะย้อนปั๊บเดียวรู้หมดและคอมพิวเตอร์ของพระพุทธเจ้าของท่านผิดกันกับคอมพิวเตอร์ของโลกนะเท่าไหร่รู้หมดเลยคิดดูเดียวฝนตกตั้งกับตั้งกันนับเม็ดได้หมดนั่นตามเป็นอาจารย์เป็นคอมพิวเตอร์ของธรรมเป็นพระสารีบุตรแล้วกราบทูลท่านเรื่องความรู้ญาณของท่านมีความสามารถว่าฝนตก7วัน7คืนท่านรับได้หมดทุกเม็ดเลยนั่นโอ้ยอันนี้มันขี้ปฏิวสารีบุตรว่างั้นนะอย่ามาพูดเลยว่าเราจะทาคตฝนตกเป็นกลับเป็นกันเรานับได้หมดเลยนั่นปั๊บลง1เม็ดเป็นรับอัตโนมัติรู้ในตัวเสร็จเลยถ้าฝนตกตั้งกับตั้งกันเรานับได้หมดเลยทุกเม็ดว่านั่นฟังที่นี่ล่ะจึงสมควรที่จะเป็นศาสดาของโลกไม่ผิดว่าอะไรปั๊บถูกต้องคือศาสดาองค์เอกผู้สอนโลกให้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสบนหัวใจเรามันก็พาถลำต่ำไม้ไปทุกสิ่งทุกอย่างลงเหวลงบ่อลงนรกอวีจีมันลงได้ทั้งนั้นนี่เลยหลอกสัตว์โลกนะให้พากันจำมานะพระพุทธเจ้าหลอกสัตว์โลกนะให้พากันจำมานะพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ใดที่จะหลอกสัตว์โลกคำสั่ง

0: คอมพิวเตอร์แบบเดียวกันพระองค์ทรงทราบหมดทำบุญทำกุศลอะไรๆไว้บ้างถึงต้องมาไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นพระองค์ทรงทราบหมดนะนี่แล้วใครทราบสามเดชโลกธาตุมีใครทราบศาสดาองค์เดียวเป็นผู้ทราบแน่นอนตายตัวจึงเรียกว่าสวคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอันหนึ่งก็ท่านบอกเอกนัมมากิงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติทีครั้งละองค์เท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่อุบัติได้ยากมากที่สุดในสามเดชโลกธาตุอะไรยากคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์นี่ยากแสนยากคือกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี่หนึ่งไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าจะมาเป็นศาสดาสอนโลกได้ทีละองค์ได้ทีละองค์เท่านั้นเพราะเกิดได้ยากนี่แล้วเอกนัมมากิงอีกพระญาณอย่างทราบพระญาณอย่างลงตรงไหนไหนไม่มีอะไรค้านได้เลยถูกต้องแม่นยำที่เรียกเอกนัมมากิงหนึ่งไม่มีสองพระวาจาที่รับสั่งอะไรมาก็หนึ่งไม่มีสองเหมือนกันกงแนวเรียกว่าสวคาธรรมตรัสไว้ชอบเพราะทรงทราบทุกสิ่งตัวอย่างไว้แล้วด้วยพยานนั่นต่างกันอย่างนี้จึงสมควรที่จะเป็นศาสดาของโลกได้ใครไม่มีวาสนาจะไม่ได้เกิดจะไม่ได้พบพุทธศาสนาเต็มโลกเต็มสารก็เป็นพวกไอซียูคอยจมทั้งนั้นไม่ได้คอยขึ้นนะถ้าใครเชื่อพระเจ้านี่มีที่เกาะแล้วเกาะขึ้นได้เลยนี่จึงมาหายากนี่เราก็เกิดมาพบพุทธศาสนาอย่าประมาทนะอย่านอนหลับทับสิทธิ์ของตนสิทธิ์ของเรามีที่การสร้างคุณงามความดีมากน้อยอย่างไรไม่มีใครมาห้ามมากั้นกลางได้เราทำได้เต็มสิทธิ์ของเราเนี่ยเวลาบุญกุศลได้มาก็ไม่มีใครมาแย่งได้เลยเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นเนี่ยชื่อเอกนัมมากิงพระญาณอย่างท่านหนูไม่มีใครเลยพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อคนศาสดาองค์เอกนี้แล้วก็หมดฝังแล้วเราห้องไอซียูพวกประเภทไอซียูไม่มีทางพ้นไม่มีทางรอดมีแต่ทางจะตายนี่ก็มีแต่ทางจะจมถ้าใครเชื่อกิเลสจมทั้งนั้นล่ะถ้าใครเชื่อธรรมฟื้นได้จนกระทั่งถึงนิพพานพ้นไปได้นี่เรียกว่าผู้เชื่อธรรมให้จำมานะพระพุทธเจ้าอุบัติได้ทีละองค์ลงนี่ก็เป็นศาสนธรรมแทนพระองค์ท่านก็บอกไว้แล้วบอกว่าธรรมทั้งหลายนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วก็นี่คือศาสดาใครปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาใครออกนอกลู่นอกทางเขาแยกทางพิจารจงทั้งนั้นนะให้พากันจำนะละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละไม่พูดมากมันมากพอแล้วละนี่จะให้พรเพื่ออะไรมา
1: เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: เขาชนะที่24ต้องถึงว่าเลื่อนตำแหน่งหลายคนพอแบบคุยกันมาท่านรองภูมิกับอีก4ท่านนี่ได้เลื่อนเป็นภูมิกับท่านภูมิกับก็เลื่อนเป็นรองผู้การครับแต่คุยกันว่าได้มารับใช้หลวงตาเนี่ยบารมีอันนี้แหละคุยกันมาจะมีหลวงตา
0: จะคุยกันทั้งหมด
1: เลื่อนตำแหน่งทุกคนเลยครับเพิ่นจะลองเก่ากับเลื่อนขึ้นเป็นผู้กำกับอยู่นี
0: ้
1: ผู้มีตามประวัติการคร
0: ับ เริ่มมหาลัยเป็นยังไง
1: เลยมารับใช้ลูกตา
0: ถ้าจะให้คนนี้เป็นคนนั้นมาเป็นก็เสียใจกันมาหาเรานะเราบอกว่าให้เป็นทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไรให้เป็นทั้งหมดยกโคตรยกแท้มาให้เป็นทั้งหมดเอาละนี่ภาษาต่างมีตลก
2: เ
0: ล
2: ยประเทศไทย
1: ที
0: ่
1: จะม
0: า
1: ด
0: ู
1: ดอนแค่น
0: ั้
1: น
0: จังหวะไหนให้เป็นทั้งหมดหายละจังเลยดีจะให้พรให้พรให้เป็นทั้งหมดลูกเก้าร้านลูกโคตรแซ่บเป็นทั้งหมดลูกม้าเป็นไก่ให้เป็นน้ำด้วยกันทั้งหมดเลยก็เรื่องของดวงตาให้เป็นทั้งหมดเรื่องอื่นเป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องของตาให้เป็นทั้งหมดตลอดถึงหมูม้าเป็นไก่ให้เป็นเข้าใจเอาละพี่ใจฟอนมันสายแล้วนะนี่เราจะไปทำธุระไหมครับอิจิตังปฏิตังสงหังสิปะเมวาสันนิจจโตส าเพ

0: ูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่ละเลิกแล้วนะเอาเลิกโอ้ยวันนี้คนมากคนมากวันนี้เต็มไปหมดเลยเออหนึ่งใบพอใจพอใจวันนี้หนึ่งใบพอใจอะไร
1: ค่ะหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ข้าผู้ร่วมไปทานทำเงินทอง1บาทปัจจัย 4,000 เจ้าค่ะ
0: เออพอใจ
1: แล้วก็คนมีกิเลสเห็นแก่ตัวค่ะ 1,000
0: เ
1: ออค่ะค่ะก็เนื่องเจริญฝากมาถวาย 3,000 ค่ะ
0: ถ้าฝากเสียไปแล้วจะได้หลายพันตัวนี้นะ
1: คุณลาวิภาวะถึง500ค่ะในซองนี้ 8,500
0: ค่ะพอใ
1: จ
0: นั่นแต่ที่นี่ว่าในซองเท่าไหร
2: ่หนึ่งบาทคร
0: ับ เออนี่ไม่หนึ่งแน่หนึ่งบาทหนึ่งบาท
1: ค่ะเออพาวันสุนทรีคุณแจ้งของค่ะ
0: เออเออเ
1: ออกินมาข้าวเย็นแต่ก็ไม่ค่อย
0: เจ้า
1: ค่ะ
0: เออ
1: หนึ่งบาท
0: น
1: ะ
0: นั่นนี่เช็คก็ตั้ง 6,000 นะของเล่นอะไรเออ2ครั้งได้อีก1บาทนะ
2: ครับเป็น2บาทครับ
0: เป็น2บาท
2: ครับผม
0: นั่นได้เรื่อยขึ้นไปละ2ครั้งเนี่ยเรียกว่าน้ำไหลซึมไปเรื่อยอย่างนี้แล้วมันก็มากเองเมื่อซึมเข้าไปอยู่ก็เราก็เต็มขึ้นมาเองเราได้พาพี่น้องทั้งหลายดึงชาติไทยเราขึ้นให้แน่นหนามันคงแล้วแล้วเราตายแล้วเราอยากจะพูดว่าจะไม่มีใครนำนะว่างั้นนะ อย่างที่นำมาแล้วเรานำพี่น้องทั้งหลายมาก็สมมติสมหมายทุกอย่างห้องคำเราก็ตั้ง11ตันเวลานี้11ตันกับ200กิโลกว่าเลยนะที่200นี่ยังไม่ได้เข้าไอ้ส่วนที่เข้าเรียบร้อยแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วไอ้ส่วนที่นี่รับเข้าไปเป็น200นี้ยังไม่ได้เข้าคือยังไม่ได้หลอมก็มีหลอมก็มีแล้วต่อไปพอทุกคนแล้วก็จะเข้าเหมือนกันอย่างนี้แหละหนุนขึ้นไปอย่างนี้อ่ะหนุนชาติของตนเอง
3: ครับ 30,000 ครับ
0: อะไร 30,000
3: เนี่ยชีกลุ่มพรพิพัฒน์ทำบุญแล้วอุทิศให้พ่อสมพงษ์พรพิพัฒน์10,000ถวายหลวงตาอีก10,000เครื่องมือแพทย์เรื่องโรคตาอีก10,000เจดีย์วัดอโศกครับ
0: เออๆนี่เขา 10,000 นะ
3: ครับ
0: เออเราเอานี่เป็นเช็คเหรอ
3: เช็คครับ
0: เออถ้าเป็นเช็คแล้วถ้าเอาเงิน 10,000 เนี่ยหักทาง
3: เดี๋ยว
0: เจดีย
3: ์ใหญ่เขาไปจัดการแล้วคร
0: ับเราจะเอาเช็คนี่เอาเช็คนี่เข้าบัญชีส่วนเงิน 10,000 หักไปทางเจดีย์เลยเงินเช็คนี่เราจะเอาเข้าบัญชีของเราเข้าใจนะมีมาเมื่อไหร่นะ
1: มาวันนี้เจ้าค่ะถึงตอนเช้าเจ้าค่ะ
0: นะ
1: ถึงเมื่อเช้านี้เจ้าค
0: ่
1: ะบูชาธรรมเจ้าค่ะ
0: เราไม่เห็นหลายวันเราก็เลยคิดเอ๊ยยังไงนะตายแล้วยังนานเอ๊ย
1: โอ้ยอ่าน
0: ะเอ๊ยยังไม่ตายอ๋อนี่ฮะเวลานี้ก็ยังไม่ตาย
1: แม่มาด้วยเจ้าค่ะ
0: เออเหร
1: อ
0: ไหน
1: ม
0: า
3: แม่มาด้วยครับ
0: แม่มาด้วยอ๋อแม่อยู่แก่เอาแม่ด้วยอ๋อแม่ก็มาดูมาไม่ตายมาด้วยทั้งกันทั้งสองคนเออไปเออละ
2: ด
0: ี
2: จัดครับเช็ค10,000ที่เจดีย
0: ์เจดีย์
2: เงินสดแล้วคร
0: ับ หักไปแล้วนะ
2: ครับผม
0: เออหักอันนี้เราเข้าบัญชีของเราตายชั่วโลกอันนี้ก็ดีเงินบรรดาวัดประวัติศาสตร์เป็นเงินทั่วโลกทั่วไปหมดเลยเราไม่เจ็บไม่มีเราไม่มีออกตลอดเลยเห็นไหมเห็นนะ
3: ครับ
0: เสร็จแล้วจะไปแล้วมาเสร็จแล้วจะไปแล้วใครไม่ไปจะตายอยู่นี่แหละก็เลยว่าแต่เราไม่มากุศลาให้ตอนนั้นเราเหนื่อยเข้าใจไหมพวกนี้นะนี่เราจะไปให้พรเสร็จแล้วเราจะไป ครไม่ไปจะตายอยู่นี่เดียวก็เลยว่าแต่แล้วไม่มาขุศละให้ตัวนั้นเองก็ใหญ่ผู้เด็ดตุ้มแม่อะไรมันอีมันนะไม่อยากกินต้มยำเดือดว่ะต้มยำเดือดต้มยำเดือดมันอร่อยนะยาต้องมาลงล่างใกล้นะเดี๋ยวถูกต้มยำละไปละที่นี่นั่นเบียงจันตกลงมาสามคันนะเขาเข้าใจแล้วนะ
4: เข้าใจดี
0: เขาจะมาสามคันเหรอ
4: เข้าใจดีแล้วครับ
0: เออเยังกันมา3คันเสียสมัยแย่งไปแล้ว2คันเราเลยไม่ได้เราต้องสั่งมาอีกคันนึงไม่งั้นมันเสียรวดลายว่ะลูกศิษย์แซงหน้าครูไม่มีปัญญาสู้มันไม่ได้นะต้องมีปัญญาเราตัวเองต้องมีปัญญาสู
2: ้ยาครับผม
0: ฮะ
2: อันนี้ไม่ใช่ยา
0: อะไร
2: ไม่ใช่ยาคุณลุงตาเลยคร
0: ับ แก้อะไร
2: มันเปลี่ยนตกนะตัวนี้คร
0: ับ นะ
2: ประเด็นหนูมา
0: ถึงก็มันไม่รู้ว่ามันจะกินใครจะตายกินเนี่ยถ้าโยนก็โถนไม่ตายก็ไม่รู้วิธีกินจะไปเอาไง
2: มันกระเด็นออกมาถูกของคงจะเป็นของลุงตาครับผม
0: ของเราเหรอ
2: ครับผม
0: มันกระเด็นออกมาเหรอเหรอกระเด็นออกมาเมื่อไหร่กระเด็นออกมาเมื่อไหร
5: ่เลยเวลาแล้วไม่เอาเลย
0: แล้วไม่เอาแล้วไม่แน่ใจแล้วไม่อยากตายยาเม็ดยาเม็ดหนึ่งมาแรกเราให้ตายไม่เอาแต่ที่ไหนเห็นตะลุดหลงตะบัวมันอะไรนั่งหนานุ่มนุ่มมันผีลืมนะพวกนี้นะเราไม่เป็นบ้ากับหลืมนี่นะใครจะชมจะยกจะยอจะเหยียบจะย่ำเท่าเก่าตกหมดความชมก็ตกเลยความติก็ตกไปไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่เลื่อนเท่านั้นโอ้ไปแล้วที่เข่านี่สำคัญเข่านี่ค่อยๆลุกเข่ามันแป๊บเดียวขนาดล้มเลยนะ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: การที่ท่านอนุรุทธะจะเข้ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนานั้นมีต้นเหตุมาจากครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมของมลกษัตริย์ในเวลานั้นพวกสักยะกุมารออกบรรพชาเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากพระเจ้าสุโธทนะมหาราชผู้ทรงเป็นพุทธบิดาโปรดให้ประชุมตระกูลสักยะทั้งหมดแล้วตรัสว่าถ้าบุตรของเราอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยรัตนเจ็ดประการควายและหุ่นหลานของเราก็จะมีหมู่กษัตริย์ห้อมล้อมพวกท่านจงรู้ความหมายนี้และบัดนี้บุตรของเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจงมีกษัตริย์เป็นบริวารขอพวกท่านจงให้กุมารตระกูลและหนึ่งคนออกบรรพชาเมื่อพระเจ้าสุโธทนะมหาราชตรัสดังนี้แล้วได้มีคัตติยะกุมาร 1,000 พระองค์เสด็จออกบรรพชาพร้อมกันในคราวนั้นมหานามะผู้เป็นพระเชษฐาของพระอนุรุทธเถระมาปรารภถึงเรื่องนี้แล้วจึงปรึกษากับอนุรุทธะว่าอนุรุทธะบัดนี้พวกสักยะกุมารผู้มีชื่อเสียงพากันออกบรรพชาตามพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในตระกูลของเรายังไม่มีใครออกบรรพชาเลยน้องจะบรรพชาหรือว่าจะให้พี่ออกบรรพชาเล่าอนุรุทธะผู้ไม่เคยรู้จักเหตุการณ์อะไรตอนนี้อะไรพอฟังมหานามะพูดถึงการบรรพชาจึงถามพระเชษฐาว่าการบรรพชานั้นได้แก่อะไรการบรรพชาได้แก่ผู้บรรพชาต้องการโกนผมและโกนหนวดนุ่งห่มผ้าเหลืองนอนบนที่นอนที่ปูลาดด้วยไม้หรือเตียงพักด้วยหวานต่างหากแล้วที่อาจารย์ริกบินทบาทเลี้ยงชีพมหานามะอธิบายเจ้าพี่น้องเป็นคนมีความสุขมาแต่เกิดไม่สามารถจะออกบวชได้เจ้าพี่ออกบวชเองเถอะนะอนุรุทธ์รีบพูดบ่ายเบี่ยงมหานามะจึงพูดถึงการอยู่ครองเรือนนี่เนี่ยอนุรุทธะถ้าน้องไม่บรรพชาขอจงเรียนรู้หน้าที่การงานของผู้อยู่ครองเรือนเสียก่อนที่จะสอนให้น้องจงตั้งใจฟังเจ้าพี่การงานนั้นได้แก่อะไรอนุรุทธะถามขึ้นด้วยความไม่รู้จริงๆเหตุนี้เพื่อมีการสนทนากันระหว่างกษัตริย์ทั้งสามพระองค์พอเป็นพยานยืนยันถึงการไปรู้จักการงานนั้นดังนี้วันหนึ่งกษัตริย์ทั้งสามคือกิมพิระภัททิยะอนุรุทธะได้ถามซึ่งกันและกันว่าใครรู้บ้างข้าวสุกเกิดที่ไหนข้าวสุกเกิดที่ยุ้งฉางกิมพิระตอบขึ้นก่อนเหตุที่ตอบเช่นนี้เพราะวันหนึ่งท่านเคยเห็นกรมสักข้าวเปลือกจากยุ้งจึงเข้าใจว่าข้าวสุกเกิดที่ยุ้งท่านที่ไม่รู้จักที่เกิดแห่งข้าวสุกภัททิยะพูดคัดค้านขึ้นและตอบคำถามนั้นว่าข้าวสุกเริ่มเกิดขึ้นในหม้อข้าวถึงจะถูกเหตุที่ภัททิยะตอบดังนี้เพราะเคยเห็นคนคดข้าวจากหม้อข้าวนั่นเองจึงเข้าใจอย่างนั้นท่านทั้งสองไม่มีใครรู้จักที่เกิดข้าวสุกเลยอนุรุทธะกล่าวขัดขึ้นมาปฏิเสธคำตอบของท่านทั้งสองแล้วตอบคำถามนั้นตามความเข้าใจของตนเองว่าข้าวสุกเกิดขึ้นที่ถาดทองคำใบใหญ่ประมาณศอกกำมือคือศอกที่มือกำไม่แบออกถึงจะถูกคำตอบของอนุรุทธานี้ท่านตอบเพราะไม่เคยเห็นคนตักข้าวหรือหุงข้าวหรือคดข้าวเลยเคยเห็นแต่ข้าวสุกในถาดทองคำ ที่มีคนนำมาวางไว้ข้างหน้าเท่านั้นทำให้เข้าใจว่าเวลาต้องการบริโภคข้าวข้าวจึงเกิดขึ้นในถาดทองคำเป็นอันว่ากษัตริย์ทั้งสามพระองค์ไม่มีท่านผู้ใดผู้หนึ่งรู้จักที่เกิดแห่งข้าวสุกเลยเพราะการรู้จักการงานนั้นอนุรุทธะจึงถามมหานามะว่าเจ้าพี่การงานของผู้ครองเรือนนั้นได้แก่อะไรมหานามะจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นที่จะสอนการงานของผู้ครองเรือนให้แก่น้องเริ่มขั้นแรกต้องให้ไถนาก่อนครั้นไถนาแล้วต้องให้หว่านข้าวเมื่อหว่านแล้วต้องไถน้ำเข้าพอไถน้ำเข้าแล้วต้องปรับระดับน้ำให้เสมอครั้นปรับระดับน้ำให้เสมอแล้วต้องให้ถอนหญ้าเมื่อถอนหญ้าแล้วต้องให้เกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวแล้วต้องให้ขนข้าวเข้าลานครั้นขนเข้าลานแล้วต้องทำเป็นกองไว้เมื่อทำเป็นกองไว้แล้วต้องให้หนวดข้าวพอหนวดแล้วต้องให้ส่งฟางทิ้งแล้วต้องให้โปรยหรือสาดเข้ารีบทิ้งครั้นโปรยหรือสาดเข้ารีบทิ้งแล้วต้องให้ขนขึ้นยุ้งฉางเก็บไว้และผู้ครองเรือนจะต้องกระทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีไปไม่มีจุดจบเลยอนุรุทธะฟังเรื่องทำงานแล้วกล่าวว่าการงานทั้งหลายถ้ารู้จักจบสิ้นที่สุดของการงานนั้นมองไม่เห็นเลยเมื่อไรการงานทั้งหลายจึงจะสิ้นไปเมื่อไรเราจึงไม่ต้องกระทำอะไรและจะได้รับความสุขในกามารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนามี5อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเต็มที่มหานามะจึงกล่าวชี้แจงว่าอนุรุทธะการงานทั้งหลายย่อมไม่รู้จักจบสิ้นหรอกนะที่สุดแห่งการงานทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแม้เมื่อการงานยังไม่สิ้นมารดาบิดาปู่ย่าตายายของเราได้สิ้นชีวิตตายไปก่อนแล้วอนุรุทธะคิดเบื่อหน่ายต่อการงานจึงบอกมหานามะว่าถ้าอย่างนั้นขอเจ้าพี่จงอยู่ครองเรือนเถิดข้าพเจ้าจะออกบวชเองทันทีที่อนุรุทธะตกลงตรงใจออกบวชจึงไปเข้าทูลพระมารดาว่ากระหม่อมอยากจะบวชขอพระมารดาจงทรงอนุญาตแก่กระหม่อมเถิดพระมารดาตรัสว่าลูกทั้งสองเป็นบุตรสุดที่รักใคร่พอใจของมารดาทั้งนั้นแม้แต่ตายไปมารดาก็ไม่อยากจะจากลูกไปเมื่อลูกยังมีชีวิตอยู่มารดาจะอนุญาตให้ลูกบวชได้อย่างไรอนุรุทธแม้จะถูกพระมารดาตรัสห้ามก็สู้พยายามเฝ้ารบเร้าอ้อนวอนทูลขออนุญาตเป็นครั้งที่สองและสามตามลำดับแล้วก็ถูกพระมารดาตรัสห้ามอย่างนั้นอีกแต่ในที่สุดพระมารดาทรงพิจารณาดูว่าเห็นว่าอนุรุทธะมีใจแน่วแน่ที่จะบวชจึงทรงคิดหาอุบายที่จะไม่ให้อนุรุทธะออกบวชโดยทรงพระดำริถึงพัทยราชาผู้เป็นพระสหายของอนุรุทธะว่าพัทยราชานี้ได้เป็นพระราชาของสักยะทั้งหลายท่านคงจะไม่อาจออกวันบัญชาได้จึงได้ตรัสกับอนุรุทธะว่าโดยถือเป็นข้อตกลงกันว่าพ่ออนุรุทธะถ้าพัทยราชาเสด็จออกบวชลูกก็จงบัญชาเถิดอนุรุทธะไม่ได้รอช้าไม่เสียเวลาแม้แต่น้อยรีบไปเฝ้าพัทยราชาและทูลด้วยความคุ้นเคยกันว่าสหายเอ๋ยการบรรพชาของเราเนื่องด้วยการบรรพชาของสหายพัทยราชาจึงตรัสว่าถ้าการบรรพชาของสหายเนื่องด้วยการบรรพชาของเราหรือไม่ก็ตามทีเถิดการบรรพชานั้นจะได้มีขึ้นเราจะออกบรรพชากับสหายขอสหายจงบรรพชาตามสบายเถิดอนุรุทธะฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวชวนว่าเราไปบรรพชาด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยนะ ัทยราชาตรัสปฏิเสธว่าเรายังไม่อาจที่จะบรรพชาได้แต่สิ่งใดที่เราอาจจะกระทำแก่สหายได้เราจะช่วยกระทำสิ่งนั้นให้ขอสหายจงบรรพชาก่อนเถอะอนุรุทธะกล่าวอ้างถึงพระมารดาและทวงพระวาจาของทัตติยราชาขึ้นว่าท่านแม่ได้ตรัสแก่เราว่าถ้าหากทัตติยราชาเสด็จออกบวชลูกจงบรรพชาเธอและสหายได้กล่าวกับเราแล้วว่าถ้าบรรพชาของท่านเนื่องด้วยกับของเราหรือไม่ก็ตามทีเถิดการบรรพชานั้นจะได้มีขึ้นเราจะออกบรรพชากับสหายเพราะสหายจงบรรพชาตามสบายเถิดเพราะฉะนั้นเราทั้งสองจะต้องบรรพชาด้วยกันอันหนึ่งในสมัยนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้กล่าวคำสัตย์เป็นผู้รักษาสัจวาจาเมื่ออนุรุทธะกล่าวทวงพระวาจาของพัทธิยราชาขึ้นฉะนั้นพัทธิยราชาจึงตรัสกับอนุรุทธะว่าสหายเราจะกระทำตามที่พูดแล้วนั้นแต่ขอให้สหายรอสัก7 ปีเถิดต่อเมื่อล่วง7 ปีไปแล้วเราจึงจะออกบรรพชาพร้อมกันอนุรุทธะกล่าวแย้งว่าเวลา7 ปีนั้นนานเกินไปเรารอไม่ได้ทัตติยราชาจึงตรัสขอให้รอลดลงมาเป็น6 ปี5 ปี4 ปีลดเรื่อยลงมาจนเหลือเพียง1 ปีอนุรุทธะกล่าวตอบว่าเวลา1 ปีก็รอไม่ได้พัทธิยราชาจึงตรัสขอลดลงมาว่าขอให้รอสัก7 เดือนได้ไหมอนุรุทธะตอบปฏิเสธทันทีว่าเวลา7 เดือนก็รอไม่ได้พัทธิยราชาจึงตรัสขอลดลงมาเป็น6 เดือน5 เดือนและลดลงมาจนเหลือเพียงครึ่งเดือนแต่พอได้สดับฟังคำปฏิเสธจากอนุรุทธะว่าแม้เวลาเพียงครึ่งเดือนหรือ15 วันก็ยังนานนักรอไม่ได้ในที่สุดพัทธิยราชาจึงตรัสขอลดหย่อนลงมาว่าถ้าอย่างนั้นขอให้รอสัก7 วันพอให้เราได้มอบราชสมบัติให้แก่บุตรและพี่ชายน้องชายเสียก่อนจะได้หรือไม่ประการใดอนุรุทธะพิจารณาเห็นว่าในระยะเวลาพอสมควรจึงกล่าวตอบว่าได้เพราะเพียง7 วันเท่านั้นไม่นานเกินการไปฝ่ายอนุรุทธะเมื่อตกลงกับพัทธิยราชาจนเป็นที่เข้าใจกันทั้ง2 ฝ่ายเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นจึงได้ไปเที่ยวชักชวนสักยะอื่นๆได้3 ท่านคืออานนท์ภัคคุกิมพิละกับกุลยวงศ์1 ท่านได้แก่เทวทัตและอุบาลีผู้เป็นนายภูสามาลาอีก1 คนรวมทั้งหมด7 ท่านด้วยกันบุคคลทั้ง7 ท่านได้หาโอกาสเสวยสุขสมบัติใหญ่อยู่ตลอด7 วันซึ่งเปรียบปานเทพเจ้าเสวยทิพยสมบัติฉะนั้นแล้วเสด็จออกพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเหมือนกับจะเสด็จประพาสพระราชอุทยานพอไปถึงเขตแดนของกษัตริย์อื่นแล้วรับสั่งให้จตุรงคเสนาหรือจตุรงคพลกลับและเสด็จเข้ายังราชธานีของกษัตริย์อื่นต่อไปกษัตริย์ทั้ง7 พระองค์ทรงเปลื้องครึ่งทรงออกแล้วหอบของส่งให้แก่อุบาลีและกล่าวว่านี่แน่อุบาลีท่านจงกลับไปของจำนวนเท่านี้จะพอเลี้ยงชีพของท่านแล้วอุบาลีกระบกร้องไห้ลิ้นเกลือดอยู่ใกล้ๆพระบาทของกษัตริย์เหล่านั้นไม่ต้องการจะรับเลยแต่จำเป็นจำใจรับเพราะไม่อาจฝ่าฝืนอำนาจได้ครั้นถ้ารับมาแล้วก็กลัวความเข้าใจผิดของสักยะทั้งหลายจะคิดว่าเราฆ่าพวกราชกุมารเพื่อชิงเอาเครื่องประดับพวกสักยะเป็นพวกดุร้ายอาจลงพระราชอาญาถึงกับรับสั่งฆ่าเราเสียก็ได้ฉุกคิดขึ้นว่า เหตุใดสักยะเหล่านี้ได้สละของที่มีค่ามหาศาลเหล่านี้เหมือนกับผมเขละแล้วออกบรรพชาได้ท่านคิดแล้วจึงห่อเครื่องประดับแขวนไว้ที่กิ่งไม้และบอกว่าผู้ต้องการจงถือเอาไปเถิดแล้วรีบกลับไปหากษัตริย์เหล่านั้นเมื่อพวกกษัตริย์ตรัสถามถึงการกลับมาก็ทูลแจ้งความประสงค์ของตนให้ทรงทราบและได้รับความเห็นชอบในที่สุดบุคคลทั้ง7ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณอนุปยนิคมแล้วกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตแต่ก่อนที่พระบรมศาสดาจะประทานการบรรพชาท่านพระอนุรุทธะได้กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ประทานการบรรพชาแก่อุบาลิการะบบก่อนเพื่อลดคัตยมานะของพวกตนให้เบาบางจากกันทสันดานพระบรมศาสดาก็ทรงอนุญาตตามประสงค์นั้นผู้ที่จะบรรพชาพร้อมกันนั้นพระพัทยะเถระได้สำเร็จพระอรหัตผลภายในพรรษานั้นท่านพระภักขุท่านพระกิมพิละและท่านพระอุบาลีสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภายหลังท่านพระเทวทัตได้สำเร็จสมาบัติ8แสดงฤทธิ์ของปุถุชนได้ท่านพระอานนท์ได้สำเร็จเพียงโสดาปัตติผลส่วนท่านพระอนุรุทธะเบื้องแรกได้สำเร็จทิพยจักขุญาณก่อนแต่การที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่ชื่อว่ามหาปุริสัทธิกสูตรอันมีปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายอัฏฐกนิบาตความว่าเมื่อท่านเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตรเถระแล้วได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าปาจินวังสมฤคทายวันเพื่อนแฟนเจตยะท่านพระอนุรุทธะขอเจริญสมณธรรมอยู่นั้นได้ตรึกตรองถึงมหาปุริสวิตกแปดประการคือ 1. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่ 2. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ 3. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สงัดแล้วไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่คณะ 4. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ของผู้เกียจคร้าน 5. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้มีสติเหลื่อมไหล 6. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้มีใจไม่ตั้งมั่น 7. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้มีปัญญาสามเมื่อพระอนุรุทธะเถระตรึกอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงทรงทราบว่าท่านพระอนุรุทธะกำลังตรึกเช่นนั้นทรงอนุโมทนาว่าชอบละอนุรุทธะเธอตรึกตรองธรรมะที่พระมหาบุรุษตรึกตรองถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกธรรมะที่พระมหาบุรุษตรึกข้อที่8ว่า8. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่ให้เนินช้าไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมะให้เนินช้าครั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนท่านพระอนุรุทธะดังนี้แล้วจึงเสด็จนิวัตอย่างที่ประทับของพระองค์ส่วนพระอนุรุทธะบำเพ็ญเพียรต่อไปก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระมหาขีณาสกแล้วคิดว่าพระบรมศาสดาทรงรู้จักใจเราเสด็จมากระทำให้มหาปุริสวิตกข้อที่8เต็มสมบูรณ์เป็นว่าเราได้สำเร็จความประสงค์แล้วจึงนึกถึงธรรมที่ธรรมเทศนาอันไพเราะของพระพุทธองค์และนึกถึงธรรมะที่ตนได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เปล่งอุทานคาถาขึ้นว่า พระบรมศาสดาทรงเป็นผู้เยี่ยมในโลกทรงทราบความดีของเราและเสด็จมาหาเราเพื่อการอันสำเร็จด้วยใจคืออิทธิฤทธิ์ความดำริของเรามีอย่างไรพระพุทธองค์ผู้ทรงยินดีในธรรมะอันไม่เนิ่นช้าผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมอันไม่เนิ่นช้าเราได้รู้จักธรรมะของพระองค์เป็นผู้ยินดีในพระศาสนาได้สำเร็จวิชาสามประการและปฏิสัมภิทาสี่ประการทั้งได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วต่อมาภายหลังเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารทรงประกาศแต่งตั้งพระอนุรุทธะเถระไว้ในตำแหน่งเอตัคคะดังมีข้อความปรากฏในบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตความว่า
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ประการตั้งใจฟังธรรมจ้ะทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตะโพธิเอาประการตั้งใจฟังโอวาทซึ่งพวกคณะแสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดประพงษ์นี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการทัศนศึกษาหรือทัศนจรการทัศนจรการทัศนศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับภาคอีสานนี่ไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางคมนาคมก็ลำบากทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นสถานที่แห้งแล้งเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แต่มั้งบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านตัวนี้มันเป็นบางแห่งอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมันก็มีในใจเป็นของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเป็นต้นก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคอีสานนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยในอันนี้มันก็หมดไปแล้วเพราะเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดก็ดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดีเป็นต้นแต่ก็เข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราฟังธรรมเองโดยการที่คนอื่นเล่าให้ฟังให้โอวาทอย่างปัจจุบันในเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพิจารณาปฏิบัติตามความรู้ความเห็นของเราที่ได้จำมานั้นก็เรียกมีปัญญาเกิดขึ้นสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งฟังแล้วไปคิดพินิจพิจารณาขยายออกให้มันกว้างแต่รวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเอาไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึ่งเป็นสุตตมยปัญญากินตมยปัญญาอันนี้เป็นโลกีวิสัยโลกุตระปัญญานั้นคือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการรู้เองเกิดจากการเห็นเองอย่างญาติโยมมาถึงวัดประพงษ์วันนี้ก่อนก็ได้ยินเรื่องการเขาเล่าให้ฟังก็รู้จักอยู่แต่มันรู้ไม่ถึงวันนี้ได้มาด้วยตนเองถึงวัดประพงษ์ได้ฟังโอวาทที่อาตมาให้โอวาทนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดเดี๋ยวมารู้ตัวอาตมาที่วัดนี้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดประพงษ์นั้นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นยังไงรูปร่างสันฐานวรรณะท่านเป็นยังไงปัญหาเหล่านี้คงจะหมดเราวันนี้กับญาติโยมทั้งหลายซึ่งได้มาเห็นในตนเองอันใดอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ธรรมะซึ่งเป็นของ พระผู้มีพระภาคท่านประกาศไว้นั้นเรียกว่ามันเป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะเพียงเท่านี้ยังไม่พอรู้ธรรมเห็นธรรมยังไม่พอจะปฏิบัติต่อไปอีกว่าจนตัวเรามันเป็นธรรมให้จิตใจเรามันเป็นธรรมรู้ธรรมก็ไม่เอาเห็นธรรมก็ไม่เอาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาเป็นต้นจะต้องเห็นธรรมจะต้องเป็นธรรมพูดก็เป็นธรรมการนึกคิดเป็นธรรมอะไรมันเป็นธรรมไปทางนั้นถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาที่เราจะทัศนาจรในข้างนอกนั้นมันก็หมดไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละ นี่เป็นตัวอย่างฉะนั้นการปฏิบัตินี้จึงเป็นของที่สำคัญมันก็เปรียบกันกับที่ว่าเราไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ความเป็นจริงเราก็ไหว้ไปอย่างนั้นก็มีว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักได้ยินข่าวว่าพระพุทธนั้นท่านดีท่านเลิศประเสริฐก็กราบท่านพระธรรมนั้นท่านดีเลิศประเสริฐก็กราบท่านพระสงฆ์นั้นท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องใสก็กราบทีนี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมนั่นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นเป็นยังไงหารู้ไม่เพราะยังไม่เข้าใจเพราะขาดการปฏิบัติตนเองเดี๋ยวเราจะคิดไปว่าสมัยนี้ถ้าเราเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านั้นเราก็จะเห็นธรรมะง่ายขึ้นวันนี้ท่านนิพพานไปแล้วนานเสียมันสายไปแล้วเราจึงเกิดมาพบแต่คำสอนของท่านถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ฉันก็จะบวชเหมือนกันเนี่ยใครก็จะบวชเหมือนกันเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่นิพพานพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ตายพระพุทธเจ้ายังมีอยู่และทรงพระกรุณาที่จะพยายามโปรดสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเวลาแต่เราไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจในธรรมะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่มันมีอยู่ธรรมะนี่เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าจะรู้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่รู้อันนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจะเกิดอันนี้ก็มีจะไม่เกิดก็มีอยู่ส่วนนี้เรียกว่าธรรมะธรรมส่วนนี้ที่จะทำพระพุทธเจ้าคือสีธาตุราชสุภมาให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะธรรมอันนี้ไม่ขาดไปจากโลกดีทีเดียวอันนี้คือสัจธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจําโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านมีบุญญาบารมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเรียกว่าธรรมเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นต้นก็รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสัจธรรมอยู่ในใจของท่านนั่นเองธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละธรรมพระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือธรรมสีธาตุราชกุมารให้เป็นพระพุทธเจ้าสีธาตุราชกุมารแต่ก่อนก็เหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญวาสนาบารมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรลุธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้ธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่ตรัสรู้อย่างอื่นไอ้ความเป็นจริงตาหูจมูกลิ้นกายของท่านก็ยังอยู่อย่างเก่าแหละยังอยู่อย่างเก่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็เห็นอยู่อย่างเก่านั่นแหละอันไหนสวยไม่สวยอันไหนงามไม่งามดีไม่ดีก็รู้สึกอยู่อย่างเก่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นโลกีดีไซน์เป็นต้นท่านเกิด2ครั้งพระพุทธเจ้าของเรารูปกายของท่านเกิด เกิดมาครั้งเดียวคือกำเนิดเกิดในครั้งเดียวนามกายของท่านเกิดครั้งที่สองครั้งครั้งที่สองก็กัจจรูปเป็นพระพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนด้านจิตใจมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนามกายอันหยาบนั่นก็หายไปหมดเป็นต้นคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนั่นหายไปจากจิตใจของท่านก็เรียกว่าท่านตายไปท่านตายไปที่เกิดมาแล้วก็ตายไปในนามกายที่บริสุทธิ์ผุดพองอันเกิดมาจากวิชชาวิจารณะทั้งหลายนี้เป็นต้นเป็นนามกายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองดังนั้นจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งก็ได้เกิดด้วยรูปกายครั้งหนึ่งนามกายครั้งหนึ่งเกิดนามที่บริสุทธิ์ผุดพองนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอะไรท่านก็อาศัยทัศนาจรเหมือนพวกเรานี่เองเหมือนกันกับพวกเราชื่อทัศนาจรเหมือนกันทัศนศึกษาก็เหมือนกันแต่ว่าความรู้ความเห็นอาจจะเป็นคนในอย่างกับพวกเราพวกเราอาจจะไปดูต้นไม้อาจจะไปดูแผ่นดินอาจจะไปดูต้นหญ้าแล้วก็เพลินไปอย่างนั้นก็ได้ฉันได้ไปที่นั่นที่นั่นสนุกนี้ที่นั่นไม่สนุกนี้คงจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ยังไม่ได้มามันเห็นอย่างนั้นนี่ทัศนาจรตามธรรมชาติให้พระพุทธเจ้าของเราท่านทัศนาจรด้วยปัญญาญาณของท่านรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนแก่เก็บตายกันทั้งโลกเนี่ยท่านก็เห็นชัดอดีตท่านก็เห็นชัดปัจจุบันท่านก็เห็นชัดอนาคตท่านก็เห็นชัดเห็นชัดว่าโรคเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นมันจะดีมันจะชั่วมันก็เป็นอย่างนี้เองของมันเกิดขึ้นเดียวเบื้องต้นกลางมันก็แปรไปแปรไปทำกลางผลที่สุดมันก็เสื่อมไปถ้าอย่างนั้นให้รู้จักว่าคุณประโยชน์ของความดีหรือความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันกับที่โบสถ์วัดประพงศ์วันนี้ที่มาดูวันนี้อาตมาก็นั่งดูคอยสังเกตดูเอ้ยบางคนแหมมันสวยเหลือเกินบางคนก็แหมไม่สวยหรอกมันแปลกไม่เหมือนโบสถ์มันก็ไม่เป็นอะไรนะนี่ไอ้คนที่ว่าโบสถ์สวยกับคนที่ว่าโบสถ์ไม่สวยก็มีราคาเท่ากันคนที่ว่าสวยแล้วก็ว่าสักคำต้องคำแล้วก็กลับบ้านเหรอไอ้คนที่ว่าไม่สวยสักคำต้องคำเขาก็กลับบ้านครับเขาไม่ได้มายืนทวงอยู่ตรงนี้กับทั้งปีกับทั้งชาติหรอกยังงั้นคนที่ว่าสวยแล้วก็หนีไปคนที่ว่าไม่สวยถ้าคนนี้ไปโบสถ์ยังอยู่อย่างเก่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าลืมทัศนาจรหรือทัศนศึกษาด้วยตัวเองเดินไปโน้นทางล่างมันถึงปลายเท้าทางบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอยู่บนศีรษะไปหาปลายเท้าพิจารณาถึงแต่ปลายเท้ามาบนศีรษะนี่มันมีอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่ากายมันมีเท่านี้ตอนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะข้างล่างก็ปลายเท้าหมดแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนดีว่านี่อะไรคือกายให้รูปกายของเราส่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสไม่สะอาดสะอาดสม่ำเสมอกันทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แต่นี่เราก็เห็นกายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงกายถ้าเราทัศนาจรเป็นทัศนศึกษาในกายของนายเอ๋ยไอ้ของที่ตายในกายนั้นมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นกายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกคายกับไปอีกว่าเราได้ดูร่างกายแล้วก็ผิวเผินเท่านั้นแหละไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายข้างนอกถ้าจะน่าศึกษาให้พิจารณากายในกายนั้นมันเป็นยังไงกายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแปลกกันสักนิดหนึ่งนะไม่มีอะไรจะแปลกกันสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะมันแปลกกันนะแล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากต่ำสูงประการทั้งนั้นเลยเมื่อเข้าไปในท้องแล้วออกมาที่แม่ราคาเท่ากันเดี๋ยวนั้นนะไม่ได้แปลกอะไรกันเลย อันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีอะไรไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นต้นแต่เมื่อจะเข้าไปให้จานนี้เท่านั้นจานนั้นเท่านี้จานนี้เท่านั้นแย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่ล่ะถ้าเราทัศนศึกษาไอ้ภายกายในกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็รึกเข้าไปอีกว่าเออไอ้คนเรานี่มันก็แปลกกันนะจะไม่ควรยึดมั่นก็ไม่ควรถือมั่นนะก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าในการเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอกันทั้งนั้นท่านจึงให้โอวาทพวกเราท่านทั้งหลายว่าเหมือนญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนี้เป็นญาติญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเก็บญาติคือความตายอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนี่มันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้ไอ้บางคนที่ไม่รู้สึกก็ได้ไม่เหมือนกันไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจับมารวมยอดเลยว่ามันเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเก็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลยมันเหมือนกันทั้งนั้นมีฉะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้วก็ให้มองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแปลกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สม่ำเสมอแล้วเป็นต้นนะราคะโทสะโมหะมันก็เคลาลงไปมันเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันดังนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นญาติญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนกันแก่ว่าญาติคือความแก่มันก็เหมือนกันญาติคือความเก็บมันก็เก็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนมันก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้มิฉะนั้นเราไปคิดแยกซะเราไปคิดแยกซะเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ยวไปดูเฉยๆไม่ใช่ทัศนศึกษาถ้าทัศนศึกษาแล้วก็คนกันไปด้วยก็ทัศนาจรทัศนาจรกับทัศนกรรมการดูแลจาระแต่เนี่ยเที่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันเมื่อเราเดินไปเราเห็นเราต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนศึกษาอันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คำพูดเช่นนี้เราเคยได้ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนศึกษาก็มาจากกรุงเทพอย่างนี้ก็ไปหาจันฟันก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยทัศนาโลกนอกๆ นะทีนี้มาถึงวัดประพงนี่ก็ทัศนามาเรื่อยละแต่นี่ไปมาถึงนี่อาตมาทัศนศึกษาให้เที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้รู้จักของอยู่ในกายของเราว่ามันมีอะไรไหมให้เรารู้จักเช่นนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อรู้ธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่จริงญาติความเก็บญาติความตายมันจริงๆอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราเห็นฉันนั้นเนี่ยเป็นตนเราก็พยายามปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เราเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเขาก็เรียกว่าแม่เราเห็นของเขาก็เรียกว่าของเราของด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นเนี่ยถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเช่นนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวตอนนี้คนก็คือมีคนคนเดียวตอนนี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวตอนนี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเช่นนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่นนี้แล้วเป็นต้นมันก็สามัคคีกันสามัคคีความรักสามัคคีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันความสามัคคีอันนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคุณงามความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นแหละเหมือนเราไปยกท่อนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนถึง20 30คนนะถ้าไม่สามัคคีกันมันยกขึ้นไม่ได้หรอกถ้าพร้อมกันสามัคคีกันมันยกขึ้นเพียงเดียวได้ท่านน่ะไอ้ของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพวกเราทางไหนเมื่อเห็นว่าเรามันเปลี่ยนเช่นนี้แล้วตั้งใจเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละ ไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามรรคมิตรเป็นมิจฉามรรคไอ้ความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายในจิตของเรานี่เองไอ้โทษทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้นจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่มีไอ้ความเห็นผิดพาให้คนต่ำช้าเลวทรามพาให้คนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะร่มจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้าท่านเจอไอ้ความเห็นผิดนี่คือเทวทัตท่านมองหาไอ้ความดีของเทวทัตมันแม้แต่น้อยนะปลายเส้นขนจมรีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั่นท่านเรียกว่าไอ้ความผิดนั่นแหละเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ยากความลำบากความร้อนรนกระวนกระวายทุกประการมันพร้อมกันเกิดขึ้นมาเลยท่านจึงว่ามันเลวที่สุดมันผิดที่สุดเพราะความเห็นผิดเป็นมิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิบัติละสัมมาทิฏฐินี่คือความสามัคคีความเห็นชอบเห็นว่ามนุษย์เราทั้งหลายมันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเก็บคนตายเหมือนกันใครๆก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยมีเกิดเบื้องต้นมีแปรทำต่างมีแปรทำต่างที่สุดก็มีดับไปเป็นอย่างนี้ทุกท่านทุกคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนนั้นก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกันถ้าไม่แปลกกันมันก็เข้าชิดกันต่อใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นเราเป็นที่นี่เลยว่าเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกดมกลิ่นก็เป็นธรรมลิ้นลิ้มรสก็เป็นธรรมมันเป็นสายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เรียกว่าเราก็ไปชาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราใกล้ธรรมะเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าทำไมก็พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละพูดเรื่องจริงๆล่ะคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองศีลธาตุบาตรกุมารแต่ยังท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนอันนี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาถ้าท่านเห็นธรรมะอันนี้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าบ่อเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าเราเข้าใกล้ๆธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่วิชัยว่าท่านหนีไปแล้วท่านยังอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตามเป็นต้นเพราะว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้นถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถูกมันก็ถูกเป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์มนุษย์ให้เป็นเทวราทำให้เทวราให้เป็นพระเป็นต้นก็เพราะสัจธรรมนี้มิฉะนั้นกำเนิดที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบรรลุถึงธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านก็เป็นธรรมะนี่ก็เพราะท่านเป็นผู้ทัศนาจรทัศนาจรไม่ใช่ดูไปเฉยๆไม่ใช่เดินเที่ยวเฉยๆแต่มีทัศนศึกษาก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงรู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มารวมเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันก็เรื่องอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแต่เขาทั้งนั้นแหละเมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือท่านเห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่านฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพระนครที่มาทัศนาจรมาทัศนศึกษาให้มันปะปนกันไปเรื่อยๆไปมาเที่ยวนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิ

0: ไม่มีอะไรไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ฝากตัวเขาเองก็ยังไม่มีเลยนี่จะทำไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้เห็นไปทีละน้อยทีละเพิ่มเข้ามันกว่ามากก็เองเดี๋ยวเป็นต้นเปลี่ยนความเห็นผิดให้มันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นให้มันถูกเมื่อมันถูกเข้ามันก็หมดผิดหมดผิดมันก็สมบูรณ์ทำตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยเนี่ยฉะนั้นวันนี้ขอยุติการแสดงธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายพ้นสิ่งสุดท้ายนี้ขอให้โยมทั้งหลายทำจิตให้เป็นโอปนายิกาธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจของไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาใส่ใจนะอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะอาจารย์โรงเรียนไปหาเด็กนะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะอันนี้คือให้น้อมเราไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาหาเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเรามันก็ไม่ค่อยดีเราจะน้อมเราก็ไปหาธรรมะเช่นนั้นจึงเป็นคารวะจะนิวาโตจะสันตุจิจกตัญญูตาเป็นผู้ไม่ลืมกตัญญูกตวีธีของบุคคลที่มีคุณเป็นต้นเช่นนั้นวันนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระหว่างกลางทางออกจากนี้ให้ถึงจุดที่ประสงค์พ้นสิทธิ์สุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องหรือความสวัสดีด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างรุ่นพ้นอันนี้ขอความสุขความเจริญแก่จงมีแก่พุทธบริษัททั้งหลายทุกคนเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: แผ่นนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไม้หมดทั้งโลกทั้งข้างนอกข้างในแล้วระบมด้วยไฟอีกถึง5ไฟตามพระวินัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริขารอื่นไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่ายๆเคยมีผู้ไปขอรับบาตรท่านเวลาขากลับจากบิณฑบาตเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาตรว่าเคยปฏิบัติต่อบาตรมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่างๆอันเป็นลักษณะห้ามโดยปริยายไม่ยอมมอบบาตรให้อย่างง่ายดายจนกว่าได้สอนวิธีวางบาตรวิธีล้างบาตรวิธีเช็ดบาตรและวิธีรักษาบาตรจนผู้นั้นเป็นที่เข้าใจดีแล้วท่านถึงจะมอบบาตรให้นี่เป็นธรรมเนียมรักษาบาตรของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดินจึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่าพระธรรมวินัยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตก็พอทำให้น่าวิตกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมกำลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติทีละเล็กละน้อยและค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจวนจะเข้าขั้นจะอพยพสำหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเพราะอาจฝืนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้อากับกิริยาของผู้ปฏิบัติกำลังเริ่มไหวตัวไปตามสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจและตื่นเต้นพิกลทั้งท่านและเราชนิดที่อาจเดาไม่ผิดถ้าไม่ยอมสำนึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและธุดงควัตทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภัยดังที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมา

0: ก็น่ากลัวจะกลายเป็นพระธุดงค์กรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียมชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้าเพราะความรวดเร็วเกินสมัยที่ท่านพาดำเนินมานั่นเองการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิติเตียนท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่างใดแต่กล่าวด้วยความที่น่าวิตกกับพระธรรมวินัยและธุดงควัตที่ผู้ปฏิบัติเราซึ่งชอบความเปลี่ยนแปลงเอาตามใจชอบจะฉุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวกของตนเพราะสมัยนี้การเรียนรัดกันพระธุดงเราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจและอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกุมยิ่งกว่าศาสดาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ได้ซึ่งการรัดกุมแบบนี้น่าจะเป็นแบบล้างมือคอยเปิบแต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึมจึงขอฝากทำนี้ไว้กับพระธุดงเราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฏิชายสบงจีวรและการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปไม่มีโอกาสมาซ่องสมกำลังทำลายวงคณะกรรมฐานเราให้ฉิบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมวินัยแล้วต้องจัดว่าเป็นความเผลอตัวเพื่อเปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคืบคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ที่รกรุงรังขึ้นแทนวัดเก่าตั้งเราตัวดื้อด้านขึ้นแทนเราตัวเดิมที่เคยมีธรรมในใจให้จมมิดชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคำว่าธรรมกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเขลาคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบ่อยด้วยสารคุณนั้นก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กลายกายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทำดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้ฉิบหายวายปวงไปสิ้นไม่มีส่วนใดจะขืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ถ้าลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัติจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดกอันดีเยี่ยมไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดิ้นในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อย่าให้สิ้นลวดลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้นเพราะการสู้รบกับกิเลสนานาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบซากศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวแต่จะกลายเป็นซากศพที่หอมหวนทวนลมตลบอบอวลไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูดจิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต้องใจอยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการะบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านนิพพานซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งความทรงจำของพวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจพระอัฐิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเดียดฉันและกลัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกำลังศรัทธาต่างประสงค์พระอัฐิท่านมาไหว้สักการะบูชาเป็นขวัญใจไว้ระลึกทุกเช้าค่ำวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนและสถานที่บ้านเรือนและเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสามชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความแกล้วกล้าสามารถในการห้ำหันฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่กิเลสสันดานก่อกำแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปได้ดังท่านผู้เป็นศาสดาและอาจารย์พาดำเนินและได้ชัยชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นศาสนาก็พลอยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเหนียวคอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาถรรพ์และถูกต้องแม่นยำในการเป็นผู้นำด้วยความราบรื่นชื่นใจโลกยังหิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถดัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสน่าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรมอยากเคารพเลื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอิ่มพอโลกแม้จะพากันอยู่กับความโกลาหลโอลมานอันเป็นความวุ่นวายอบายมุขของมนุษย์มานานจนแทบหมดหวังในการแสวงหาทางออกก็จริงแต่หัวใจยังมีความหวังยังสืบต่อ เมื่อเห็นสิ่งที่น่าเกาะก็อยากเกาะเห็นสิ่งที่น่ายึดก็อยากยึดเห็นสิ่งที่น่าพึ่งพิงก็อยากพึ่งพิงไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเพราะความรู้สึกต่อความสุขของโลกเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติเพื่อหัวใจตนด้วยสุขปฏิบัตินั่นแลคือเพื่อหัวใจของโลกด้วยในอันดับต่อไปข้อนี้พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วสมัยที่ทรงทรมานพระองค์มิได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลในพระทัยว่าจะเพื่อผู้ใดแม้พระชายาที่เปรียบกับดวงพระทัยก็ทรงทำความพยายามปล่อยวางทั้งสิ้นเวลานั้นทรงทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อพระองค์ผู้เดียวเมื่อสมพระทัยไร้กังวลหม่นหมองทุกอย่างแล้วจึงทรงหวนระลึกความหลังที่เคยทำความปรารถนาไว้และทรงทำหน้าที่ของศาสดาเพื่อประกาศธรรมสอนโลกแม้พระสาวกทั้งหลายก็ดำเนินองค์ตามแนวทางของศาสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสำเร็จไปด้วยดีแล้วค่อยสั่งสอนหมู่ชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนธรรมมรดกที่ประทานไว้แน่นอนไม่สงสัยท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขโตนี้เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกลู่นอกทางที่ท่านพาดำเนินมาทำให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความสะเทือนใจท่านพระอาจารย์มั่นคราวที่พักอยู่วัดหนองผือสกลนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกุฎีท่านหลายองค์ท่านเองก็ได้ปรารภธรรมในแง่ต่างๆให้ฟังวันนั้นท่านปรารภถึงท่านอาจารย์สาวที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่าท่านอาจารย์สาวเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามหานิยมเป็นหลักใจแก่โลกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะใครเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องสนิทรักใคร่เอื้อมใสในองค์ท่านทันทีแต่การให้โอวาทสั่งสอนประชาชนพระเนนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่นพูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูปไม่มีการไหวทิ้งอวัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในโอวาทและองค์ท่านชนิดฟังและเห็นแล้วไม่จืดจางกลับมาแล้วยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเลื่อมใสท่านมากแต่น่าเสียดายบรรดาพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็งและมีหลักเกณฑ์ทางภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรมทางนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและยิงในตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรยิงและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตาไม่ค่อยดุด่าจ้ำจี้จ้ำชายเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้างพอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่อไปไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชาและเป็นคนใจด้านสันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้อว่าชั่วคราวเห็นในโอกาสพระองค์หนึ่งก็เรียนถามขึ้นอย่างดื้อชนิดไม่มีความแยบคายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ว่าท่านอาจารย์สาวท่านสิ้นกิเลสอาสวะแล้วดังคำเล่าเลยจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยายามอบรมสั่งสอนพระเนนให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้วพอได้ยินคำถามชนิดไม่น่าจะมีใครกล้าหาญแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราวแล้วมองไปยังพระองค์ซื่อๆที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์นั้นด้วยอาการยิ้มแฝงพฤติกรรมเห็นใจและสงสารเธอที่ซื่อและโง่เขลาเกินกว่าจะตำหนิตีโทษใดๆแล้วพูดเป็นเชิงอนุโลมในลักษณะโง่ๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความซื่อของเธอองค์นั้นเช่นเดียวกับมาอาชาในปฏิบัติตัวต่อยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปนานแล้วตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดโน่นท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการปฏิบัติไต่ถามอะไรก็ไม่มีอุบายแยบคายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่เขลาของตนบ้างฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลาการภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลาโง่ง่วงนั่งทับอยู่บนศีรษะไม่มีเวลาสางชะโงกหน้าชะโงกหลังราวกับลิงชะโงกดูคนโง่หรือฉลาดเพียงแสดงอาการออกมาก็พอทราบได้เฉพาะท่านรู้สึกจะโง่เอาเสียจนหน้าทุเรศทำจะไม่อาจแทรกลงสู่ดวงใจได้ในเวลาฟังการอบรมผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้า เป็นนิสัยปัญญาอยู่บ้างนอกจากจะเป็นอาจารย์ด้วยการเสกสรรตัวเอาเองระบวชนานนั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้นราวกับการเรียนถามแบบโง่ๆนั้นแฝงอยู่ด้วยอุบายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดงธรรมให้ฟังฉะนั้นใจความแห่งธรรมที่แสดงในขณะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมเผ็ดร้อนดังที่เคยเป็นมาแต่กลับเป็นธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตาแสดงด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนซาบซึ้งจับใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนพ่อแม่อบรมเด็กเล็กด้วยความรักสงสารจนทำให้เด็กเห็นโทษใจอ่อนน้ำตาไหลคลอไปได้เนื้อธรรมที่แสดงนั้นผู้เขียนจำได้เพียงเล็กน้อยจึงขออภัยหากผิดพลาดพระเจ้ามหาอันเดียวพาให้เป็นมีใจความว่าหมู่คณะก็นับว่าโง่เขลาขึ้นทุกวันแทนที่จะฉลาดตามอุบายที่อบรมสั่งสอนแต่ผมเองก็นับวันแก่ลงทุกวันการทำประโยชน์แก่หมู่คณะก็นับวันด้อยลงทุกวันความเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็นับวันเพลียลงทุกวันสังขารร่างกายก็นับวันร่วงโรยลงทุกวันเพียงดูลมหายใจไปเป็นวันๆเท่านั้นอาหารต่างๆที่เคยมีคุณแก่ร่างกายมาดั้งเดิมธาตุมันกลับเห็นเป็นโทษไม่อยากรับอยากฉันและกลับเบื่อหน่ายคลายความยินดีต่อสิ่งเยียวยาทั้งหลายไปทุกวันเวลาวันเวลาของการตายก็คืบคลานเข้ามาทุกทีไม่มีการหยุดพักเพื่อให้การผ่อนคลายแก่ธาตุขันธ์บ้างเลยลมหายใจที่เคยสูดเข้าสูดออกสบายโดยอัตโนมัติก็แสดงอาการฝืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาทีราวกับจะไปจากเราอยู่ทุกขณะที่ได้โอกาสแต่เวลามองดูผลจากการอบรมที่ควรจะเกิดตามเจตนาที่อบรมสั่งสอนหมู่คณะแต่กลับมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดหมายบ้างก็เป็นความขี้เกียจมักง่ายอ่อนแอบ้างก็เป็นความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ร่าเริงในความเพียรบ้างก็เป็นความเคลื่อนคล้าจากหลักปฏิบัติที่พาดำเนินมาบ้างก็เห็นแต่ความโง่เขลาเบาความคิดอันไตรตรองดังที่ถามเรื่องท่านอาจารย์สาวเมื่อครู่นี้เองซึ่งไม่ใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางศาสดาที่พาดำเนินเพราะเป็นความโง่เขลาอย่างน่าทุเรศเหลือจะทนฟังได้จึงวิตกกังวลกับหมู่คณะอยู่ไม่วายเวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิปทาเครื่องดำเนินสืบต่อไปกลัวจะเป็นดังที่กล่าวมานั้นจึงขอวิงวอนหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสะดุดใจในความมาอยู่ร่วมกันซึ่งไม่ใช่เป็นของที่ยังถาวรพอจะพากันนอนใจวันเวลาล่วงไปตัวเราแต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกันผู้ประมาทก็จะไม่มีของดีใดๆติดตัวไปเวลาที่ผ่านไปนั้นสิ่งที่ต้องติดตัวไปอย่างแยกไม่ออกก็คือความเหลวไหลที่เคยติดอยู่ในนิสัยสันดานเดิมผลแห่งความประมาทก็คือความจนตรอกพ่อโพนทุกข์ไม่มีประมาณอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มารคอยรังควานกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปลงวางลงได้ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกข์ติดแนบกับตัวยิ่งกว่าเงาเพราะโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สำนึกว่าความประมาทเป็นตัวภัยตัวมารคอยล้างผลาญตัวเองส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมได้ของดีไปประดับและเชิดชูตนผลคือความสุขกายสบายใจไปตลอดการสถานที่ไม่มีภัยมีเวรไม่มีเคราะห์เข็นเวรภัยคอยเบียดเบียนราวีทุกสิ่งที่เป็นผลก็เป็นมิ่งมงคลแก่ตนโดยตลอดผมพยายามเต็มความสามารถทุกวิถีทางในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นมิตรแก่ตนด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ของนักบวชและนักปฏิบัติเพราะทราบอยู่เสมอว่าไม่นานร่างของผมก็จะจากท่านทั้งหลายไปตามทางสมมุติที่โลกให้นามกันเวลามีชีวิตอยู่การสั่งสอนก็ได้พยายามเลือกเฟ้นอัตธรรมที่ควรแก่ฐานะและเพศแห่งนักบวชมาแสดงอย่างเต็มภูมิมิได้ปิดบังซ่อนเร้นส่วนใดไว้แม้แต่น้อยดังนั้นการเห็นหรือได้ยินสิ่งไม่ดีในวงคณะมีความประมาทนอนใจเป็นต้นจึงขัดกับความมุ่งหมายของตนที่มีแก่บรรดาศิษย์มาอย่างสนิทใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ท่านผู้ใดสนใจใคร่ประพฤติเพราะขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดย่อมทำคนให้เสียได้ในทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควรสนใจใคร่คิดกับความไม่ดีนั้นเลยขออนุโมทนาทุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มภูมิด้วยความเต็มใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พร่ำสอนตลอดมาอย่าให้เป็นลักษณะของทัพพีหรือช้อนประคนอยู่กับแกง แต่ไม่รู้รสของแกว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยจะให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆที่สัมผัสกันซึ่งทราบรสของอาหารนั้นๆทันทีผมประสงค์อยากเห็นอยากทราบใจท่านทั้งหลายกับธรรมประเภทต่างๆที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่าเข้าถึงกันมากน้อยไปโดยลำดับที่แสดงทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ชนิดต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟังอันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษว่ามีความคลุมเครือกันไปโดยสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งลดด้อยถอยลงอันเป็นการขาดวรรคขาดตอนจากเหตุซึ่งจะยังผลประเภทนั้นๆให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุคือการทำเกิดอุปสรรคผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วยเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอแห่งผลที่พึงหวังจึงกรุณาบำเพ็ญเหตุด้วยความสนใจผลไม่เป็นสิ่งพึงบังคับเหมือนเหตุแต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้พอท่านแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พระที่น่าสงสารจบลงตอนนี้ขออภัยเรียนตามเหตุผลหลักธรรมที่ท่านแสดงในขณะนั้นเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับชาวพุทธเราหากไม่นำลงก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรมที่ท่านแสดงในเวลานั้นไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมที่น่าเสียดายสำหรับท่านผู้หวังเทิดทูนศาสนธรรมและครูบาอาจารย์คือหลังจากท่านแสดงจบลงมีพระอีกองค์หนึ่งกราบเรียนเรื่องอธิท่านอาจารย์สาว่ามีพระบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านเองอยู่จังหวัดนั้นนำอธิท่านมาบดให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าครั้งๆแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้เช่าไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาค่างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสังเวชใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานขึ้นทันทีว่าโอ้โหพากันเป็นถึงขนาดท่านเทียวหรือนี่พระจำพวกทำลายพระศาสนาทำลายครูอาจารย์พากันเป็นหมากัดแทะกันกระทั่งกระดูกท่านกินยิ่งกว่าหมาเสียอีกนี่คือพวกสิ้นคิดและหมดทางหากินจึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทะกินเรียบไปเลยพวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินเฮ้อพร้อมทั้งชี้นิ้วสายไปมารอบๆบริเวณที่พระนั่งอยู่ด้วยเสียงเผ็ดร้อนว่าพวกที่มาอยู่กับผมเวลานี้พากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่แบบหมากันแน่รีบตอบเดี๋ยวนี้ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมและตั้งใจปฏิบัติถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูกกันไปกัดแทะด้วยการจำหน่ายขายกระดูกผมกินดังพวกสิ้นคิดนั้นนั่นคือพวกปฏิบัติแบบหมาไม่ใช่แบบพระคอยแทะทั้งเป็นแทะทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาปบ้างเลยพวกจิตใจต่ำทรามคอยทำลายศาสนาทำลายครูอาจารย์อย่างไม่อายมีใครบ้างที่เก่งๆอยู่ที่นี่ซึ่งคอยจะกัดแทะเนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นและเวลาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าคณะพ่อค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกนี้นอกจากทำแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้วยังมีกะโลบายขายครูอาจารย์กินได้หลายทางอีกด้วยไปที่ไหนชอบอวดตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ซึ่งมีคนเคารพเลื่อมใสมากเพื่อเป็นทางประกาศตัวและประจบหากินพวกนี้คือพวกเชือดเนื้อเฉือนหนังแทะกระดูกครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอิ่มพอกินจนตายขายจนหมดตัวทั้งขายกินยังไม่อายและขายกินไปตลอดชาติและประกาศโฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าเสียอีกไปที่ไหนประกาศขายที่นั่นปากไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทยานอยากขบอนชัยจนประชาชนพระเนนที่รักศีลรักธรรมรักข้อปฏิบัติเบื่อเอื้อมระอาไปตามๆกันไม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีกบ้างที่อยู่กับผมเวลานี้ซึ่งกำลังเรียนวิชาหมาแทะกระดูกและปฏิบัติแบบหมาคอยกัดแทะกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผมท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามๆกันแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยุติเอาง่ายๆยังมีเด็บเน็บแนมแนมเฉียดหน้าเฉียดหลังเฉียดใกล้เฉียดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟังตั้งตัวไม่ติดกระวนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้นเพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่ปลงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแทะเก่งๆตัวหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นดังท่านว่าจากนั้นท่านก็บรรยายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำทรามหมดรัศมีแห่งธรรมภายในใจหมดความหวังในธรรมหมดความภาคเพียรทางใจหมดความสนใจฝักใฝ่ในธรรมเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะจิตใจ ลับกลายคลายจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกามิเป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงหวานล้อมด้วยอุบายต่างๆให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบุรุษหลงเชื่อตามและกว่าต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกียรติว่าตัวมีโวหารปฏิภาณดีฉลาดแหลมคมมีอำนาจวาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวมั่วสุมจนหมดความสมสำนึกโดยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไปด้วยความเขย่าก่อกวนต่างๆไม่มีประมาณโดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้นชักชวนผู้นี้ให้สร้างสิ่งนี้ว่าดีมีอานิสงส์มากทั้งที่ตนกำลังเตรียมโดดลงนรกหลุมก่อกวนวุ่นวายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่อาจดำรงตัวให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเพราะหัวใจแตกดีแตกและเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความพอกพูนส่งเสริมกิเลสประเภทโลกามิตรตลอดเวลานาทีพาให้รบเร้าก่อกวนพาให้ออกเที่ยวชักชวนก่อกวนประชาชนพุทธบริษัทด้วยวิธีการต่างๆมีเรี่ยไรบ้างพาผลิตพาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดขลังๆราคาแพงๆบ้าง108จนเราตามไม่ทัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุขุปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สอนไม่ผิดไม่พลาดนั่นแหละผู้ที่รู้ทำรู้อย่างโล่งตั้งแต่พื้นถึงนิพพานแล้วจะอะไรมาผ่านได้ล่ะขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสาวกสาวกก็เป็นตามนิสัยเหมือนกันนะองค์ก็เชี่ยวชาญแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันบางองค์ก็เชี่ยวชาญอย่างพระสารีบุตรโมกขลาสติปัญญาเก่งสอนโลกเก่งนั่นนี่แหละสารีบุตรโมกขลาอารมณ์เด่นชัดเราได้ข้าตอนนี้ประจานนิสัยวาสนาของข้าแต่ความบริสุทธิ์เสมอกันที่เด่นมากสารีบุตรโมกขลาการสอนประชาชนจนกระทั่งถึงนิทานอันหนึ่งละทีเข้าเรื่องพระสารีบุตรโมกขลาท่านเทศวันเดินดุฟังว่าเป็นวันอบรมศีลธรรมตอนกลางคืนท่านเทศอบรมตอนกลางคืนเอพอเทศแล้วพระสารีบุตรเทศไปแล้วพวกญาติโยมเข้ามานั่งรุมกันเข้ามายกย่องสรรเสริญพระสารีบุตรแหมทำไมท่านเทศเลือกซึ้งกับดังดาเพราะว่าถ้าเกิดมาเขาไม่เคยนะประเทศแต่ละอัศจรรย์ท่านเทศรู้สึกว่าน้อยไปฟังที่ฟาดตลอดรูปน้อยไปคือมันเพลินเข้าใจไหมทำเป็นเครื่องดูดดื่มดูดดื่มมันเพลินประจานทางรู้สึกว่าน้อยไปนะท่านที่อาจจะตลอดดูทำไมน้อยไปที่นี่มีพระองค์หนึ่งจะเป็นข้ากำหนดแต่บัวก็แล้วแต่จะพิจารณาเอ้ยพวกท่านทั้งหลายไปฟังเทศหลวงพระสารีบุตรเพียงเท่านั้นก็ว่าท่านเทศดีก็จะได้ฟังเทศอาตมาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูแล้วเขาก็จับติดที่เข้าใจไหมแล้วก็ตามเอาล่ะจะเอาหลวงตาบัวประเทศเข้าใจไหมไปกันวันพอคืนเราเนี่ยเอาอีกแล้วก็ผัดเพี้ยนไปเลยเขาจริงจังเขาไม่ถอยไปก็พอตอนสามหนึ่งทุ่มสองทุ่มให้พระเอาฤทธิ์เพี้ยนไปค่อยๆอะไรไปเลยขยับไปห้าทุ่มหกทุ่มเขาก็ไล่ไปเอาเรื่องประเทศแล้วเดี๋ยวก็มาเอาไปให้เอาเวลานั้นอาตมาจะเสียเวลานั้นฟาดจนกระทั่งตีสามยังอะไรขึ้นไปกับไปนั่งบนทวารนั่งตัวสั่นเขาก็เอาก้อนดินฟาดขึ้นไปโดดแต่ก้อนดินวิ่งไปตกฐานอ้าวนี่ก็ตำราเลยนะเขาตกฐานเขาก้อนดินฟาดลงในฐานฐานแต่ก่อนไม่ได้เป็นฐานอย่างนี้อยู่ว่านี่แหละนิทานพระอวดเก่งเข้าใจไหมพระสารีบุตรเทศเขาฟังเขาบอกท่านเทศน้อยไปฟังนี่เพลินตลอดนะถ้านี่ก็จะอวดเก่งเลยที่ถูกเขาไล่ลงตกฐานมันตกฐานจริงๆนะฐานแต่ก่อนก็ฐานพอดีเลยนะกับภาพประเภทนั้นพอดีนี่มีอะไรชาดกนะที่ว่าพูดเนี่ยคือแท้จะมีแต่เนื้อธรรมล้วนๆผู้มุ่งอ่านผู้ทำอย่างจริงจังตามขั้นภูมิของจิตของธรรมแล้วฟังมันเถอะตลอดนะเราจะว่าที่อื่นเราตัวเท่าหนูฟังแท้พ่อแม่คนจานบ้านไม่เคยปรากฏเลยว่าเด็ดเดี่ยวไม่มี
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เมื่อวานนี้ก็สามโรงพยาบาลนะมาเมื่อวานนี้สามโรงพยาบาลอย่างนั้นแล้วไม่ขาดโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ตัดทางด้านพระแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วที่โกรังคือตามปกติวัดไหนวัดนามาเราก็จัดให้นะทีนี้พระก็จะลืมตัวมันได้แง่หนึ่งก็เสียแง่หนึ่งต้องได้คิดอยู่ตลอดเวลานะพระเรานั่นก็ไม่ได้บอกว่ามาขอเนี่ย เวลาวัดไหนมาเราก็จัดอาหารอะไรให้เนี่ยถ้าก็ไม่น้อยวัดนี่นะนั่นนี่โรงพยาบาลเราทำเป็นพื้นไว้เลยส่องสิ่งของมาแต่ละข้างละข้างโหเป็นแสนนู่นนั่นเนี่ยไม่ใช่เล่นนะเขามาเต็มโกดังทางอื่นเขาหนุนเข้ามาใครมีศรัทธาทางไหนเขาก็ส่งมาเช่นทางร้อยเอ็ดเดี๋ยวทางกรุงเทพส่งเข้ามาเนี่ยเราก็สำหรับเราเป็นพื้นฐานไว้เลยบกพร่องไม่ได้สั่งซื้อมาแต่ละครั้งละครั้งหมูเป็นแสนเรื่อยอยู่นั่นตลอดนี่สำหรับโรงพยาบาลนะอย่างเมื่อวานนี่ก็สามโรงก็อย่างนั้นแล้วเมื่อวานนี่ก็สามโรงวันละสองโรงสามโรงอย่างน้อยเราจะไม่ขาดวันละโรงแหละมาวันละโรงก็มีสองโรงสามโรงที่นี่มากที่สุดเราพอจำได้ไหมหนูคือมีเก้าโรงมีวันหนึ่งมีถึงเก้าโรงก็มีวันเดียวสะดุดใจจำได้เพราะงั้นก็ถามสี่โรงนี่เป็นธรรมดาทั่วไปหมดนี่เราของที่เอามาใส่โกดังแล้วเนี่ยเราสำหรับโรงพยาบาลต่างๆเพราะงั้นวัดต่างๆที่มาซึ่งเราเคยให้ทีนี้เราตัดออกหมดยกไว้แต่วัดภูสังโคเพราะวัดภูสังโคเป็นวัดที่อยู่เลือกลำบากลำบนมากพระก็จำนวนมากมีวัดนี่มาเราเปิดให้เลยสั่งเรียบร้อยแล้วเอาให้เต็มรถไปเลยนอกนั้นปิดนั่นที่นี่บอกว่านอกนั้นปิดส่งเสริมพระเรื่องอาหารการกินไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะมันไม่ใช่เป็นการส่งเสริมธรรมส่งเสริมอาหารการกินเข้าไปให้ทำเหมาะเพราะเราเคยดำเนินมาแล้วนี่ที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเรียกว่าเราดำเนินมาด้วยความอดอยากขาดแคลนการกินเนี่ยสำคัญมากทีเดียวที่เด่นในตัวของเราถึงขนาดท้องเสียคือไม่กินข้าวนั่นเองพูดง่ายๆนี่เราอดอยากขาดแคลนมาอย่างนั้นแต่จิตใจทางด้านภาวนานี่ดีดขึ้นนั่นเองมันได้ผลทางนั้นด้วยการสนับสนุนในทางอดอาหารเนี่ยการอดอาหารไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารนะเป็นเครื่องสนับสนุนการภาวนาฆ่ากิเลสให้สะดวกขึ้นเท่านั้นเองได้อุบายวิธีไหนที่จะปฏิบัติตัวเองก็ให้ได้คิดแต่นี่การมอบส่งอาหารให้พระอยู่นี่บ้านไหนวัดที่ไหนที่ไหนเขาไม่อดไม่อยากอาหารบิณฑบาตมาวันแต่เหลือเฟือเราจึงไม่ให้ละเราบอกเราตัดมองกงนี่แหละวัดไหนมาก็ไม่ให้ละทีนี้เพราะแต่ละวัดไม่อดอยากขาดแคลนทางโรงพยาบาลอดอยากมากนั่นน่ะเราเอาตรงนั้นเราจึงต้องไปทุกแห่งที่ไหนที่มีโอกาสไปได้เฉพาะอย่างยิ่งพวกซอกแซกซิกแซกในหุบป่าหุบเขาเราไปเช่นอย่างเมื่อวานนี้ก็เข้าภูหลวงนู่นจากบางกระพุ้งมหาภูหลวงก็26กิโลนี่ก็ไปซอกแซกก็ไปทางอาหารสำหรับพระวัดต่างๆนี่เรียกว่าเราหยุดไม่ส่งเสริมเพราะยังไงก็ไม่อดอยากอยู่แล้วเราจะส่งเสริมที่อดอยากขาดแคลนโรงพยาบาลเนี่ยจึงวางเป็นพื้นฐานไว้เลยล่ะ โรงพยาบาลเนื้ออาหารครัวคนไข้เลยด้วยอาหารครัวคนไข้เอาไปให้บางโรงก็ได้ให้ค่าอาหารเป็นประจำเดือนพวกมึงแกไม่ได้ให้ทั่วไปหมดนะให้เฉพาะที่ไม่จำเป็นซึ่งควรจะให้เป็นประจำก็ให้เยอะเราทำอย่างนั้นมาตลอดเรื่องอาหารสำหรับพระคือไม่จำเป็นเราไม่ส่งเสริมเรื่องอาหารสำหรับพระนะเพราะเราไม่ได้เคยจะรุ่งเรืองในธรรมด้วยการเหลือเฟือในอาหารเราเจริญก็เจริญด้วยการอดอยากขาดแคลนกัดกันดัดกันตลอดเวลานะ
1: มองดูใจตลอดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเป็นผลลบหรือผลบวกมันจะรู้จะรู้จะรู้ถ้าอันไหนเป็นผลลบตัดออกตัดออกไม่หาแต่ผลบวกเข้ามาความสันนี่สำหรับเรานี่เรียกว่าทรมานกันมากคือเรื่องการสันมาสันมากมันจะตายจริงให้มันสันเสียแต่เรื่องธรรมนี่เจริญตลอดนะนั่นน่ะคืออดอาหารท้องของเรานี่แห้งแต่ธรรมในใจเต็มขึ้นไปลำดับถึงต้องทนใครจะอยากอดความหิวก็เป็นทุกข์เมื่อว่าไงมันหิวมากเท่าไหร่มันก็ทุกข์มากกว่านั้นแต่เรื่องจิตที่หิวธรรมนี่ที่ยิ่งทุกข์มากกว่านี้ไปในภพใดๆลงนรกอเวจีก็ได้ถ้าไม่มีธรรมในหัวใจหิวอาหารที่ไม่เป็นไรไม่อดเพราะทั้งคือหิวโหยท้องจะตายอยู่นั่นมันไม่กินข้าวจิตมันอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นเห็นไหมล่ะมันต่างกันนะจิตอิ่มเอิบในธรรมทั้งหลายมันไม่จะไปถือเรื่องความหิวโหยทั้งธาตุขันธ์มาเป็นอารมณ์นะใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่สงบเย็นอยู่ตรงนั้นนะมารวมอยู่ที่ใจนะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ยึดตื้นดาวละเอียดในสิ่งต่างๆที่ก็มาเกี่ยวข้องกับใจใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบนอกนั้นไม่มีรับแบบเราก็เห็นใจพี่น้องชาวไทยเราที่เราไปทั่วเพื่อไปทั่วประเทศไทยนะมีใจรับบริจาคเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราเราไปว่าจะไปเสยแบบหูหนวกตาบอดชนผาตามีดูแบบสติปัญญาพินิจพิจารณาหูฟังด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในผลการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่พากันตะเกียบตะกายมานี่หลวงตาเห็นใจนะพี่น้องชาวไทยเราเป็นที่มาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีน้ำใจเต็มที่นะไปภาคไหนเหมือนกันหมดนี่แหละน้ำใจของลูกชาวพุทธเป็นอย่างนั้นนะ มีขนาดจะเกี่ยวตะกายอุตส่าห์พยายามขนขวายมาให้ทานเพื่อชาติของตนเพื่อชาติของตนเพื่อครูอาจารย์เพื่อศาสนาเนี่ยไปที่ไหนเหมือนกันหมดนะไม่ว่าภาคไหนในเมืองไทยของเราเสมอกันหมดเพราะเราเป็นผู้เที่ยวหมดนี่ไปที่ไหนที่ไหนนี่แหละพื้นฐานของพุทธศาสนาที่มีอยู่กับพี่น้องชาวไทยเราจึงแสดงอัธยาศัยอันกว้างขวางต่อกันไม่อดตายเมืองไทยเราไปไหนไม่อดตายเพราะพุทธศาสนาเป็นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันความเฉลียวบุญแฝงตาความเมตตาซึ่งเป็นรากของศาสนาความเมตตาเป็นรากฐานของกันนะเราได้ไปทุกแห่งทุกคนการเงินการทองที่รับบริจาคมามากน้อยนี้เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราทิ้งน้ำใจเป็นสำคัญมากนะคนไม่มีน้ำใจสักอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยมีอะไรก็มีความหมายนะ มันไปอยู่ที่น้ำใจนะเพราะมันเงินทองข้าวของมันไม่มีความสำคัญถ้าไม่มีน้ำใจสักอย่างเดียวเป็นเศษวัตถุต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเพราะนั้นถึงน้ำใจเป็นของสำคัญที่จะนำสิ่งนี้ออกมาเป็นประโยชน์เฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันจากน้ำใจของแต่ละคนละคนอันนี้สำคัญมากนะเรื่องทั้งหลายสนใจทางจิตใจให้มากนะถ้าไปที่ไหนก็ดูพี่น้องชาวไทยนิมนต์ไปเทศนาว่าการบริจาคมากน้อยผลเข้ามานี้ออกมาจากน้ำใจน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งนั้นนี่สำคัญตรงนี้นะเราก็พยายามได้มาเท่าไหร่ว่าสมเจตนาพี่น้องเราก็หาที่ตำหนิเราไม่ได้เลยนะว่าเราได้ให้นำสิ่งของพี่น้องหลายมาหลุดมือไปที่ใดที่หนึ่งด้วยเจตนาละมกของเรานี่เราไม่มีเลยบอกก็คงเลยท่านละนี่ว่ามันสมกันเหมาะกัน กับพี่น้องชาวไทยที่บริจาคมาด้วยน้ำใจแล้วก็เราก็รับด้วยน้ำใจเมตตาเพื่อชาติของเราเนี่ยก็อย่างนั้นแหละมันจึงเข้าสมดุลกันเต็มที่นะมีความรู้สึกมันได้หรอได้หรอเมืองไทยเราเป็นเวลาที่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินการทองนี่
2: รู้สึกจะร่ายหรอมากทีเดียวการเงินของพี่น้องชาวไทยเราร่ายหรอมากแต่วัตถุเครื่องอาศัยต่างๆไม่ร่ายหรอสมบูรณ์สำหรับการเงินที่หมุนที่หมุนประสานกันนี่รู้สึกว่าร่ายหรอมากอยู่วัตถุอย่างอื่นไม่อดการเงินนี่รู้สึกว่าร่ายหรอลงยกตัวอย่างเช่นตามถนนทั้งทางไปที่ไหนมีแต่วัตถุสิ่งของซื้อเขาตั้งไว้ขายตั้งไว้ขายห้างร้านต่างๆมันมีแต่สินค้าเต็มไปหมดเต็มไปหมดมีไว้อะไรก็ไว้เพื่อขายแต่คนที่ซื้อนี่มีจำนวนน้อยมากนี่เอาตรงนี้ดิตามถนนทั้งทางสองข้างทางไปนี่มันไปที่ไหนมีแต่วัตถุสิ่งของสำหรับขายสำหรับขายแต่ผู้ซื้อไม่ค่อยมีร้านค้าต่างๆนั่นแหละร้านค้าต่างๆนี่ก็เหมือนกันไม่จะถึงค่าเต็มมาหมดแต่คนที่ซื้อก็มีจำนวนน้อยมันก็ขึ้นอยู่การเงินการเงินฝืดเคืองอยากซื้อก็ต้องเฉียมเอาไว้ซื้อก็ซื้ออย่างเฉียมถ้ามันขาดแคลนอันนี้ที่เราคิดไปถึงเรื่องสำคัญที่เป็นเปรตเป็นผีกินบ้านกินเมืองมาตลอดมานะอันนี้เราเปิดได้เลยจ้ะเพราะเรามีลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดมาฟังมาตลอดนะแต่เราไม่เคยพูดนอกจากตรงธรรมสังเวชแห่งความสกปรกของใจมนุษย์ที่อยู่ร่วมมนุษย์เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ภูมิของตัวเห็นแก่พวกของตัวแล้วก็เกินกันกินกันกินกันกินมาตลอดนะกินมาตลอดในวงราชการจะน้ำขันมากเป็นวงที่สกปรกโดยลำดับลำดาแล้วก็มาเด่นเอาไว้สมัยปัจจุบันเวลานี้แหละที่เด่นเอามากทีเดียวจนกลายเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นจะกินจับกัดปอดของประชาชนให้เห็นอย่างประจักษ์ต่อหน้าต่อตาอย่างไม่มีอย่างอายดื้อด้านที่สุดเลยเวลานี้กำลังแสดงต่อพี่น้องของท้องชาติไทยเราให้คนฟังกันทุกคนดูกันทุกคนนะทำนี้จะไม่ตำหนิติเตียนผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้แล้วจะไม่ชมใครโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เอาธรรมออกมาจับเอามาพิจารณาการนำพี่น้องทั้งหลายนี่นำโดยธรรมล้วนๆผิดถูกเสื้อดีจะพิจารณาให้มีน้ำหนักเท่ากันพิจารณาแยกออกมาอะไรที่เป็นประโยชน์ควรตำหนิตำหนิเพื่อให้ละควรชมชมเพื่อให้ส่งเสริมธรรมะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาใน วงสมัยปัจจุบันนี้กำลังสกปรกมากเมืองไทยของเราอยู่ในท่ามกลางเมืองกรุงสยามนี่แหละกำลังสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายความทิพย์หายไปพวงตลอดถึงจิตใจของประชาชนกระทบกระเทือนทั่วประเทศไทยเวลานี้ขึ้นจากจุดไหนถ้าไม่ขึ้นจากจุดสกปรกโสมมตะการเห็นจะกินเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยซึ่งสร้างเอากับเอาปอดของประชาชนเข้ามาเป็นพุงเป็นตับเป็นปอดของตัวเองนี่กำลังได้เวลานี้ฟังให้ชัดให้ถึงใจทุกคนนะนี่เอาธรรมมาแสดงให้ฟัง ไม่ได้เข้าข้างนั้นออกข้างนี้เราเป็นผู้นำทำให้ความ

นี่แหละที่เขามาอาศัยเราเราให้ด้วยความเมตตาไม่มีอะไรจะให้ความเมตตายังอยากให้ตลอดนี่แหละเรานำพี่น้องชาวไทยเราเรานำด้วยความบริสุทธิ์ทุกอย่างหาเราไม่ได้ยกยอตัวเรารู้ในหัวใจเราเองว่ามีความเมตตาต่อโลกขนาดไหนไม่ได้เคยสนใจกับเราเลยว่าจะเป็นจะตายเมื่อไหร่นะคือเรามันหายห่วงทุกอย่างแล้วปลดหมดแล้วธาตุขันธ์นี่ก็เป็นเครื่องใช้เป็นถังขยะเหมือนหลังโลกทั่วไปใช้มันไปวันหนึ่งนี่ควรจะทำประโยชน์ได้เราก็เอานำออกมาทำประโยชน์ให้โลกได้เห็นอยู่เวลานี้แหละมันจะเกี่ยวกับกายทุกแง่ทุกมุมไปหมดจนจะเป็นจะตายแล้วก็อดไม่ได้นะที่เมื่อมันหมดหวังก็ได้ออกมาแต่ก่อนเต็มไปหัวใจทั่วประเทศไทยว่าเราจะไปให้ทั่วถึงหมดในประเทศไทยของเราเชิญบิณฑบาตแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราให้รู้อัดรู้ทำรู้ความบกพร่องในด้านวัตถุยังไงจะควรช่วยกันส่งเสริมอย่างไรบ้างแล้วบกพร่องทางด้านจิตใจของเราก็คอยเนี่ยจะพยายามแนะนำสั่งสอนเรียกว่าประเทศไทยเราทั้งประเทศเราเก็บเข้าไว้ในหัวใจเราจะไปให้ทั่วถึงหมดทีนี้ร่างกายมันไม่เป็นอย่างนั้นสิเทศที่ไหนไปที่ไหนตะเกียบตะกายไปไหนอ่อนลงอ้าวแล้วนั่นนี่ท่านนี่ทำให้วิตกวิจารนะที่คิดไว้แล้วนั้นมันจะไม่สมหวังแล้วนี่นะว่ามันแคบเข้ามาแคบเข้ามา จนกระทั่งได้พูดถึงเรื่องพี่น้องชาวภาคใต้ของเราดิซึ่งเรามีความรักความเมตตาเสมอกันหมดเลยนะไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันแต่มันก็ธาตุขันธ์นี่มันไม่อำนวยนี่แล้วก็ธาตุขันธ์อ่อนลงอ่อนลงนี่จะไปไหนเวลาแม้ตั้งแต่ในที่ใกล้เคียงของนี่อย่างเวลานี้ตัดแล้วนะในที่ต่างๆจำเป็นจริงๆเราก็จะไปพูดให้ฟังอย่างเล็กๆน้อยๆที่ใช้ไปอย่างแต่ก่อนไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไปอย่างนั้นนี่ก็ยิ่งเป็นห่วงพี่น้องทางภาคใต้เรามากขึ้นโดยลำดับนะพอเราหมดหวังมันจะไปไม่ได้แล้วจึงได้ออกปากพูดเลยที่นี่มันไม่สมหวังที่เราคิดเอาไว้แล้วนะแต่ก่อนเราไม่พูดนะไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยทำมาไปเรื่อยแล้วเจ้าพยายามไปให้ทั่วถึงเพราะนี่เมื่อมันหมดความสามารถแล้วนะจึงรับออกอุทานมาด้วยความห่วงใยความเมตตาสงสารต่อกันจึงได้ออกมาถึงความเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้ของเราแล้วเสียใจจริงๆนะคราวนี้กำลังเราไม่ไหวเลยหมดท่าแล้วจึงได้บอกผมขอให้พี่น้องทางทุกภาคมีภาคใต้เป็นสำคัญที่เราหมดหวังที่ไปไม่ได้แล้วขอให้พากันเจริญคุณงามความดีทางด้านจิตใจรักษาศีลสาธรรมพุทโธธัมโมสังโฆอย่าปล่อยอย่าวางก็แล้วกันใครมีมากน้อยที่ไหนใกล้ๆเอาส่งเข้ามาทางธนาคารก็เปิดไว้แล้วทุกภาคทั่วประเทศไทยใครจะบริจาคนู้นเข้ามาแล้วก็เป็นอันว่าจะช่วยชาติเสมอกันหมดแม่หลวงตาบัวจะไปไม่ได้ทั่วถึงก็ตามน้ำใจพี่น้องทั้งหลายเข้ามาประสานใจหลวงตาบัวหมดเพราะบัญชีเงินทั้งหมดนี่มาจากไหนหลวงตาทราบทั้งนั้นเป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายเมื่อทางนี้ออกอย่างนั้นมาได้ก็ทางโน้นก็มีทางที่จะบำเพ็ญกุศลเพื่อชาติของไทยของเราก็ให้บริจาคโอนเข้ามาตามธนาคารต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกันชาติไทยของเราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันกับทุกภาคเช่นเดียวกันหมดทั่วประเทศไทยเราให้พี่น้องหลายปฏิบัติอย่างนี้ก็แล้วกันนะสำหรับหลวงตาที่มีแต่ความห่วงใยดังที่พูดเนี่ยระยะนี้มันหมดหวังจริงๆแล้วดูท่าของจัดท่าขันนี่ไปไม่ได้แล้วไปแล้วก็ออกอุทานขึ้นมาด้วยความห่วงใยแล้วสิทีนี้ถ้ามันจะมันหมดจริงๆไปไม่ได้ให้ขอให้พากันทุกคนตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยศีลด้วยธรรมนะด้วยกิเลสนี้จะพาโลกให้ชิบหายโดยไม่สงสัยละอย่างที่เป็นอยู่ชัดๆเวลานี้ประจันหน้าชาติไทยของเรานะคนในชาติไทยของเราเองลูกหลานของชาติไทยลูกหลานของชาวพุทธนี่แหละมันมาเกิดเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติของตนเวลานี้กำลังบุกเข้ามาทุกแง่ทุกมุมที่จะทำลายชาติของตัวเองโดยยกปริยายขึ้นมาอ่อนหวานนิ่มนวลให้ไพเราะพระพึ่งเพียงแต่หูแก่ใจของชาติไทยซึ่งมีความโง่อยู่มากหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าคนหนึ่งหัวหน้าของความโง่ทั้งหลายแต่มันก็อดคิดไม่ได้ถึงเรื่องความไพเราะพระพึ่งอยากเคลือบน้ำตาลออกมายกตัวอย่างเช่นว่าจะรวมบัญชีเนี่ยฟังสิเนี่ยเนี่ยรวมบัญชีเป็นความที่ไพเราะพระพึ่งมากสุดทีเดียวคนลืมตัวเคลิ้มไปหมดเลยเนี่ยเขามารวมบัญชีคือเอาเงินก้อนใหญ่ของคลังหลวงนั้นมารวมกับอันนี้วะนั่น

0: ังสิอันนี้เป็นความไพเราะมากนะนี่ว่ามารวมกันทีนี้คนที่ฟังแต่ว่ารวมมาทีเพียงเท่านั้นมันก็ไม่ได้คิดถึงเนี่ยสำคัญสำคัญที่เป็นความจริงซึ่งจะออกมาจากฐานลึกลับของมันนะแล้วก็ไม่ทราบรวมก็ไม่รวมก็อันเดียวกันแหละนั่นรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้ไม่เห็นแตกอะไรมารวมเลยคำว่ารวมนี่เป็นความหลอกลวงโลกต่างหากนี่นะหลอกธาตุไทยของเราดีละเอาธรรมจับเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปหาจุดมาเลยหลักใหญ่ที่สุดที่เป็นความมุ่งหมายของการล่มจมแห่งชาติก็คือจะเข้าไปโกยเอาสมบัติในทางหลวงของเราซึ่งเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยแล้ว62ล้านคนมีส่วนเป็นเจ้าของเสมอกันหมดนี่โกยอันนี้สมบัติอันนี้ออกมาเหยียบหัวบัญชีทั้งหลายที่ว่ารวมบัญชีนี้ออกไปเลยบัญชีตรงนี้มีกี่ร้อยบัญชีไม่สนใจไม่มองนี่คือทางเดินที่จะกอบโกยเอาสมบัตินี้ออกมาเพื่อไปชั้นหลุมเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปไอ้เรื่องเหล่านี้สมบัติในคำหลวงก็ไม่ได้เคยก่อเหตุก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใด รักษากันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษจนมาสร้างบัตรนี้นะถ้าว่า เรามองเห็นท่านเราจะได้เห็นบรรพบุรุษร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจลูกหลานทำกูยี่กูยำแหลกเหลวทำลายชาติตัวเองนับตั้งแต่บรรพบุรุษผู้รักษาสมบัติเหล่านี้มาอย่างแน่นหนามันคงเป็นความอุ่นแก่ชาติไทยของเรามานานเวลานี้จะถูกครอบล่มจมลงทั้งสมบัติแห่งชาติไทยของเราคือคลังหลวงนี้ด้วยทั้งคนไทยทั้งประเทศจะปัดมันลงให้เป็นหมา62ล้านตัวไปหมดเลยด้วยการกอบโกยเอาเงินสมบัติอยู่ในคลังหลวงนี้ออกไปนี่เป็นความที่ร้ายกาจที่สุดชิบหายวายพวงที่สุดคือจุดนี้จุดที่จะโกยเอาเงินนี่โดยอ้างว่าเอารวมบัญชีรวมบัญชีเนี่ยใครเลาะพระพิงมากไหมพี่ร้องไรดูสำคัญที่จุดใหญ่มหาภัยมันอยู่ที่จะมาโกยเงินในทางหลวงนี่ออกไปเป็นทางเดินคือเหยียบคือบัญชีรวมบัญชีรวมบัญชีนี่เป็นทางเดินออกด้วยความสะดวกถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็หมดจริงๆนี่แหละสำคัญอยู่ที่จุดนี้ทำเปิดออกมาให้เห็นหมดเราเปิดจริงๆว่าไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจึงเด็ดขาดในเรื่องความถูกต้องของธรรมใครยังบอกว่าเรื่องของธรรมจึงบอกว่าอย่ามาแตะนี่แหละฟังสิอย่ามาแตะนี่คือหัวใจของชาติความแน่นหนามั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างแห่งชาติทั้งเราอยู่ในจุดนี้หมดอย่ามาแตะนั่นบอกโดยธรรมล้วนเลยเสียไม่ผิดถ้าผิดจากนี้จมเมืองไทยเราแยกไว้ป้าประจมเลยไม่ผิดเพราะงั้นถึงต้องเล่นพูดแบบเด็ดด้วยความถูกต้องให้พี่น้องชาวไทยได้คิดได้อ่านทุกคนพากันเข้มงวดกวดขันรักษาให้เข้มงวดกวดขันยาให้มันรั่วไหลแตกตื่มหรือถูกกอบโกยไปหมดไอ้คำว่ารั่วไหลตื่มเราไม่ได้พูดหรอกว่าหมดเนื้อหมดตัวว่างั้นเลยนี่เราจุดใหญ่จุดใหญ่ของการรวมบัญชีคือจุดโกยเอาเงินจากคลังหลวงนี่ออกไปเลี่ยงเลยไม่มีเหลือนี่แหละเป็นจุดสำคัญทำตับเข้าไปเลยปิดได้หรือปิดทำล่ะพูดอย่างอาถรรพ์นี่แล้วพิจารณาทุกอย่างแล้วเราถึงนำมาพูดเพื่อความด้วยความเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยของเราที่ไหนที่จะเป็นอันตรายต่อชาติก็บอกนี่เป็นอันตรายต่อชาติคือการกอบโกยสมบัติในคลังหลวงไปนี้เรียกว่าเอาเมืองไทยของเราทั้งประเทศนี้จมลงทะเลเลยไม่มีเหลือเลยละถ้าลงอันนี้ได้ออกไปแล้วนะให้พากันระวังรักษาทุกคนเราเป็นเจ้าของทุกคนมหาโจรมาจากทวีปไหนก็ตามเถอะเราเป็นเจ้าของสมบัติกับมหาโจรยังไงก็ต้องต่อต้านกันนี่เป็นหลักธรรมชาติทำก็ห้ามไม่ได้ทำก็บอกแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะสมมุติว่าเนี่ยคลังหลวงเนี่ยจะมีใครมาก่อมาโกยนี่เนี่ยเจ้าของคลังหลวงคือใครบ้างคนทั้งชาติคนทั้งชาติไม่ใช่หมานั่นเห็นไหมตั้งแต่มดแดงมันยังรักหลังของมันหวงหลังของมันมันฟาดสู้จนกระทั่งช้างทั้งตัวมันก็สู้เห็นไหมนี่คนเหนือช้างไปไหนมาได้อำนาจวัฒนธรรมมาจากที่ไหนมาบีบบี้ขี่ไปมาเหยียบย่ำทำลายมนุษย์ชาติไทยของเราทั้งชาติไม่ให้มีความหมายอะไรเลยจะกอบบวยเอาเงินนี้ไปต่อหน้าต่อตาของคนไทยทั้งชาตินี่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยหากว่าจะมีทะลึ่งเข้ามาจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเรานี่แน่ใจว่าสงครามในเมืองไทยแล้วนี้จะเกิดแน่ๆที่จะให้ปล่อยไปกินตับกินปอดไปอย่างหวานขอนี่จะเป็นไปไม่ได้แล้ววังใครก็รู้ด้วยกันทุกคนเด็กก็รู้เนี่ยว่าบ้านแต่ผู้ใหญ่ยังไงผิดมันก็รู้เนี่ยที่เขามาทำนี่มันผิดทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่ถูกเนี่ยผู้รักษาสมบัติไว้ด้วยความมั่นคงนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำที่สุดแล้วเพราะเราจึงเสริมให้รักษากัน ันที่เขามาทำลายให้ปัดออกอย่าเข้ามาทะลึ่งซึ่งเป็นการทำลายชาติทั้งชาติให้ล่มจมอย่าทำกันถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นลูกชาวไทยด้วยกันลูกชาวพุทธด้วยกันแล้วให้ฟังเหตุฟังผลให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังเสียงประชาชนมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เราจะฟังเสียงตั้งแต่เรื่องความอยากความตะกะตะกามความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวเป็นใหญ่เป็นโตเอาอำนาจป่าป่าเถื่อนมาบีบย่ำทำลายชาติไทยเหล่านี้มันดูไม่ได้นะนี่แหละที่ว่ามันดูไม่ได้มันทำยังไงเอาก็เป็นเข้ามามันก็เป็นจริงๆนั่นแหละเราพูดไว้เลยทีเดียวนี่ย่าชาติไทยนอนแบแผ่ท้องเหลืองให้มากินตับกินปอดเฉยๆนี่เป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยใหญ่ขนาดไหนมันก็จะต้องฟัดกันระหว่างมดแดงกับช้างนั่นแหละเนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดนี่ให้ระงับกันเถอะนะถ้าไม่อยากให้เห็นไม่อยากเห็นชาติไทยของเรารบกันฆ่าฟันรันแทงกันแหลกเหลวในชาติไทยของเราเพราะสมบัติคือคลังหลวงมันเป็นหัวใจของชาตินี่ซึ่งทางไหนก็จะเอาทางนี้ก็รักษาอยู่แล้วเป็นเจ้าของด้วยความถูกต้องแม่นยำทางกฎหมายบ้านเมืองขนบประเพณีพากันมาก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเจ้าของกับโจรมารต่างกันยังไงโจรมารเป็นคนภายนอกมหาภัยเป็นคนภายนอกที่เข้ามาลุกล้ำเข้ามาก็แสดงมาลุกล้ำสมบัติที่มีเจ้าของระหว่างเจ้าของกับโจรมันก็ต้องต่อสู้กันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วนี่เราไม่อยากพบอยากเห็นเอาธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนไม่อยากได้ยินคำว่าฟืนว่าไฟเผาบ้านเผาเมืองเพราะการนำในพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้ด้วยความเมตตาส่วนยังขอให้พากันพิจารณาเราเป็นลูกชาติไทยของด้วยกันทุกคนเป็นลูกคนไทยด้วยกันทุกคนล้านคนไทยด้วยกันทุกคนลูกชาวพุทธด้วยกันทุกคนนับตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาหาตาสีตาสาตามท้องนานี้คือเป็นลูกคนไทยเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันขอให้ฟังเสียงกันให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเราเป็นลูกชาวพุทธฟังเสียงประชาชนซึ่งเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันแล้วจะอยู่กันเป็นสุขเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปจนก็จนไปขออย่ามาทำลายแต่ส่วนใหญ่นี้ให้ชิบหายไปเลยซึ่งเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าที่จะเอาไปบำรุงส่งเสริมที่นั่นไปฟื้นฟูที่นี่ไม่มีความหมายเลยสมบัติกองนี้ถ้าสมมติว่าได้ออกไปได้นะเอาสมบัติกองนี้แหละถ้าสมมติเราขนโกยออกไปก็เท่ากับโกยกับปอดของประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งชาติออกไปจะเอาความเจริญมาจากไหนฟังสินะสมบัติคังหลวงนี่เวลานี้เป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่นี่มงคลที่พี่น้องชาวไทยรักษาได้ด้วยความแปรไพรมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษนี่เป็นที่ดีมงคลแก่ชาติไทยของเราตลอดมา แต่สมบัตินี้ได้ถูกก่อป่วยไปแล้วจะให้เป็นที่ดีมงคลอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นไฟเผาชาติไทยของเราโดยตรงเลยให้ระวังไฟกองนี้ให้ดีนะทุกคนทุกคน ถ้าไม่ต้องการให้ไฟเผาชาติไทยของเราให้เมืองนอกเมืองนาเขาดูถูกอย่าหยามอย่างเป็นประวัติศาสตร์ประทับตราไปตลอดกับต่อกันแล้วอย่าพากันทำอย่าทะลึ่งให้พากันระงับในเรื่องความคิดอย่างนี้ไม่ขัดต่อธรรมอย่างยิ่งเลยขัดต่อหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่งไม่มีเหตุผลกลไกใดเลยสำหรับที่การรักษาวันนี้มีแล้วเอาทุกจนโลกขนาดไหนเอาดิ้นกันไปภายนอกนะเพราะมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากภายนอกไม่ใช่ครั้งหลวงไปก่อให้เกิดนะมันเกิดขึ้นจากภายนอกจะเป็นใครก็ตามไปก่อขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวติดหนี้ติดสินพลุงพลังจนถึงกับจะมาโกยเอานี่ไปแก้หนี้แก้สินซึ่งเป็นการผูกมัดหนักเข้าไปโดยลำดับอย่างนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งให้บากันชิดให้มากนะนี่เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายไม่ได้นำเพื่อความเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองนะนำโดยเหตุโดยผลด้วยอารยธรรมว่าสิ่งนี้ผิดที่จะมาทำอย่างนี้อย่ามากรอบมาโกยเอาอย่างนี้ขอบตับปอดของชาติทั้งชาตินี้ผิด 100% เลยทำก็เห็นด้วยไม่ได้เลยดีไม่ดีครับพูดภาษาของโลกเรียกว่าสาปแช่งไปตลอดกับตลอดกันด้วยเหตุนี้เองที่ว่าเงินกองนี้นะเอาออกจากคลังหลวงไปเมื่อไหร่แล้วด้วยการลบลากันด้วยการอำนาจบาทหลวงที่มาบีบบังคับกันนี้ออกไปนี่เงินกองนี้จะเป็นไฟกองใหญ่เลยเดียวเผาทั้งปัจจุบันเผาทั้งอนาคตจะหาความเป็นที่อยู่มงคลจากเงินกองนี้ไม่ได้เลยจะเป็นไฟทั้งกองเลยแม้แต่ดอกไฟก็เป็นด้วยกันหมดให้พากันปฏิบัติรักษาเราจะปฏิบัติยังไงบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรอย่าทำลายขื่อแปรของชาติบ้านเมืองเราไปจะเป็นความที่หายล่มจมเพราะเราเป็นลูกชาวพุทธให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมธรรมท่านว่ายังไงให้ฟังเสียงอย่ามุทะลุนี่เลยพยายามเต็มสัดเต็มส่วนนะกับพี่น้องชาวไทยเราเรียกว่าเราไม่มีอะไรเหลือแล้วในนี่หมดทุกส่วนทุ่มลงด้วยความเมตตาล้วนจริงๆไม่ปรารถนาอยากที่อยากจะพบจะเห็นในสิ่งที่ว่าเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองเราด้วยการขี่กันกัดกันอวดอำนาจกันอย่างนี้ ไม่อยากพบอยากเห็นเลยเพราะเราเป็นชาติมนุษย์เป็นลูกชาวพุทธไม่ใช่เป็นลูกหมานี่นะฮะลูกชาวพุทธพี่น้องชาวไทยเป็นคนไทยลูกชาวพุทธด้วยกันนั้นขอให้ฟังเสียงกันให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่ประกาศกล้องอยู่เวลานี้ด้วยให้ฟังเสียงประชาชนที่เป็นคนตาดำๆด้วยกันด้วยนั่นอันนี้แหละแล้วให้ปรับปรุงแก้ไขมันจะหิวจะโหยจะอยากขนาดไหนตีมันลงได้ความอยากอันนี้เป็นความอยากที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอย่าเอามาใช้ว่างั้นเลยตีมันลงความอยากประเภทนี้ความอยากที่เป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองไม่ควรส่งเสริมมันความอยากประเภทนี้ให้ตัดมันลงไปเอาทำขึ้นของบ้านของเมืองโลกของเราจะมีความสงบร่มเย็นเอาติดนี่สิ่งก็ติดกันไปเรื่องติดมันก็เคยติดมาตั้งนานแสนนานแล้วแหละก็ไม่เคยได้มายุ่งกับคลังหลวงถึงขนาดที่จะล่มจมไปทั้งคลังหลวงทั้งชาติไทยทั้งชาติก็เราก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เห็นต่อไปเลยนะแล้ววันนี้พูดเพียงตอนนี้แหละต่อไปนี้ก็ให้พรนะ นี่ก็เคยอ่านให้ฟังเป็นประจำทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่ก็ไม่ขาดวันเมื่อวานได้ทองคำหนึ่งบาทสามสามตังค์เอาละพักเครื่องติดเครื่องมีหนักมีเบาเป็นธรรมดาทองคำที่จะนำเข้าคลังหลวงในการช่วยชาติคราวนี้ 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ยังได้มาแล้วจำนวน 1,037 กิโลครึ่งยังขาดอยู่อีก 1,025 กิโลที่จะครบจำนวน 4,000 กิโลนะแล้วทองคำที่มอบแล้วนะเคยพูดแล้วนะได้ทองคำที่ทั้งฝากทั้งมอบนั้น 2,062 กิโลครึ่งเนี่ยที่ฝากไว้กับคลังหลวงนะแล้วได้มาเพิ่มอีก21กิโล7บาท72ก็ตามได้เพิ่มมาหลังจากฝากมอบเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้หลอม21กิโลนี่รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,083 กิโลครึ่งนะนี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำไปแล้ว 2,083 กิโลครึ่งนะยังขาดทองคำอีก 1,000916กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลดอลลาร์ที่จะมอบต่อไปนี้1ล้านนั้นเวลานี้ยังขาดอยู่ 73,964 ดอลอันนี้ก็ว่าไปงั้นล่ะโน่นที่สิทธิ์เดดคาร์ดก็อยู่ที่บัญชีธนาคารอันนี้มันก็ได้มันไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยนี่เรามาพูดเป็นวรรคเป็นตอนนะเวลาพูดไปแล้วมันก็ได้เข้าไปเรื่อยแล้วก็เอากันเก่ามาพูดอยู่นะมันก็ค่อยได้ของมันเดี๋ยวเมื่อวานนี่ไม่ได้สักดอนเลยเมื่อวานเสียท่าเลยเมื่อวานไม่ได้สักดอนไม่ได้รับเมื่อวานทั้งวันไม่ได้รับดอนราเลยนะไม่ได้สักดอนเลยเมื่อวานจังหวะวันหลังฟั่นใหญ่นะลบมันหมดเลยเมื่อวานไม่ได้สักดอนให้ว่างั้นนะวันหลังฟั่นมาเลย3คูณ4คูณเข้าไปเลยมันเป็นยังไงมันถึงไม่ได้สักดอนนะเอา1 1 4 1 4ฟาดขึ้น4เลยเข้าใจไหม4ดอน
1: 100ดอนนะครับอันนี้มา100ดอนแล้วคร
0: ับมา100ดอนแล้วนั่นเห็นไหมเมื่อวานนี่ตายไปแล้วเห็นไหมเมื่อวานนี่มา100ดอนแล้วฟาด100ดอนแล้ววันนี้เอาพอใจต้องตาพอใจ อ๋อนักนะนำพี่น้องทั้งหลายนี่ไม่เอาอะไรเลยนะเราหมดทุกอย่างเราปล่อยหมดไม่มีอะไรเลยก็ยังต้องมาแบกชาติไทยของเราทั้งชาติขอให้พี่น้องหลายเห็นใจเราได้เห็นใจพี่น้องทั้งหลายที่เป็นศรัทธาบริจาคนะเห็นใจมาเต็มสัดเต็มส่วนไปทุกภาคดูหมดสมบัติเงินทองเข้าของออกจากน้ำใจพี่น้องทั้งหลายได้มากได้น้อยออกจากน้ำใจน้ำใจมีค่ามากที่สุดมันไม่เป็นท่าแต่ไอ้หมีเนี่ยแหละเนี่ยมันมายังไงไอ้หมีโอ้ไอ้หมีมึงว่าไงไปเข้าไปพูดหน่อยพูดหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดมันเห็นไอ้ตู
1: ดดูดังๆดูดัง
0: ๆมันไม่ดูเราหรอกพวกนี้มันไม่ดูเรามันดูแต่เพื่อนมันนี่ไอ้ตูไอ้อุ้ยเนี่ยมาด้วยกันเขารู้กันเองนะพวกเราเนี่ยเขาไม่ดูนอกจากเวลาเขาหิวข้าวแล้วด้อมเขาไปในครัวไอ้หยองไอ้ขี้อ่ะเข้าไปในครัวพวกนั่นเสียวมันเยอะนักอยู่หน่อยเกี่ยวไอ้กี้ไอ้หลังไปที่ได้กินนั่นท้องป่องออกมาเวลาอาหารให้เฉยโถมึงท่าใหญ่นักวะไม่ใหญ่ยังไงก็มันอิ่มมันก็ปวดมันอิ่มมาแล้วจะให้มันกินอะไรอีกมันไม่ได้มีห้าท้องมันช่องเดียวเอาละพอกินไปละเนอะ โรงพยาบาลไหนอีกเนี่ย
1: นาว่าครับ
0: เนี่ยแต่อย่างนั้นแล้วก็พูดเรื่องโรงพยาบาลจะที่นี่เห็นไหมล่ะมันจนจะตายหลงตาโอ้หนักมากจึงได้ตัดอะไรฮะเพราะอะไร
1: ฮะเครื่องกระตุ้นหัวใจ
0: เนี่ย
1: อะไรอีก
0: ฮะ
1: เครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างเดียวครับผม
0: นี่ให้ที่ไหนบ้างโอ้ยมากต่อมากนะเครื่องกระตุ้นหัวใจนี่ก็ให้มากต่อมาก
1: บางตะพุง
0: ฮะโอ้ยมากผมมาว่าจะบางตะพุงชาวแผ่นก็หนึ่งวันเราเป็นคนให้ทั่วประเทศเนี่ยมาวางตะพุงสักแผ่นอวดอันทำไมเครื่องกระตุ้นหัวใจกระตุ้นหัวใจผู้ใหญ่เด็กนั่นแหละโอ้ยไม่ทราบว่าจะหมุนไปทางไหนอย่างนี้เราฟังเอาเพราะหมุนไม่ทันอันนี้ขึ้นอยู่สองหลังสามหลังละตึกขึ้นอยู่เรื่อยๆนะมาเรื่อยขอเรื่อยให้เรื่อยมันก็เลยมดเราก็ดีพิจารณาดูก่อนนะไปยังไม่ลั่นคำเนี่ยเพราะความหนักนี่มันหนักตลอดนั่นเราเอางั้นไปก่อนเอาไว้นั่นแหละพระท่านดู
1: ครับครับ
0: เอาไว้ที่นั่นแหละพระท่านดูเอาอันนี้แก่ๆของผมเนี่ยมันทั้งไหนบ้างนะเอาปลาเกียงกับนี่ต่อกันสองคนนี่ให้สองต่อกันไปเรื่อยนะเอาจะให้ต่อกันไปเรื่อยเลยแถวนี้อย่ามองมาแล้วเดี๋ยวตีหน้านะเดี๋ยวว่าบอกเอาต่อกันไปอย่ามองมาทั้งนี้บอกเลยไปเอาไปต่อไปเรื่อยเอาไปต่อกันไปเรื่อยนี่ท่านวันนี้หมดทีนั้นเอาต่อกันไปวันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละเมื่อวานเราประคบยาตอนเย็นโอ้ยไม่ใช่เล่นนั่นหน่อยมากนี่ก็จะไปโรงพยาบาลนะเนี่ยคือเอาของไปส่งไปส่งเมื่อวานเนี่ยไปภูหลวงเมื่อวานเอาของไปส่งภูหลวงทางด้านหลังเขาทางโรงพยาบาลก็มาจัดให้เสมอกันหมดนะเมื่อวานนี่ดูมันสามโรงเมื่อวานสามโรงพยาบาลนี่เท่านั้นละเอาไปได้รับทราบไว้ก่อนนะได้ปรึกษาหรือกับพระดูบัญชีที่อะไรที่สั่งแล้วรับแล้วสั่งแล้วก็มาบวกกันกับที่สั่งใหม่เนี่ยที่ว่ารับทราบเอาไว้นะคือเพื่อจะไปนั่นกันตรวจตราดูที่ไหนที่สั่งมาแล้วเท่าไรที่ไหนที่ควรจะให้อีกที่นี่ก็เพิ่มเข้าไปถ้ายังให้ไม่ได้ก็ต้องรอไว้อีกอย่างนั้นแหละเพราะเงินมันจำกัดเข้าใจไหมล่ะแล้วนี่มันเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นมันจำกัดเงินเอาไปเลิกกันไปนี่เป็นหมอมาใหม่เลยเนี่ยนี่ดูไม่คุ้นไม่ได้คุ้นหน้านี่นะสามคนอันแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปทางภูหลวงก็ว่ามีหมอมาเพิ่มอีก3หมอรวมแล้วเป็นเรียกว่า3หมออันนี้เราก็ได้สั่งสั่งตลกอยู่ในนั้นแหละสั่งดีแล้วแล้วว่านี่จะสั่งนั่นนี่จะไปแล้วแล้วว่ามีหมอมา3หมอเหรอว่า3หมอระวังอย่าให้เป็นหมา3หมานะเรื่องนั่นใช่มั้ยแล้วคนไข้เขามาแล้วหน้าบึ้งเขาเดี๋ยวกัดเขาแล้วละหมา3หมาเลยว่าเอาละพอไปก็อย่างนั้นแหละเวลาพูดไปเรื่อยระวังอย่าเป็นหมา3หมานะคนไข้เขามาหน้าบึ้งเขาเดี๋ยวจะกัดเขาแล้วนั่นละหมา3หมาเลยว่าไปเลยพอพูดแล้วก็ไปเลยว่าเอายังไม่นี่ก็จะไปดูที่กำลังจะสร้างตึกอีกตึกโรงพยาบาลนะวันนี้ก็จะไปดูอีกใครก็อดทนเอาไปดูจะสร้างตึกนึงตั้ง4ชั้นนะไม่ใช่เล่นนะอย่างนี้แหละหนักมากที่ตรงนี้ยังไม่ไปนะใกล้ๆเพราะไม่ใหญ่โตนะที่นู่นมากใหญ่โตมากไปนู่นเอาละไปละทิ้งนะพอไปละ

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: เป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็น ว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
4: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
3: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
5: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
3: นายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทํา MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องจะต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
7: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่าหมื่นล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
8: ด้านสาวรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว ทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
9: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
10: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000 ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
9: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี
11: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
12: นันทิกาสิปาโลรายงาน
2: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
12: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ไปอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
2: สมาชิกกบขสามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขมีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภา
16: 1ในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15 เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18 รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20 รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
22: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้อง ติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้

หมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้คัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่ง

ช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบ

หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลส

ผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ศาสตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะแล้วจะต้องได้ยิน

ชาติชั้นวรรณะไหนก็มันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดนี่เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกัน

ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพระพุทธเจ้า

ั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรีย์ก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเหล่านี่โกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายถึงว่าไฟกิเลสตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีแต่จิตแต่ใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวสสะจึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขสัจ
ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้จากตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนะถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผลิตมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดเจ็บจะตายเกิดเจ็บจะตาย

ธรรมะเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้วิเดชก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรวิเดชก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจทำหน้าที่วิชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัจนี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัจนั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้ว

คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรอง

0: คุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้แก่ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัจได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แก่ร่างกายนี้เก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่ว่าขาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันธ์ที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันธ์เราอย่าไปโง่กว่าขันธ์ถ้าโง่กว่าขันธ์เราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังยานะญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ถาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงมารู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันธ์นี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้จิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก ็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองถ้ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตธาตุขันธ์ตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสเป็นนาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะอันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตีเราดิไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่เหมือนนักมวยเอกวะนี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธังสังฆังสนังอาฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริงด้วยสติปัญญาแต่แม้กล้าหรือเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้ท่านจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชลายส์สไฮฟ์บายเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: รูปาทมยุตันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสัง

0: ุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายิโนวาจายวจีรสาวะบุตรภูกรรมปกตังยังบุตรปฏิการธรรมปฏิยตังกาลันตระสังวริตุมาบุตร
2: อันนัมยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ังปัสสุตังอิทัสสะเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: ตาเนวะจายวะเจตสาวะอาเมภุคมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิกันโตอัตติยันตังกาลันตะเอสังวะริตังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุตติ

0: มเมตุตัมมาปะตะตัมมายายะนัมโคปิคันนัมโคเจตารังปะรังตะเลสังวะริโตสังคี
1: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตตังตัง
2: ยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสาปสิริงสาปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

ธรรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอาธรรมที่คลุมคลืนกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลารสของความรักเป็นอย่างไรก็ดีนั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็เป็นรสของฝ่ายอธรรมรสของความโลภความโกรธโมโหโทโสรสของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆรสแห่งความรื่นเริงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะกินหรือไม่กินไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรสของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธย่อนอกจากยอมรับโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักรักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงำจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงซึ่งความโกรธความผิวเขียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยอย่างไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คลุกคล้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมาย่อมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความสงสัยความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลส
ซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงนอกธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่แม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดเมื่อใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ทำทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ทำปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างองอาจกล้าหาญทำไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ทำแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธัมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่คือว่าบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมามีขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นและเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนบใหญ่เช่นนั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศมีอยู่ทั่วไปจะใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธเพราะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสดินฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาไตรโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี้ครอบหมดขอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดนนิมิตไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับกำลาไปตั้งแต่เริ่มขั้นแห่งสมาธิ
็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติสิโกนี้ประกาศตั้งวานอยู่ภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติสิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยรู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมซาบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามเพราะเหตุใดจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจจะดิบคลิกแพงออกในแง่ใดมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดรัดกั้นให้ทำก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้พอเริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความผิดถูกนั้นๆย่อมคิดเลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อทำจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วเพราะมากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังไม่ยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนจริงนะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานงานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอนาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดเพื่อทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี้แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดวักขาดตอนเพราะฝ่ายต่ำมาทำลายด้วยมากีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อม
เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองมีท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั้นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมุติทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราบคาบได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระหิ่นยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้เคยเห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เรา

ไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาจนหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนั่นอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดตัดทิ้งแต่ประการใดมีเรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายในจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับฟุตบอลถูกเตะให้ปิ้งไปปิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสปรากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นใครจะสงสัยนะสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้ฟอนของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงได้สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ที่หายไปปลงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นทีนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากก็พูดว่าทรมานจิตว่าทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำดีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นถ้าเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี่ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฆ่าตันหันแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับเท่านั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทางร่างกายจิตก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็น

อยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดตัดภาวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความภาคความเปลี่ยนของตนการกินอยู่ปูวาหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องได้ลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้สลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามธรรมธรรมเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นไหนไหนแล้วก็ฟาดฟันกันฟันแหลกกันนี่แหละทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันมีกำลังเอะอะนิดนึงคอยแต่จะเสริมนิดนึงคอยแต่จะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้ปลดลงไว้เสมอให้หิวหิวห้อยห้อยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับนิสิตนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดเลยนอกจากทิปาปิญญาเท่านั้นถ้าทิปาปิญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะเพราะกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนตัวอยู่ที่เหลือมากับที่เหลือมาเป็นเวลานานฝึกยากๆทรมานยากๆอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้ทั้งนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างเลยเริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รสของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนร้อนหรือหนาวหนาวหรือมีเฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าวไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั้นร้อนที่นี้เย็นที่นี้หนาวก็รู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละเห็นธรรมได้ปรากฏขึ้นมาและส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันอย่างหนักเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านรำคาญจิตตัวกิเลสตัวสำคัญสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงจิตถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้นะตัวสำคัญมากมันควรใจมากนะราคาตันฐานควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปเราพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยเฉยเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกนั้นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นและรสภายนอกเข้ามา
ค้าเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนนิพพิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดสดร้อนร้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำจะล้าสมัยเอามาแก้กิเลสปราบกิเลสให้บรรลัยลงไปจากใจจะล้าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองมีสนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจแล้วสะดุดแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วแล้วจิตก็ก้าวเดินด้วยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นจุดเพียงทำให้สงบเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบหมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวก่ายกันถึงวาระที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละเลาะและแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอดมันนอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความดีความดีเพื่ออัตเพื่อธรรมทุ่มเทลงอย่างไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีลุยมีรับทำบทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนถอนออกมาค้นออกมาโกยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหัวแสดงตาขัดต่อธรรมทั้งหลายแล้วจึงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องในคิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่ทั่วคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายและอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองแต่พูดถึงเรื่องจิตก็จิตกับบาปกับบุญนี่มันก็ทุกข์เข้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวจีที่ไหนจิตตรงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากจิตตรงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วนั่นก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นน่ะผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานนังปรมังสุขังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถิดไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่ได้ตายได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยจะว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายพอดีก็อยู่อย่างนั้นขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเธออยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายออกทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุสามไตรภพเรียกว่าสามภพไตรเรียกว่าสามในไตรภพมีเป็นเรื่องของอธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเดือนของมันแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนิพพานไม่สงสัยนั่นแหละธรรมเมื่อได้กระจายได้กระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่ากิเลสเป็นไหนด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจ
แก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทโกนุห้าโซหิมานันโดนิสังปัจจุเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฎิปังนะเวสสะก็เมื่อโลกชั้นนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝืนด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเผาลนอยู่ไม่มีมักมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเลงมันเทิงหัวเราะกันหาอะไรทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆเล่าน่ะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นว่าเป็นนี่เป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความพิเศษที่โตอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไรใครได้ของพิเศษที่โสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทำให้จิตได้สัมผัสสัมผัสทำสิจะได้ประกาศกังวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมุทรทั้งสามนี่คือแดนแห่งป่าช้านั่นแหละเกิดตายเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดุขังนัตติอาชาตัสสะหมดตัดเรื่องสักทีเถอะเรื่องเกิดเกิดตายตายทุกข์ไม่มีละไม่ว่าอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับฝ่ายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์มากฝ่ายอาธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากสุขมีมากเท่าไหร่จนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตส่วนล้วนแล้วสบายสบายก็แสนสบายแต่ว่าล้านสบายก็เป็นไงไปพูดติดปากกันว่าแสนสบายแสนสบายล้านสบายอะไรเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วสุขทุกโลกทุกโลกเลยไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสผิดขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้โดยอาจด้วยธรรมเหล่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพระละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อในธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะปัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของสิทำแบบนี้บรรจุวิจัยนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์โบราณก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสยังเต็มตัวหัวเราะเลยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติครับปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยอยู่ภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละสำหรับปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าโผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมกิเลสละเอียดลงไปสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปถ้ากิเลสไม่หมดอยากหัวใจเสมออะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปธรรมเมื่อ
เชื่อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงแต่วิมุตต์เสวยวิมุตต์ทางท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยวิมุตต์ท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรขาเวทนานะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตต์ความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นวิมุตต์นั่นก็เป็นเวทนาสามปัจจัยนี่ท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นนั้นข้ามันถึงก็รู้เองเสวยหรือไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันทุกวันดังที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างใจของผมเป็นไงพอทำไงพอทราบแล้วมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำอันนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนไปไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้มาพากันตั้งอกตั้งใจฝืนปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านนี่ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าเผลอผายไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเดิมมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เหลือมันเกิดสรรพยอขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเลยทำพอจะทำประกอบเข้าไปที่เหลือมันเป่าพุทธเดียวให้เป็นของเดิมไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดเลยที่เหลือกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมาเนี่ยเข้ามันมีอำนาจมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันคือพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถอะให้มันก็ชัดชัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์แล้วมานานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั้นในที่นี้เลยภาษาโมกขจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี้ฉันใดนั้นฉันนั้นนั้นฉันใดนี้ฉันนั้นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั้นฉันใดที่โดยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้งสี่ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมทั้งหมดทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยเรื่องผิดทุกข์มันต้องผิดทั้งมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบกิเลสต้องปราบไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุธาตุเดียวเท่านั้นดับโดยดับดับนี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไปเป็นอาศัยมรรคกษัตริย์เป็นผู้หนุนเป็นผู้ตัดสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็วความต่ำช้าทั้งหลายออกจนกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นการแสดงธรรมสิ่งนี้ก็ต้องพูดไปพูดมาไปรู้สึกเหนื่อยมาผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏอย่างหนึ่งต้องปรากฏอย่างหนึ่งถึงได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่จะให้ปรากฏในหัวใจก็แท้ความเรียนนะเรียนมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติความคิดความเนี้ยทางให้ที่น้อยลงทางปฏิบัติต้องมีผู้นี้แนวทางที่ถูกตั้งมันไม่ล่าช้าแล้วมันไม่ล่อแหลมต่อทางผิดลองรู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป่งถูกเพราะท่านเห็นแต่หมดรู้ไปหมดเหมือนกับกำดำกองขามายกกำผีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกันหรือของมันรู้ถูกความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเรียนมากเรียนน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้บางทีมันได้เกี่ยวกันกับเพื่อนครูเรียนปริญญาตรีมันกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันยังไงอย่างผู้ปฏิบัติไม่มีปริญญาตรีมันความรู้มันไปแคบๆเฉพาะความจริงมันเต็มส่วนแต่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะ
มันไม่สะดวกระยะจึงเป็นเครื่องหนุนได้ดีในเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเรื่อยเอามาเทียบเทียงมาเป็นสักขีพยานนั่นมันจะเห็นได้เวลาก้าวทางด้านวิปัสสนาผมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งวันไปทีแรกธรรมะที่ท่านเรียนท่านเรียนท่านหาพระนวเรียนมามากพอสมควรจึงเป็นมหาท่านหลังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของพี่เจ้านะแต่เวลานี้ที่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านยกบูชาไว้ซะก่อนนะเอาทางจิตให้แน่นหนามันคงสว่างนะแต่ถ้าสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานทางจิตทางหลังต่อเมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้มาอยู่นี่ที่ผมต่ำเงินนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้มาอยู่ข้างหลังจิตไม่อยู่ข้างหลังมันพอกล้าพอถึงขั้นปัญญามันเป็นจริงๆมันเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนยันเรานี่นะยกนั่นมาพอลงกันตั้งยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกับวันแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นที่ฉันเรียกว่าความรับข้อคือมันยังไม่ลงคำนี้ของกลุ่มของอุตวัติถิกับทิฏฐิอนัตตลักษณะสูตรที่ผมยังไม่หลังนะแต่ผมจะยกให้เรียกว่าหนึ่งผู้เกิดจารึกเป็นคนประเภทใดหนึ่งสองขนาดจะพูดย่อๆไปแล้วประเภทบางทีอย่างบางประเภทบางทีประเภทปัญญาไปเลยบางทีประเภทสมาธิมันไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีประเภทสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนั่นก็มีสูตรนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลนายถูกต้องของธรรมนั้นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็เยี่ยมไปถึงผู้เกิดจารึกเกิดจารึกธรรมเป็นคนประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการเกิดจารึกธรรมถ้าเป็นพระอรหันต์มีผู้เกิดจารึกแล้วจะธรรมะจะละเอียดก็ออกมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีชีวิตมันจะเกิดจารึกก็จะได้ต่างต่างนี่ความมันนานทั้งดุลมาทั้งนั้นแก้ละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะถ้าจิตอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายไปหมดแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทกันนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงเป็นอย่างนั้นจริงไงถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมันกระจายตีแผ่ไปแผ่ไปอย่างละเอียดขนาดไหนเราจึงกล้าพูดถ้าจะเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลองดูที่วางนั่นเลยจะเป็นไม่เป็นหนูได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่เกี่ยวให้เป็นไม่เป็นหนูได้ทำไมจะพระอรหันต์นั้นไม่เป็นว่างนี้เลยจะจำมาได้เท่าไหร่ก็เต็มหัวอกเสียตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏเมื่อที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับกันจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะงั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันมากโง่แสงโง่ตามแล้วพูดกันได้อย่างนี้เหรอความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพอเข้าเงื่อนตั้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นความจริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดนี่เมื่อยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยจริงอันเดียวกันเสียความจำเป็นอย่างนั้นนะอย่างพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดตาวันตาเขาก็ย่อมย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดหลงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดให้พระทหารมาดูที่มาดูพวกเราเยอะเดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยบางทีจะว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูที่แยบออกตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะท่านเห็นท่านผู้เหนือกิเลสแล้วกันเห็นอยู่ว่างพวกเรามันโง่จะตายมึงว่าฉลาดยืมเจ้าของอยู่หรือให้มันเอาจำมาดีนะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แต่โง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่านี่เท่านั้นแล้วมันเห็นนี่อยู่ว่างไงท่านผู้เห็นมีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดนะมันจะฆ่ามันได้หรือกิเลสถ้าไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันฆ่ามันได้เห็นมันได้ใครจะละเอียดเนื้อกิเลสในสามเดือนเราก็ฆ่ามิกิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำเท่านั้นมันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวที่เหลือเป็นตัวอำนาจมาข้างหลังเราไม่เห็นมาก็แบกยศแบกลาบแบก
ฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสมันให้แบกนะไม่รู้นะก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนที่เจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าวาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้เนี่ยพับเดียวก็รู้จิตเนื้อมันพระอรหันต์ท่านติดท่านอยู่บอกตามปฏิบัติโบราณกิริยาบอกอะไรกิริยาของกิเลสมันบอกชาติของกิเลสนะยังไงท่านโกรธฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบไหมคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเทศถึงสี่ห้าก็เป็นอีกอย่างนึงจิตนั้นไม่ไปสนใจฟังจิตของโยมแม่มันไม่ได้ฟังง่ายพระเทศจะฟังทั่วไปพระเทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังมันทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้แล้วไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อไหลลงไหลลงไหลลงหมุนติ้วเกี่ยวเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นไหนจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เปลี่ยนได้เพลินนี่นะมาทั้งเพลินเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่อยกับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่เกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังมันก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นมันสงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันมันขยับตามยับยั้งเลยท่านก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศพอท่านปิดสามีท่านโอ้ยมีแต่ขวากแต่หนาวก้าวขาด้วยเต็มเท้าเลยเป็นงั้นนะงั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่วไปแม้แต่ภาคมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งกันไปมันก็ยับโดดตามนะละทิ้งพอละเดี๋ยวพูดไปด้วยกัน

ยังไม่ทราบเมื่อไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นข้อของใจสงสัยนั้นแล้วก็ยังจิตลงไปที่นั่นทําความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเหมือนเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั้นมันเป็นกิ่งก้านมันยังเราไปหาจับโจรผู้ร้ายเราจับก็จะได้แต่สมุนมันทันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีกระล่องเข้าไปถึงเรียกว่าล้อมโจรมีเจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วมีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรอยู่โจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั่นเข้าไปมัดคนนั้นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายจะเป็นนายของตนคนสุดท้ายมันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของตนจะต้องล้อมรอบขอบคิดรักษาไว้อย่างโดยดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำดับเข้าจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่พอฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ทราบชัดกันจริงอันนี้เป็นตะเกียงรูปเปียกจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นขั้นแหน่งของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชาจริงไม่รู้มันอุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเพื่อการทาจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ้าน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิทย์น้ำออกถึงน้ำมันแห้งลงไปเป็นลำดับปลามันก็รวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำวิ่งในน้ำน้ำก็ถูกยึดออกเรื่อยๆยึดออกเรื่อยๆตาเขารวมตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะน้ำมันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อน้ำไม่มีแล้วปลาก็มีที่หลบหนีก็จับได้มีที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับบุคคลที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจึงไปหลงรักของทางในสิ่งนั้นนี่นะวงก็แคบเข้ามาเหมือนกับว่าน้ำมันแห้งเข้าไปเนี่ยพิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกกันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันที่มันมีแปลกอยู่กับอาการของจิตที่แสดงตัวออกเราไม่รู้ไปไหนอันนี้มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นชัดขึ้นนะฮะตะล่อมเข้าไปเอง
ความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปก็แคบเราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนในรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งขยับตัวไปเป็นลำดับแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิชาจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นแหละว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมดไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว้เนี่ยที่ว่าเป็นอวิชชาอวิชชารวมตัวแล้วกลับมาเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นนี่คือว่าอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองมาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายผู้นี้เป็นอะไรลืมมีภาควิจารณ์เพราะจิตเมื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตัวเองจุดของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่เราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ถูกถ้าหากว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดใดแต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาจุดนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสรู้พอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุสนใจนั่นสนใจในจิตอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากอวิชชาจากอวิชชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอมันค่อยเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างนั้นตามขั้นเนี่ยทำที่ละเอียดอันนี้เป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้ให้อธิบายให้ทราบไว้ลงหน้าถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจอยู่เพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละต่างที่กับผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักฟอกกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั้นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่สิความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจนกว่าจะสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นแต่พิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนาน
ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งนี้มันคืออะไรนะจิตก็จ่อเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาเลยคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นน่ะแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันจึงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรเป็นอวิชชาจริงหรือไม่แต่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันยังไงปัญญามันก็มีคือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามันนี่ย่นย่อลงมาเฉพาะให้ได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมีหมายถึงธรรมะอยู่ปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่สุดจุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั้นนั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่นั่นคือปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดามสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาครั้งนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาใคร่ควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรเราพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแลบมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทำงานของตัวเองหรือว่ามันพลิกขนาดมันพลิกภาพลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คืออวิชชาถึงเพราะมันพอเหตุว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมุติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้คำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้รู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพออันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือน
ก้นหม้อที่ถูกทำลายซะแล้วแม้จะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรอยู่ปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั่นอยู่แล้วนั่นจริงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวหรือตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความมุ่งมั่นกล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนั่นท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพอนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาท่านเองมีอะไรอยู่นั้นไม่เห็นหมดอันนี้เท่านั้นน่ะปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือความบริสุทธิ์นี่เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4นี่มัน2สัจจะ1ก็เป็นฝ่ายผูกมัด2สัจจะ1ก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี่คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกเปิดสิ่งที่ปกคลุมน่ะให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกสมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรความบริสุทธิ์เป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกมันปิดมันไม่ได้พอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงเนี่ยสัจจะทั้งสองนี่เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธะก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกกับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก่สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั้นนั่นก็เป็นอันธรรมชาติตายตัวที่เรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาตินี่ภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นดัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองมันก็หมดปัญหาไปครับจุดนี้สลายไปพิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างได้อุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นในที่ผ่านไปอธิบายครั้งเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับลำดับแล้วเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้
ทางนั่นก็ปิดกิจการสาขาเหมือนกับเท้าวันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เลื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปเลยกันหมดกิ่งก้านสาขาอวิชามันจึงกว้างขวางมากมายเขาถึงอวิชากินเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชาแต่ก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คืออวิชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานคำอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเป็นลำดับนะการกราบเรียนสรุปอันธรรมวิชาเป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวที่ท่านอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีแต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากจะสั่งสมเพื่อทั้งกดถ่วงตัวเองลงเพื่อทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญทราบไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้วนี่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดอีกหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้าเพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานอันที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใหญ่เป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างถ้าจิตบริสุทธิ์ขันธ์ก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันธ์ไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าหากจิตเป็นกิเลสขันธ์ก็เป็นกิเลสวันยังคำมันจะอย่างนั้นก่อภพก่อชาติคือเรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่อย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานหรือเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอหมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นเพราะธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อพอรู้ได้อย่างนั้นนะที่ท่านรู้ว่าท่านยังต่อไปว่าไม่เกิดอีกไงอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาคร่าวกันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันแต่ความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับ
มันถ้ามีสื่อของมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งกันคาดกับว่ามันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกพับพลิกพับอย่างวิชามันก็ดับในขนาดนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติในของในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สองคือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันที่แยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งกลับมาจิตนี้มันมีเคล็ดลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าสงสัยมันมีอยู่สองผมเคยไปทำเพนอยู่ที่ท่านดอยท่านอาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ข้อเรื่องอนิจจังมันทำให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างไสวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมดจนเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าแหมจิตของเราทำไมถึงขนาดนี้

0: ผุดขึ้นมาเป็นบทเป็นบทถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครบหมายถ้าธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมีจุดจริงๆที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดยังงงทีมันเอานะปัญหานั้นมาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันยุติลงไปถึงได้ย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคำถ้ามีจุดแห่งมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้เมื่อก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆจะอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่เพราะนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมติทั้งนั้นแล้วอยากแค่ไหนมันก็เป็นสมมติ
1: ถ้าพิจารณาลงไปแม้ที่สุดจิตถ้าจะชิบหายในโดยการพิจารณาจริงก็ให้ขอให้ชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้มันรู้ไปหรือจะชิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าเป็นบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงสัยอะไรเลยก็เพื่อว่าจะมาสงบเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาอันนี้เองหากว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วจะไงก็ต้องติดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปทีไม่ต้องสงวนไว้เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับสิ่งใดที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับแล้วพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นแต่ว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าในทางเราสงวนมันไม่ได้เราสงวนนี่ก็เท่ากับเราสงวนอวิชชาถ้าอวิชชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาถ้าจิตจะกิ้มหายไปแล้วกันก็ขอให้ที่หายไปถ้าเอาบุกมาเหมือนอย่างฟันกับฟันลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือมันม้วนลงไปด้วยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งช่วยแบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในขั้นนี้นะไม่ยอมแบ่งช่วยแบ่งรับเลยจะเปิดออกให้หมดหรืออะไรจะดับอ๋อให้ดับให้หมดพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับถึงจะว่ามันก็ไม่ดับแต่ตัวผมพูดง่ายๆเหมือนว่าตัวมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนตัวบ้านอย่างนี้ก็ตัวมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืนป้างมาตายเอาควรจะเผาทั้งบ้านก็เผาเยอะเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเท่าไรยิ่งกว่าบ้านหลังนี้ครับยอมเสียสละบ้านหลังนี้ไฟเผาก็ไปเลยเนี่ยที่ว่าอวิชชาเผาอวิชชาของมันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปดิแค่จริงๆไม่ดับเผานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อสิ่งที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของอวิชชามันครอบมันพออวิชชาดับไปครบอันนี้มันก็เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับหาสงวนแล้วเป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมได้พิจารณามาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ตนกรอกจนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ไม่ติดอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกพิจารณาอย่างที่กระผมเคยกล่าวเรื่องนั้นมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้ชื่อว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงมันทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้เรื่องจนเกิดความรำคาญพิจารณาไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไร

0: แทนที่ภาระมันจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจะมีภาระมากมายอย่างนี้แล้วไม่มีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลรำคาญเหมือนกันทั้งๆที่รำคาญนั้นมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นหมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาค่ากับว่าเราคุ้ยเคลียหาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนนี่มันคุ้ยเคลียหามันพอสัมผัสกันภาพมันก็จับตามเลยทีพอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไปหายไปคนอีกมันก็อย่างนั้นมันหาว่าภาพการใดนั้นยังอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่สอนหมู่เพื่อนบางทีผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันกับหมู่เพื่อนเอาไปไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้นั่นเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยพอเทศไรหายไปเลยฟังกันจะฟังจะว่าผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องของเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีอวดดีอะไรไปแท้จริงเราพูดเพื่อเป็นกำลังจิตของลูกศิษย์ว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดต้องไปอย่างนี้นี่นะว่างั้นนะคุณนะเอาลงไปไม่ผิดก็ให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าหาเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังบางการหรือบางราซึ่งควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์เปิดเลยจ้ะแต่นั่นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่อยๆนะถ้าเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนั้นก็เป็นไปทางโยมขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าแล้วพระผีบ้าแล้วจะว่ามันคือมันแต่ข้ากับมันจะไม่รู้สึกตัวเลยแค่มันจะกิจมันหมุนลงไปจิ้วช้ำแบบความจริงแต่ข้าก็มานี่อย่างนั้นมานี่มาแต่ข้าเป็นเอาตรงนี้มา
1: สดเอง
0: นี่แหละที่ผมถึงมาบาดเจ็บแล้วเริ่มยักกราบยันยักเปลี่ยนตอนนี้นอกนั้นมันก็ค่ากันที่ไม่ยอมให้อัดเทปเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไป
1: แต่เป็นปัญหาแล้วผมฟังโบออกเปิดทั้งไปทั้งโอ้ยครับ
0: คือบางราวที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างนี้มันลั่งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันแล้วแต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ได้ตั้งไว้ถึงการที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริง
1: ก็ขอความกรุณาขอให้ลงขนาดจะเที่ยวให้ได้ฟังปรารถนาที่สุด
0: นะผมเองเคยฟังเทศน์พระแม่ครูจันทร์ใหญ่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันคล้ายกับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบเพราะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทศตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศมันผ่านไปทั้ง3วันค่ากับใบไม้ไม่ไหวติงเลยเงียบหมดอำนาจสมังกันแหมอำนาจมากนี่หน้าอะไรก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูจะจีบทำไมนี่หน้าโอ้น่าสังเวชเหมือนกันนั่นอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบพระอาจารย์มันแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแม้ที่สุดจะเดินยังคงก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่าไม่ได้มีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอาลูกของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติน้อมนมัสการไปเพราะคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สาวกท่าน เห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันแล้วที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่ว่านิพพานไปแล้ว 2,500 กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันธ์ไปแต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อยู่อันนี้เป็นความจริงอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนะทั้งคันไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงท่านที่ควรจะสังหารนะฮะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหมดอะไรทั้งนั้นจะพิจารณาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ชั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดระดับนี้หลอกให้หลงนอกจากนี้มันมีอะไรหลอกแต่เราก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าที่นี่มันร้อยแปดธรรมการกินดงเดียวันมันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับพุ่มไม้จะพุ่มมึงมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลยคนอื่นก็มาโกหกก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ตัวเองโกหกตัวเองทั้งวันนี่แหมหน้าสลดทั้งเลยแก้ความโกหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็หมดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปหมดลูกเสียงกินลูกเครื่องสัมผัสไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นมาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทั้งนั้นพอเห็นนี่ครับอ๋อนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วอารมณ์ตัวเองนี่แหละมาหลอกตัวเองที่อันนั้นมันทราบว่าหายไปไหนไม่รู้เช่นไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไหนแต่เรื่องที่มโนภาพที่มันมาว่าในจิตที่มันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกไปตลอดเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเข้าใจว่างูกระโดดซะจนตัวลอยพอหันหน้ามาดูก็งูมันก็หายสงสัยถ้ามันยังไม่หายมันยังจะโดดอีกเออพอมาดูอ้อมมันท่อนไม้อยู่นี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้โอ้มันอันนั้นอันนั้นมันหายตรงไหนมันรู้ภายในของตัวของโอ้มันอันนี้มันก็หายตรงไหนมันไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาทำไปแล้วนอกไม่มีอะไรจะระงับได้หรอกนักใครควรมีก็เลยชอบใครควรมีทางออกกันได้ติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งโลกเนี่ยกลับไปได้ครั้งด้วยกำลังของการพิจารณาสอดส่องอยู่นั่นพิจารณาคาดวันเดียวก็มีข้อเทียบเคียงกันขึ้นพอเหตุกับผลรับเป็นพักมันก็ดับไปพับดับไปเป็นระยะมันต้นไปอย่างนั้นก่อนพอถึงทีมันแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั้นเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวพร้อมหมดเลยทั้งตอนนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะถอด

0: ป็นงานนิสสหบูชาเป็นที่รวมใหญ่แล้วก็มหาสังฆบาทว่างั้นนะประเทศก็รวมฝั่งประเทศรวมมหาสังฆบาทผู้สำเร็จญาณนี่นะเป็นหัวหน้านิมนต์เป็นรายชื่อเป็นสำเร็จญาณมามนครูบาอาจารย์หลายๆองค์หลายๆภาคไปเทศก็จะได้ความรู้แปลกๆวงกรรมฐานหมายถึงวงกรรมฐานส่วนปริยัติมันก็แบบคัมภีร์เดียวกันวงกรรมฐานแม้จะเป็นแบบคัมภีร์เดียวกันก็ตามแต่ความละเอียดนี่มีต่างกันอยู่มากเพราะเป็นเรื่องของธรรมธรรมเป็นของละเอียดไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาที่จะขุดค้นธรรมะนั้นๆขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมนับแต่ตัวเองเป็นอันดับแรกไปตัวเองได้เห็นได้ชมแล้วก็กระจายออกไปเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ตักตวงจริงๆตักตวงเอาเหตุเอาผลเอามรรคผลนิพพานภาคปริยัติเป็นภาควางแนววางแผนจำรู้เรื่องแผนมันเป็นยังไงต้องไงจากนั้นก็ออกแนวรบภาคปฏิบัติมาทราบการภาคปริยัติแล้วเป็นทฤษฎีเป็นภาคเป็นแผนการของงานแล้วก็ดำเนินงานภาคดำเนินงานนี่แหละเป็นภาคที่จะตัดตัวเอาเหตุเอาผลออดเอาทำเอามาผลนิพพานอย่างแท้จริงคือภาคนี้ภาคนี้เป็นภาคเอาเป็นเอาตายไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นคือความรู้แจ้งเป็นผลที่ออกมาจากปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกจากนั้นมาก็ประกาศให้สาวกให้ทราบด้วยความเชื่อความนำสายแล้วก็ลงมือละคุณขุดค้นไปสำเร็จตามความมุ่งหมายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นก็ออกประกาศธรรมสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งด้วยว่าให้ไปอย่าเดินซ้ำรอยกันคืออย่าไปแห่งละองค์อย่าไปแห่งละสององค์ซ้ำนี่เรียกว่าไม่ให้ซ้ำรอยกันไปแห่งละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วแต่ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ประกาศศาสนามีแต่อริยบุคคลดูว่ามีแต่ชั้นอรหัตตบุคคลด้วยขั้นพระโสดาบันยังไม่ปรากฏว่าให้ไปจะสอนศาสนาปิชาคานาคาที่จะที่รับสั่งทรงรับสั่งนี้มันตามตำหนักตำรานี่แต่ขั้นพระอรหันต์ทั้งนั้นมันจะว่าไปเอาไปอย่าให้ซ้ำรอยกันนะใจแข็งโลกประชาชนผู้หวังพ้นทุกข์มีจำนวนมากเวลานี้ซึ่งเวลานี้กำลังถูกจองจำอยู่ด้วยถึงผูกพันทั้งหลายอย่างแน่นหนามันคงบางครั้งก็แยกออกเป็นดอกบัวสี่เหล่าที่พร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นมีเหมือนดอกบัวสี่เหล่านั่นเองเวลาท่านไปไหนพระผู้สิ้นกิเลสไปไหนไม่เหมือนเราไปไม่เหมือนพระทั้งหลายไปด้วยความสิ้นทุกข์ทุกอย่างเลยทุกข์ภายในใจท่านไม่มีท่านสิ้นจริงๆท่านช่วยจริงๆช่วยปลดเครื่องจริงโดยเจ้าของไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกสงสารมีแต่ความเมตตาล้วนๆท่านสอนไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะรู้แล้วถึงนำมาสอนไม่ใช่สอนแบบไปเที่ยวจดเที่ยวจำเอามาแล้วก็นำมาสอนสอนด้วยความรู้จริงของจริงทุกสิ่งทุกอย่างดึงออกมาจากนี่เลยดึงออกจะเป็นขั้นได้ภูมิในต่างเป็นสิ่งเป็นธรรมที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะนำของจริงมาบอกมาสอนผู้สอนผู้ฟังของจริงอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ง่ายนานมาก็ค่อยหมดไปพระอริยบุคคลท่านอรหัตตบุคคลที่จะสั่งสอนอาจต้องทำได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วค่อยหมดไปจึงได้จดจารึกเอาไว้มันศาสนาล่วงไปเท่าไหร่นะลืมซะในนั้นมันมีตั้ง400-500 ปีนะมาคิดกันได้ว่าต่อไปนี้ผู้ที่สามารถแสดงธรรมด้วยปากเปล่าหรือด้วยความรู้จริงของจริงจะโดยลำพังตัวเองจริงจะไม่มีถ้าไม่จดจารึกเอาไว้ศาสนาจะมีร่องรอยให้มนุษย์ที่ท่าถลังได้ยึดติดถือได้ปฏิบัติตามจะมีแต่ชื่อว่าถือศาสนาพุทธเฉยแนวทางนี้แบบแผนตำหนักตำราของพุทธจะไม่มีเหลือเลยจึงไม่ไปจดจารึกกัน นะศาสนาล่วงไปแล้วประมาณ400 ปีกว่าท่านจึงได้ประจดการลึกมาเป็นปิฎก3จดการลึกติดทำรังการพิจิตรนั่นมันก็อยู่ทุกคนแต่ก่อนท่านก็จดการลึกอยู่นู่นทางรังกาอะไรทางเมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละเพราะจากนั้นพวกทางเราก็ไปจดการลึกมากระจายไปเรื่อยเราก็ฟังแต่ว่าคำประจดการลึกเถอะก็คือไปจดไปจำอันนั้นเองจำแล้วก็มาจดไม่ใช่ไปรู้จริงของจริงมาแล้วที่มาเขียนจากความรู้จริงของจริงซึ่งผิดกันอยู่มากราฟ้ากับดินท่านจำได้ตรงไหนตรงไหนอะไรที่มีตกข้างเป็นร่องเป็นรอยเป็นฝอยอยู่บ้างก็ไปจดเอาจากนั้นจากนั้นจากนั้นพระสุคันตปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกก็ดีพระอภิธรรมปิฎกก็ดีใน3ปิฎกนี้ไปจดจารึกมาตามความสามารถของผู้ไปจดจารึกนั่นแหละถ้าผู้จดจารึกนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีปัญหาทำนะเพราะความจริงของท่านกับความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเข้าถึงกันพับกระจายออกมาเป็นความจริงเลยจดออกมาจากความจริงจะไม่มีเคลื่อนข้ามนี่มันไม่แน่ที่กล่าวนี่ผู้ไปจดจารึกเป็นคนเช่นไรสิ่งที่จดจารึกมาก็จะเป็นธรรมะประเภทนั้นไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนจิตที่เข้าถึงภูมิอรหัตภูมิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ตรงนี้มันสำคัญถ้าผู้จดจารึกมีแต่ความจำล้วนๆก็จะเอาแต่ความจำในคำพีนี่มีแต่คำพีความจำไม่มีความจริงของผู้จดจารึกเอาออกมาให้เห็นอย่างนี้เลยที่ผู้อ่านก็ไม่ถึงใจยกตัวอย่างเอาอย่างง่ายๆที่นี่นะอย่างให้ต้องให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของพระอรหันต์ดูสิแล้วกับพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั่นเนี่ยสมมติว่าพระภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วทีนี้ให้ภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์องค์ไหนให้ภิกษุกรที่เป็นปุถุชนสององค์นี้ไปเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์นั้นนะจะน้ำหนักของผู้ใดจะหนักมากกว่ากันจะถึงใจกว่ากันก็คือผู้เป็นพระอรหันต์นี่แหละน้ำหนักที่เต็มที่ที่สุดเลยนั่นก็มีแต่ความจำที่สุดคอหรือนายคอก็แล้วแต่ไม่เต็มเลยที่มันมีความเป็นความจำล้วนๆอันนี้ความจริงล้วนๆออกมาว่าบวกกับความจำคือจำว่าท่านไปนั่นไปอยู่สถานที่นั่นเทศอย่างนั้นนั่นเป็นความจำนะท่านเทศว่ายังไงพอยกบทธรรมเทศนาขึ้นเท่านั้นความจริงของท่านองค์นี้จะออกรับกันทันทีเลยจะไม่หนีจากความจริงเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันท่านองค์นั้นจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามองค์ไม่ปรินิพพานก็เป็นผู้ทรงความจริงไว้อยู่แล้วนั่นรับกันตรงนั้นแล้วเต็มเม็ดกันหน่อยเนี่ยการจดจารึกของผู้ประจดจารึกเป็นคนเช่นไรจึงเป็นสิ่งที่น่าสุขมากในการไปจดจารึกเราก็จะได้เฉพาะที่มีอยู่ในวิสัยของเราที่จะพอเห็นพอได้มาจดเอามาตามนั้นเท่านั้นไม่ลึกซึ้งละเอียดอะไรเลยแต่ก็ยังดีไม่ได้ประมาทนะที่ได้ฝอยของท่านมาพอเป็นแนวทางเพื่อเราจะได้มาค้นหาของจริงอยากจะให้มันเต็มเม็ดเงินจริงก็คือให้ท่านผู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละไปจดจารึกออกมานั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยการจดจารึกเอาก็ได้มากได้น้อยตามกำลังของผู้จดจารึกทีนี้ธรรมที่เป็นหลักธรรมชาตินั้นดังที่หลวงปู่มั่นพูดก็ไม่ผิดอะไรในประวัติเท่ากับท่องฟ้ามหาสมุทรธรรมที่ไม่ได้มาในคำพีคือเราไม่สามารถจะไปจดจารึกเอาได้เท่ากับท่องฟ้ามหาสมุทรแต่ธรรมที่มาในคำพีนั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายฟังดูมันมากไหมน้ำในตุ่มในหายกับท่องฟ้ามหาสมุทรนั่นนะต่างกันอย่างนั้นนี่เราจดจารึกมาแล้วก็เราก็ได้อันนี้เป็นฝอยหรือเป็นแนวทางออกมาปฏิบัติถ้ามันมีนั่นเลยก็ศาสนาพุทธเรานี่ก็หมดไปนานเลยคือไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานพยานไม่มีแนวทางที่พอจดจำมาได้นี่ก็เพราะท่านผู้จดจารึกเป็นสำคัญได้เอามาให้เป็นหลักเป็นฐานไว้เพื่อเราจะค้นหาความจริง ช่นนั้นเทศในสนามหลวงมีเทศในงานใหญ่ๆในกรุงเทพนี่ถ้าได้ครูบาอาจารย์องค์ที่มีคุณวุฒิในทางภาคปฏิบัติแต่ละแห่งละแห่งไปเทศจะได้ความจะเป็นการแจกจ่ายความรู้ประชาชนในภาคต่างๆที่มาได้ยินได้เห็นได้ฟังในเวลานั้นอยู่มากมายครูที่นิมนต์พระในภาคต่างมาเทศนั้นนั่นว่าคิดถูกต้องดีก็คงภาคต่างๆมั้งถึงได้มานิมนต์ถึงเราไปนั้นเราก็อยู่ภาคอีสานนี่นะใช่ไหมก็แสดงว่าท่านนั้นจะต้องนิมนต์ภาคนั้นภาคนี้มาด้วยน้ำวันดีคือภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่ละเอียดมากทีเดียวผู้ปฏิบัติมาแสดงธรรมหลักใหญ่จะเหมือนกันแต่ปลีกย่อยจะไม่เหมือนความละเอียดแหลมคมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านละท่านมีความต่างละเอียดรอต่างกันมากท่านจึงบอกนิสัยวาสนาแต่หลักใหญ่คือสัจธรรมองค์แห่งธรรมดวงใหญ่หรืออันใหญ่ใหญ่นั่นเหมือนกันคือสัจธรรมขั้นแหนของสัจธรรมที่ผู้นี้จะที่คลายออกไปตามสติกำลังความสามารถของตนนี้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสร้างเอราคะให้พระสาวกทั้งหลายต่างๆกันพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกแต่ละองค์ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรทรงตั้งเอราคะคือเลิศในทางปัญญาพระโมคคัลลาก็ในทางวิทยาสดานภาพพระอนุพระเป็นผู้รู้จักวาระจิตของคนอื่นจิตใครก็ตามไม่เว้นแม้จิตพระพุทธเจ้าท่านองค์พระก็รู้เราจะเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัติขณะที่จะปรินิพพานอันนี้คือพระองค์เราจะถ้าพูดเป็นแบบภาษาโลกเราเพื่อเป็นคติตัวอย่างก็คือพระองค์ทรงวางลวดลายวาระสุดท้ายของจักรวาลคือวางลวดลายของจักรวาลในวาระสุดท้ายเพื่อให้โลกได้เห็นผู้สามารถที่จะจับประยุทธ์เอาได้มีอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระที่ปฏิบัติที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอย่างนั้นดูจะเป็น 95% เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะพระปุถุชนจะมีน้อยมากท่านจะให้กับพระอรหันต์นะหรือผู้ใหญ่พระในวงนั้นมีพระอุบาลีเป็นต้นนะท่านก็รู้เองแล้วพระอรหันต์นั้นแล้วพระทั้งหลายท่านมีความเคารพเป็นเบอร์หนึ่งกันอยู่แล้วนะเคารพกันท่านจะทราบได้ดีว่าองค์ไหนควรจะเข้าใกล้ชิดสนิทพระพุทธเจ้าในเวลาสุดท้ายในเวลาจำเป็นนี่ละเหตุที่ว่าจะมีแต่พระอรหันต์เป็นอันดับแรกที่เป็นแนวหน้าล้อมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าและองค์ไหนที่สัมพันธ์เขาอีกพิเศษจากพระอรหันต์เขาอีกคืออะไรเช่นพระนุทะเนี่ยนี่จะต้องเข้าใกล้ชิดสนิทมากทีเดียวพระมือพระพระองค์บาลีถ้าพระสารีบุตรของโมคคัลลายังอยู่ก็ต้องนี้เป็นองค์แรกทีเดียวแต่นี้ปรินิพพานซะก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่คิดว่าเวลาปรินิพพานหรือที่คิดว่ามีพระอรหันต์มากๆคือท่านจะรู้วาระของกันท่านจะรู้ความควรหรือไม่ควรของกันและกันในเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายนะจะเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญเข้าอยู่ในรอบแรกรอบสองรอบสามเป็นวงนะเป็นวงความรอบพระเจ้านะตั้งแต่เนี่ยแล้วแยกประหารหลวงปู่มั่นแล้วก่อนนะตั้งแต่หลวงปู่มั่นมันก็ยังมีเป็นเองนะไม่มีใครบอกฮักรู้จักตัวเองใครๆก็รู้จักอัตตนิตาผู้หนึ่งรู้จักตนรู้จักท่านเป็นผู้เช่นไรเราผู้เช่นไรก็รู้เองนี่เวลาพระเจ้าท่านหลวงปู่มั่นจะสับขันนะครูบาอาจารย์องค์สำคัญองค์ผู้ใหญ่อยู่วงไหนแล้วน้องก็อยู่วงนอกไอ้เราเนี่ยเป็นเศษเป็นเดิมก็อยู่ข้างนอกหัวจ่อเข้าไปตรงนี้นี่องค์หนึ่งนี่องค์หนึ่งนี่แล้วก็หัวเราจ่อมาตรงนี้เราถ้าเศษเดิมนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นนี่ไม่หากเป็นเองนะที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นหรือไม่เข้าไปแล้วมันก็เป็นเองเพราะความเคารพองค์ไหนต้องควรครูบาอาจารย์ไหนต้องควรที่จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับท่านอาจารย์ในเวลานั้นนี่เราพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงเข้าสมาบัติจะวางลวดลายของศาสดาให้เป็นภูมิแก่สัตว์โลกได้ดีเฉพาะอย่างยิ่งพระทหารที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นผู้สามารถจะรับได้ทั้ง 100% มีอยู่มากมายนั่นแหละท่านเรียนได้ข้าวปฐมฌานรูปฌานมีฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4คืออะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน นี่เรียกว่ารูปฌานเกี่ยวกับรูปทีนี้อรูปฌานสี่คืออะไรนี่คืออากาศฐานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินัญญายตนะเมสัญญานาสัญญายตนะนี่คืออรูปฌานสี่นี่จิตของพระพุทธเจ้าเสด็จตามนี่แหละเสด็จไปตามขั้นของฌานของสมมติขั้นนี้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทะยิตานิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดขันนี้ดับอันนี้สัญญาความจดจำเกี่ยวกับสิ่งภายนอกดับเวทนาความทุกข์ในเรื่องขันนะไม่ได้หมายถึงเวทนาจิตนะในเรื่องขันก็ดับในขณะเดียวกันพอกายหมดความหมายเวทนาที่เกี่ยวกับกายก็หมดความหมายลงประทับอยู่ตรงนั้นอีกนั่นอันนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือพระอวบาลีนั่นเองที่อยู่ใกล้ชิดที่ก็ถามขึ้นไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทางพระเขาชิดพระนุทักนั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นอย่างหนักเพราะพระนุทักนี่เป็นทางพระปราชิตวิชาคือเจตัวปณิยานรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นสัตว์อื่นประชาชนก็ตายแม้แต่จิตผู้เจ้าก็ยังไม่พ้นที่พระอนุทัศน์จะรู้วางจะพูดง่ายๆนะเวลาเข้าสมชานติชานไปนี่นี่คือจิตที่บริสุทธิ์นี่ต้องอาศัยสมมติเนี่ยนี่ขั้นแล้วผ่านไปก็รู้ว่าไปตรงนั้นเนี่ยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีอะไรมาพาดถึงแล้วจะบอกไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์นี้ไปไหนแล้วอยู่ที่ไหนล่ะทั้งที่เจ้าของก็รู้คนอื่นก็รู้นั่นแหละอย่างพระอนุทัศน์ก็รู้แต่ไม่มีสิ่งพาดถึงพระอนุทัศน์จะพูดไม่ได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระอรหันต์ก็ตามท่านก็พูดไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนี่นะนี่พอเข้าสัญญาไปใช้ใจโลดแล้วก็เป็นระงับเงียบหันเหมือนกับปรินิพพานพระเฮาลีก็ถามไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทั้งพระนิพพานก็ตอบกันทีบอกว่ายังเวลานี้ท่านกำลังประทับอยู่ที่สัญญาไปใช้ใจโลดละฟังสินี่แหละพระจิตกล้าก็เป็นนั่นถ้ารู้ถ้าตามรู้หมดนี่จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไปไหนศูนย์ไหมตั้งที่คำว่าศูนย์กับคำว่ามีเอาพิจารณาสิถ้าศูนย์เนี่ยทำไมจะรู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่ก้าวไปไหนแล้วจนกระทั่งถึงเข้าสัญญาไปใส่ไปใส่โลกนะเวลาถอยกลับมาเพราะนี้ท่านก็บอกถอยกลับมาถอยพอเข้าลงมาถึงจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับฌานใดอะไรสมมติอะไรพระอริยะก็รู้ที่พอก้าวพอพักที่สองครั้งที่สองนี่ไปนี่เป็นจะรูปฌาน4นี่อรูปฌาน4ถ้าจิตก็ไปถึงนิรภานไม่เกี่ยวข้องทั้งรูปฌาน4ทั้งอรูปฌาน4เพราะเป็นสมมุติด้วยกันนิพพานพอผ่านแล้วพระอุทาก็พูดได้คำเดียวว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนั่นพระอุทาจะพูดอะไรไม่ได้แม้แต่พระองค์ก็ยังไม่บอกว่าจะพูดอะไรได้อีกนั่นแหละที่อะไรที่เขาพูดว่ามันไปพูดว่าอะไรต่ออะไรอย่างที่คือเขียนในปัญหาที่เกี่ยวกับที่ใส่เป็นอะไรที่ท่านอาจารย์หลวงปู่มั่นนั่นล่ะคือไม่พูดอะไรต่อไปอีกคือออกไปนี่ตรงนี้คือจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่จะปฏิเสธว่าศูนย์นั้นถูกปฏิเสธไม่ได้ไอ้พวกนี้ยังกลับไปอีกนั่นที่เหตุที่มันเสียนั่นค่ะฮะไปเอาความจำมาว่างเนี่ยพอไปแล้วก็ศูนย์ไปเลยไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดนั่นผู้เห็นผู้มีความหมายธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรจะเกินในโลกนี้จะมีความหมายเกินธรรมชาตินั้นแล้วพูดอย่างนี้ก็รู้เนี่ยผู้นั่งเลยจิตอย่างจิตพ่อนุชาก็รู้นี่ความหมายไม่หมายฟังสินี่เราพูดเป็นเรื่องอะไรนะครับมันไปใหญ่ไปทีไรลืมทุกทีพูดไปแล้วลืมต้นทุกทีนะอะไรที่แรกก็พูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวจารึกนะแล้วก็มาถึงเรื่องเขียนประวัติของพระอรหันต์นะให้ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วให้ผู้หนึ่งเป็นซึ่งเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นให้ผู้หนึ่งเป็นปุถุชนเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั้นมันจะจะลึกซึ้งต่างกันอย่างไรบ้างนั่นนะนี่ต้องต่าง 100% แตกต่างกันนี่เราเคยพูดหลายครั้งแล้วในจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยได้พูดหลายครั้งแล้วจึงไม่พูดอะไรมากมายนะที่เราพูดอย่างละเอียดรอมาตั้งต้นมีอยู่แล้วในหนังสือก็มีมีการเป็นการแทรกด้วยนะเรายังจำได้ว่าระยะนั้นพวกกรุงเทพกับพวกวัดโสกรามมามากเราเข้าไปเทศที่ในครัวต่างคนก็ต่างถามปัญหาขึ้น ในปัญหาแต่ละข้อแล้วก็ทรงนั้นมันพอดีกับปัญหาที่เราจะตอบที่เราจะเทศน์นี้หลังจากนั้นเราก็เล่าถึงเรื่องของเราเนี่ยเราเล่าเรื่องของเราขึ้นนั่นก็มีเริ่มมีแต่เรื่องจิตเริ่มเจริญทางด้านสมาธิและจิตเสื่อมอย่างนี้เมื่อเจริญขึ้นไปเพราะอะไรก็อธิบายเพราะเหตุเวลาเสื่อมเพราะอะไรก็อธิบายความเสื่อมคำเสื่อมนั้นเรายังจำได้จำได้ไม่ลืมอันอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าเป็นสัจจะแล้วมันจำมันไม่ลืมถ้าเป็นความจำธรรมดามันก็ลืมถ้ามันกลายเป็นสัจจะไปแล้วมันก็ไม่ลืมคำว่าเป็นสัจจะคือความที่จิตของเราเสื่อมเราได้รับความทุกข์ความทรมานมากขนาดไหนเป็นสิ่งที่ฝังใจเราอย่างลึกเนี่ยเป็นความจริงนั่นเป็นสัจจะแล้วเราจึงไม่ลืมเราก็มาทำโกรธนั่นแหละมาทำโกรธมาบ้านนี้ถ้าพังอยู่ทางตะวันออกบ้านแต่ก่อนเป็นดงหมดทางนู้นทางด้านนี้ทำกดแล้วอะไรน้ำมันที่มาทาที่กดนะหัวกดอะไรนี่มันไม่เหมือนน้ำมันทุกวันนี้ซึ่งทาแล้วมันแห้งอย่างง่ายดายนะอันนั้นทาตั้งหลายวันมันก็ไม่แห้งน้ำมันทาไม้เชือกปลาอะไรไก่อูนั่นน่ะกระป๋องกลมๆเข้าปลากระป๋องกลมๆนั่นแหละแต่มันมีปลาไก่อูอยู่นี่แล้วอันนั้นเอามาทาที่กดทาหัวกดทาเท่าไรหลายวันเท่าไรมันก็ไม่แห้งรอให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งไอ้จิตมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆความร้อนก็ร้อนเรื่อยๆสุดท้ายจับใส่เข้าใส่กันเลยแห้งแห้งตั้งหัวมันเถอะถ้าใส่แล้วก็เผ่นเลยนี่ดูจะไม่ถึงเดือนนะมาหยุดมาทำกดจิตเสื่อมเนี่ยเพราะทำกดจิตมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่การรักษาจึงมีเวลาน้อยมากกว่าที่จิตมันส่งไปข้างนอกพอเริ่มรู้ว่าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือแต่ก่อนมันเหมือนหินพอกำหนดตรงนี้มันจะเข้าปุ๊บเลยเข้าไปแล้วเหมือนหินคือความอะไรแน่นหนามั่นคงนะมันเหมือนหินแน่นปังเลยทีนี้ขั้นทำกฎนี้ยังไม่แล้วแล้วเข้าจิตชักแปลกๆชักแปลกๆเอ๊ะยังไงชักฝนสุดท้ายเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเนี่ยเหตุที่จะร้อนเนี่ยเอากดเขาร้อยกดอย่างนี้แล้วก็เย็บกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเผ่นเลยเข้าได้มาเลยได้บ้างมาเลยบ้างถึงเวลานั้นเสื่อมซะจนหมดนะเริ่มแรกมันจะเข้าได้บ้างมาเลยบ้างคือเข้าได้คือเข้าลงสู่สมาธิตามเดิมที่เคยลงนี่บ้างไม่ลงบ้างเนี่ยฝืนอยู่ข้างบนนี่บ้างยังได้บ้างไม่บ้างทีได้ทีเสียคนงานนะเราก็รีบออกแล้วสุดท้ายก็มีแต่ทีเสียเลยทีได้ไม่หมดมันก็โมโหดิโอ้ยเสียใจนี่เรายังไม่ดื้อดีนะนี่ก็เป็นสัจธรรมเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี้ไม่เกินผู้มีจิตมันเสื่อมผู้มีจิตเจริญแล้วเสื่อมนะนี่เราก็เคยพูดอยู่แล้วอันนี้มันพอพูดอย่างนี้มันจะต้องสัมผัสกันไปกับเรื่องในตำนานท่านพูดไว้เราก็ได้เรียนตำนานเพราะมันเป็นภาควิชาของประเด็นสามนี่
1: แต่ตอนนี้เป็นผลกระทบทำให้เกิดเสื่อมน
0: ั่นแหละทีนี้ก่อนเวลามันเสื่อมจะเอาให้มันได้อย่างใจมันไม่ได้สิมันก็ทุกข์มากจริงๆเพราะอยากให้มันได้อย่างที่เคยถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าคนสามัญธรรมดาทั่วไปหาเช้ากินเย็นนะกับคนที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านล้านนี่เวลาเงินท่านแต่นั้นนั่นนั่นมันไม่สูญหายไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามนะด้วยวุฒิเหตุอะไรก็ตามนะแต่นั้นมีเงินค้างอยู่ในธนาคารเป็นแสนก็ตามเพราะสิ่งที่มันล่มจมมานั้นเป็นล้านล้านนะจิตใจจะไม่อยู่ในเงินแสนที่เราฝากไว้ธนาคารเลยแต่มันจะไปอยู่กับโน่นกับเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปแล้วโน่นนั่นแหละเสียใจมากที่สุดเลยแล้วเงินแสนแสนมีอยู่มากยิ่งกว่าประชาชนก็หาท่าทีเงินไปไหนแต่มันก็ไม่มาสนใจหยุดโน่นมันก็สนใจอยู่โน่นเกิดความเสียหายก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเงินที่เสียไปโน่นอยากจะได้กลับมาแล้วจะไปสารกระติกสารหวนฮะเพื่อให้มันได้เงินเป็นล้านๆกลับมามันเป็นไปได้ไหมนี่ที่มันน่าโมโหอีกนะถ้าทำไงถึงเราจะคืนได้อีกนี่แหละนี่แหละเรื่องมันนะที่เกิดทุกข์มากทุกอย่างคนสามัญธรรมดาเขาหาเช่ากินเย็นนี่เขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านๆแล้วล่มจมไปได้เห็นใดก็ตามแล้วมีเงินเหลืออยู่เป็นแสนๆพันๆครั้งก็มีความทุกข์มากขนาดนั้นนะนี่แหละจิตที่มันเสื่อมจนอย่างนั้นเหมือนกับเงินล้านๆพังลงไปจากเจ้าของ อันนี้ก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียก็เป็นมากแต่มันก็มีดีอันหนึ่งคงจะเป็นวาสนาบ้างอะไรก็ไม่รู้นะคำว่าถอยมันไม่มีครับมันจะเอาให้ได้ท่าเดียวมันจะเสื่อมขนาดไหนก็เอาหัวให้ขาดเลยใช่ไหมมันไม่ถอยอันนี้ก็พูดไปมากแล้วนี่จะไม่พูดซ้ำอีกนะพอมันได้เข้ามาเจริญแล้วไม่เสื่อมเท่านั้นทีนี้ก็เอาใหญ่เลยนะคราวนี้เอาใหญ่ด้วยความเครียดแค้นเครียดแค้นประเภทนี้เป็นเครียดแค้นของธรรมผู้กิเลสจึงไม่เป็นกิเลสความเครียดแค้นความมุมานะความทุกสิ่งทุกอย่างมันเด็ดทุกอย่างเลยถึงขนาดว่าจิตนี้จะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเราก็ต้องตายไปพร้อมๆกันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามมันจะเป็นแน่นั่นทางเสื่อมมันเด็ดถึงขนาดนั้นนะเพราะความเครียดหลักที่มันเคยทุกข์ทรมานมาแล้วแหมในชีวิตเรานี่ไม่เคยมีทุกข์ขนาดไหนที่จะมากขึ้นกว่าทุกข์ในเวลาที่จิตของเราเสื่อมนะเราจึงไม่ลืมเลยแล้วความสุขความสบายของจิตที่แค่นปึ๋งๆเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคุณค่านั่นเองเรามันแสดงในจิตเมื่อเวลานั้นหายไปมันมีไฟมาแทนที่มันเป็นโอ้ยทุกข์หวานกับทุกข์แล้วพอมันได้ที่แล้วเท่านั้นจริงเอาเลยจุดตรงนี้เหมือนกับนักโทษหรือเหมือนมหันตโทษซะด้วยนะไม่ใช่โทษธรรมดานะเหมือนมหันตโทษมันจะขยับตัวไปไหนไม่ได้จะต้องบีบคอมตลอดเวลามหันตโทษอันนี้จิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ต้องบีบตลอดด้วยสติด้วยปัญญาหนีไปไหนไม่ได้ก็คือว่าความเสื่อมกับความตายมันเป็นอันเดียวกันเราได้วางจิตลงขนาดนั้นแล้วเพื่อจะให้จิตนี่มันเคลื่อนตัวไปไม่ได้เลยจะเอาให้ได้อย่างใจเป็นแบบขาเดียวเท่านั้นเพราะจิตในเวลาทุกข์ถ้าพอมากเพราะจิตเสื่อมนี่คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องเป็นเราไม่ต้องตายนี่แหละมันถึงได้วิ่งไปถึงพระโคจรกัดเวลามันเรื่องมันผ่านไปแล้วนะพอจิตมันจะเดินขึ้นมาแล้วเราจึงย้อนหลังไปถึงพระโคจรกัดที่ถึงท่านเสื่อมถึง5หนถ้าเราจำไม่ลืมนะผลที่6ถึงได้จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนท่านเกิดความเจ็บแค้นน่ะท่านจะฆ่าตัวตายเพราะท่านทุกข์ทรมานมากเพราะจิตเสื่อมแล้วมันก็มาเข้ากันน่ะกับเราทุกข์ทรมานมากจึงได้ออกอุทานภายในจิตใจเจ้าของเลยว่าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ได้อย่างนั้นแล้วได้อย่างที่ใจอย่างนี้แล้วจิตแน่นปึ๋งๆนั่นแหละนะแล้วมันก็ไม่เสื่อมที่จากนี้ไปแล้วจะเสื่อมไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าเราต้องตายเมื่อนั้นนี่มันก็วิ่งถึงพระโคดิกัดอ๋อท่านเป็นอย่างนี้เองท่านถึงได้ยอมตายจะอยู่ไปไม่ได้มันหนักโรคพูดง่ายๆหรอมันทุกข์แสนสาหัสจะอยู่ไปยังไงถ้าตายได้ยังมันแล้วจะมันจะแล้วหรือมันแล้วก็รู้แหละมันหนักเป็นเรื่องของมันแหละคือมันทุกข์จนคนไม่ไหวแล้วต้องตายจะทนไปอยู่ไงนี่ทีนี้เวลามันได้แล้วก็จึงเอาชีวิตเข้าประกันเอาทีนี้ก็มีแต่เจริญท่าเดียวเรื่องตายเรื่องเสื่อมกับความตายนี่ความเสื่อมความตายนี่เป็นอันเดียวกันจะเสื่อมไปไม่ได้นั่นแหละขยับเลยจากท่านมาแล้วก็ความเพียรนี่หนักเอามากทีเดียวก็เดินเป็นแล้วก็เป็นพรรษาที่9แล้วเดือนเมษาแล้วพอสอบ85แล้วเล่มไม่ลืมเดือนเมษานั่นแหละที่จิตเอาจิตได้นะจิตไม่เสื่อมตั้งแต่เดือนเมษาไปเรื่อยไปจนตอนนั้นกับหลวงปู่มั่นก็ไปเขาศพนั่นเองนี่คือสองที่อุบลนั่นก็สังแต่ตอนนั้นไม่ลืมนะถ้าอยู่ที่นี่ท่านหานะผมเลยเขาศพท่านจานใหญ่กว่าหลังเขาเสร็จแล้วผมก็มาแล้วมันผมไม่อยู่นานแล้วท่านหาไฟอยู่นี่นะผมจะกลับมาหานี่แหละคือบ้านนาทินวลนี่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่บ้านนาทินวลท่านอยู่ย่านกลางวัดนี้เป็นวัดร้างท่านไปพักอยู่วัดร้างก่อนเวลาท่านเผาศพท่านออกจากวัดนี่แหละให้เราอยู่เข้าวัดองค์เดียวเราก็เฝ้าเพราะท่านสั่งแล้วมันอยู่นี่นะท่านหมาคอยอยู่นี่นะผมไปเผาศพลุงท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนไม่กี่วันเสร็จแล้วผมก็รีบมาเราก็พอท่านเผาศพแล้วเราก็โดดเงินไปรอรับท่านสุทัศน์ท่านพนมเดินไปเลยก่อนวิ่งจังหวะพอดีท่านเผาศพวันนี้ท่านจะออกเดินทางเราคิดไว้นะเราก็ไปจริงไปก็คงเต็มเลยท่านมาท่านไม่รอนานแล้วก็มาอยู่ท่านกรรมการที่ธรรมนัสนาทิวัดบ้านน้ำมนเราก็มาแล้วมาถึงวัดมันก็เลยลงสู่ลงร้านมาแล้วใครอยู่ก็มีใครอยู่ระหว่างก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงวัดนานระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งนะก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงบ้านระหว่างนั้นท่านเลยนิ่งแล้วไม่ตอบอะไรโอ้ดังที่ว่าบ้านต้องการเวลาจะคงว่างเลยนะก็มันคิดถึงท่านอย่างนั้นจริงถึงมาอยู่ใช่ไหมล่ะพ่อกล่าววันนี้ท่านเผาศพเสร็จแล้ววันนี้ท่านจะออกเดินทางแล้วก็ออกไปรับท่านเลยแล้วไปก็ไปกงเป่งเลยท่านมาถึงพอดีเลยนะท่านพนมน่ะแล้วนั่งกลับมาเวลาไปมาแน่ระหว่างเลยแล้วว่าอะไรก็มาถึงเมื่อวานแล้วก็บอกกันแล้วเหรอแล้วใครอยู่แล้ววัดมันไม่ร่างเลยร่างแล้วผมไม่ได้คิดถึงบ้านนี้ผมคิดถึงพ่อแม่รู้จักท่านก็เลยฟังแล้วท่านนิ่งเฉยเลย ฉันก็ไม่ตอบก็ตั้งฝันนี่เราก็เฉยตอบแล้วก็นั่นพอก็ฉันยิ่งเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงว่ายิ่งกว่าคิดถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราถึงเราไปจากรับก็ได้ครูบาอาจารย์เราไม่ยอมจากตอนนั้นเราติดตาม
2: จะวัดเราน
0: ั่นแหละพอกลับมาก็ยังมาอยู่บ้านน้ำมนต
2: ์เอาหน้าทีนั้นนะ
0: พอก้าวเข้ามาแล้วภาระไล่หมดแล้วทีเนี้ยนั่นแหละขั้นหนักเลยพรรษาพรรษาเก้านั้นจะเก้ากับพรรษาสี่จำพรรษาเป็นรุ่นที่สององค์นะครับเล่นความเพียรใหญ่เลยเล่นข้อเหตุอันนี้เองเพราะความเจ็บแค้นอยู่ไม่ใช่อะไรนะเจ็บใจนี่เจ็บมากถ้าเป็นคนเราเรียนตามความจริงนะเป็นนิสัยของปุถุชนเรานะถ้าลงเจ็บใจให้คนในขนาดนั้นแล้วฆ่าศพยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าได้ฆ่าคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เจ็บแค้นเป็นขนาดหนักว่าถ้าเสื่อมจิตนี่ได้เสื่อมไปเราก็ต้องตายเท่านั้นฟังดิเพราะฉะนั้นจิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นนะมันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่ทราบนะแต่มันจะเป็นแน่ๆลงจิตลงเป็นขนาดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างอื่นมันก็ไปคิดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ถึงบาละถึงมันเสื่อมเป็นห้าหัวเนี่ยท่านเอามีโกนมาเสื่อมขอท่านแล้วในประวัตินั้นมีจริงนะถ้าโพธิสัตว์เอามีโกนมาเสื่อมขอจะตอนนั้นคงจะเป็นหลังคงจะเป็นก่อนพุทธบัณฑิตเราก็ไม่ทราบพุทธเจ้าองค์ท่านห้ามพระพุทธเจ้าจะห้ามไม่ให้ฆ่าตัวนี้ไม่ฆ่าตัวตายนี่ถ้าที่ถูกฆ่าตัวแล้วจะเป็นอาบัติหนักอันนี้ถ้าคนที่กัดน่าจะก่อนพุทธบัญญัตินะท่านนี้พอถึงวาระที่หกห้าขาขามไปแล้วถึงวาระที่หกแล้วมีมาเขียนเจ้าของเขียนคอของแล้วเกิดเลือดพุ่งออกไปนี่นะได้เห็นเลือดเกิดการพิจารณาในขณะนั้นเลยนะพิจารณาเจ้าของแล้วได้บรรลุธรรมในขณะนั้นเลยถ้าคนที่กัดในบรรลุธรรมในขณะที่ทุกขเวทนาก็เกิดเลือดกระลักออกมาให้เห็นนั่นแหละฟังสิขนาดนั้นน่ะจิตของท่านท่านทนอยู่ไม่ได้คุณท่านต้องฆ่าหนแล้วเสื่อมหนมีจมูกเสื่อมหนเอามีคนมาเฉือนคอเจ้าของเลือดพุ่งออกมาแล้วก็เห็นทั้งความทุกข์ของเจ้าของด้วยเห็นทั้งนี้ด้วยเพราะจิตขนาดนั้นแล้วมีจิตที่จะฆ่าตะก้าออกมาท่านและพิจารณาเป็นธรรมได้บรรลุธรรมในขนาดนั้นนี่เถื่อที่เป็นสัพพัญญาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตายแล้วคุณท่านนะพญามารมาค้นหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์แล้วก็แหลกหมดทั่วโลกธาตุดินแดนว่างั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเลยตลาดมาว่าพญามารผู้ใจบาปจะไปหาค้นทำไมเธอเนี่ยจะค้นหาได้แต่จิตของคนที่มีกิเลสเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็เกลื่อนไปด้วยจิตของคนที่มีกิเลสไม่ต้องค้นเธอก็เจอแต่จะค้นจิตของพระอรหันต์นี่เธอค้นจนกระทั่งวันตายเธอก็มีวันเจอเธอรู้ไหมว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุตรของเรานั่นน่ะเวลานี้เธอเป็นนิพพานแล้วนะเธอสิ้นกิเลสแล้วเธอจะไปค้นหาอะไรวิญญาณของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นบุตรของเรานี่ชัดไหมล่ะพญามันยืนยันกันตรงนี้คือเวลาพญามารค้นหาจิตวิญญาณเป็นความตลกไปหมดแต่มันไม่ใช่ความแบบตาเราเนื้อเราจะเห็นนะมันความตาในต่างหากตาเนื้อเราเห็นกับความไปละเสียตาน้ำตาไหลมันอันนี้มันมีหลักฐานพยานนี่นั่นแหละท่านพอท่านเห็นเรื่องนะท่านก็บรรลุธรรมพิจารณาปุ๊บเดียวแล้วบรรลุเลยมีรู้เรื่องความเสื่อมก็เพราะฉะนั้นไม่เหลือหรืออะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็จังหวะเราก็เร่งในพรรษานั่นนั่นแหละที่มีเริ่มนะเริ่มนั่งถามลุ่มถามค่ำตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาอะไรนั่งตลอดลุ่มเอากันใหญ่เลยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าพรรษาก็เรื่อยเลยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเห็นว่าจะมันจะมากไปแต่คนอย่างเรานี่จะไปเตือนธรรมดาไม่ได้เพราะคนหยาบต้องเตือนด้วยค้อนตีเลยถึงได้เวลานั่งภาวนาวันไหนพอตื่นข้ามาวันนั้นจะต้องขึ้นไปหาท่านเอากะขึ้นไปโดยเฉพาะเลยพอขึ้นไปก็โหยเวลาไปเล่าภาวนานี่ท่านฝังขึงขังต่างๆเหมือนไม่ใช่คนนี้นะไม่เหมือนไม่ใช่คนที่เหมาะเป็นคางต่อท่านอาจารย์มั่นนะโดยเวลาเล่าธรรมะเป็นเสือโคร่งต้นขึ้นมันจะเรียนคือว่าอาถรรพ์นี่นะมันเป็นยังไงงั้นเล่ามาท่านฟังเพื่อท่านจะได้แก้ไขเราความหมายว่างั้นพอเราล่าจบท่านก็เปี้ยงเลยเสียงลั่นพระอยู่ที่ไหนก็มาเลยทีนี้พอนานเข้านานเข้าก็นั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มตลอดลุ่มมากๆมากๆถึงจะไม่ติดกันทุกคืนก็ตามแต่มันก็เว้นเพียง2คืน3คืนเอาเรื่อยเรื่อยเลยท่านเห็นว่ามันจะมากเกินไปมันจะหักผมเกินประมาณท่านก็เลยยกที่แรกต้องขึ้นมาร่างกายมันไม่ใช่กิเลส แต่กิเลสมันอาศัยร่างกายเป็นอุปกรณ์เครื่องหนุนหลังกิเลสแท้อยู่ที่จิตขนาดนี้ร่างกายไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้อยู่ที่จิตมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนท่านขึ้นท่านก็ระวังท่านเพราะเราจะต้องสั่นมันเคยถกกับท่านมาบ่อยแล้วท่านนี่ก็ท่านก็เลยยกม้าต่างๆนั้นม้าตัวมันพยศเขาฝึกเอาให้เป็นให้ตายเลยเดี๋ยวก่อนเขาฝึกเอาอย่างหนักความม้าบางความมันฝึกได้พอประมาณแล้วการฝึกเขาก็ลดลงไม่ได้หนักไม่ได้ฝึกอย่างหนักเมื่อม้าที่ฝึกได้เต็มที่แล้วเขาก็มีอะไรฝึกมาท้ายก็เลยไปจิตเวลามันถาดโผนมันดื้อก็เอาให้มันหนักทันวางนะถ้าว่าเมื่อมันลดดอนความพยศลงมาก็เบาเหมือนลงไปตามขั้นภูมิเหมือนกับนายสารถีเขาทรมานม้าหรือสุขัดม้าท่านพูดเพียงเท่านี้ถ้าไม่พูดมากกว่านั้นถ้าท่านจะว่านี่ที่ท่านทำในนี้มันมากเกินไปนั้นก็กลัวจะเราจะอ่อนเปียกแล้วนอนไม่ดีเข้าใจไหมนอนไม่ดีกระทั่งถึงเวลาฉันอย่างนั้นก็จะไม่ฉันมันจะนอนตลอดถ้าท่านจะว่านี่ก็กลัวเราจะอ่อนเปียกเสียงเพราะท่านต้องพูดเปรียบเพราะนั้นเราเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านว่าถ้าเราจะสมาธิท่านอาจารย์พูดกับเราถ้าไม่เคยพูดให้ความเหมาะพอดีท่านจะเอาให้หนักทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่หนักมันไม่ลงอย่างที่ท่านพูดว่าท่านถามปั๊บเมื่อก่อนท่านเคยถามเป็นยังไงสมาธิดีเดี๋ยวก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วก็บอกว่าดีเลยก็หลับสนับหลวงปู่มั่นแล้วเราไม่เคยดีเป็นอุบายต่างๆแล้วไม่มีแล้วก้มแล้วก็มันเมื่อหลายครั้งหลายปีเข้ามาท่านก็ดัดซะบ้างสิแล้วเป็นไงจิตเวลานี้จิตสบายดีเลยสบายดีอยู่ห่วงจะนอนตายมันไม่ขี้มีเลยนะจะนอนตายนั่นแหละนอนตายในสมาธิหน่อยท่านรู้ไหมว่าสมาถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมคือถูกในสมาธิมันถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองมันไม่ได้มากอะไรความถูกนี้สันหลังประมาณนะแล้วก็ท่านรู้ไหมว่าสมาธิตั้งแท่งมันเป็นมูลฐานตั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านนี่ยังขึ้นอยู่เลยถ้าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วทำมาสมาธิจะเดินที่ไหนหนังฟังสีฟงมันเคยต่อสู้ท่านมาแล้วก็ใส่กันเปี้ยงเดี๋ยวนั้นสุดท้ายก็หมอบสุดท้ายตีเนาะพอลงไปแล้วทีนี้ก็นี่เรามาเราหวังจะมาพูดหวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นอาจารย์เราก็วันนี้เราไปเป็นอาจารย์ท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะวันนี้คือไปโต้กันซะอย่างหนักเนี่ยเราก็มีความรู้อันหนึ่งท่านก็มีความรู้ท่านอันหนึ่งนั่นนะแต่ความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่ท่านพญาราชสีเห็นไหมความรู้เราเนี่ยความรู้ของหนูนี่แหละแต่หนูมันก็ไม่ถอยมันกัดเหมือนกันนะเห็นไหมนี่ละพอเรามีความรู้นี้ถ้าจิตมันยังไม่ลงในแง่กันไม่ลงเราแต่เมื่อไหร่มันจะต้องต่อสู้กันเรื่อยที่ว่าท่านกันเรื่อยจนกระทั่งท่านไปเยอะหาที่ท่านมาเล่นที่หมอบที่หมอบพอออกจากทางด้านปัญญาเลยมันออกใหญ่เลยทีออกถึงขนาดถึงว่ากลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนนอนไม่หลับที่ทำจะออกเนี่ยกลับไปแล้วนี่ท่านอาจารย์ว่าให้ให้พิจารณาว่าติดในสมาธิออกเวลาออกพิจารณามันพิจารณานอนไม่หลับอย่างนี้นั่นล้ำหลงสังขารท่านเอาแล้วก็เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้เนี่ยนั่นละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารมันใหญ่ซะขนาดใหญ่ทีนี้เราก็นิ่งเนี่ยคงจะถูกกระตันแล้วแหละถ้ากอดคราวนั้นแพ้ท่านทั้งนั้นมาคราวนี้ผมไปถูกท่านแต่คราวนี้ไม่เสียงนะเอากลับมาพิจารณาก็เป็นอย่างที่ท่านว่าทุกอย่างว่าจะลุยหมดแล้วนี่เราไม่รู้นี่นะมันที่เราตอบเราโต้ตอบกับท่านไม่ตอบด้วยความที่ถือมานะอะไรนะเราโต้ตอบหาความจริงคือเอาดังๆเด็ดให้มันเห็นความจริงอย่างชัดๆถึงความหมายว่าอย่างนั้นนะถ้าอะไรที่ยังไม่ลงเราก็บอกมาเราไม่ลงระหว่างนี้เลยถ้ากระสับเที่ยงถ้าลงไม่ยอมทันทีเลยนั่นเราเอาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยธรรมะกับหลวงปู่มั่นทีไรนี่โอ้ยข้าเน้นในวันนี้วันนี้เต็มหมดแล้วใต้ถุนกุฏิที่แรกมาลุมมาใครไปทำท่านอาจารย์ลำบากว่าหุ่นไม่กับข้าเหรอจะมาเอาขยี้ขยำให้แหลกนะถ้าเป็นองค์ใดองค์หนึ่งนะไม่ได้นะถ้าเหรอจะมาขยี้ขยำให้แหลกหมดเลยแต่พอมาเห็นเราโอ้ยอาจารย์หาบอกว่านี่เลยแสบตังเป็นนั่นเรานักต่อสู้คือมันได้เอาจริงๆอ่ะเพราะเราหาความจริงหาจริงๆนี่นะไม่ธรรมดาเอาละ

ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งธาตุขันธ์ของเจ้าของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์อยู่แล้วที่เกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่ละชิ้นละอันแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลาที่คนและพระเนตรเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการฝืนธาตุขันธ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนนับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทางที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิตทั้งใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์จากครูจากอาจารย์ในแง่ใดมุมใดให้นำมาเป็นข้อคิดอ่านแต่จองเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ้มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มทำเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มามากต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมารับนภาพลงไปหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณภาพไปก็ดูมัน38ปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจำเป็นของหมู่เพื่อนที่มาเกาะก็จำต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผู้มาศึกษาเพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวๆไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยชั่วระยะการอย่าได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เสาะแสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของจิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากจิตโดยถ่ายเดียวนี่เท่านั้นหากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็มหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อ
อัดเพื่อทำจากความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อโกยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาเผาโดนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยอย่างไรก็นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมและควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลย

เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเครื่องรักษาบ้างเลยขอให้หมู่เพื่อนได้พินิจพิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่านเพราะผู้เตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมากแสงขึ้นมาในวัดนี้เพราะมีหลายองค์อยู่ด้วยกันองค์หนึ่งทำงานหนึ่งองค์หนึ่งทำงานหนึ่งมองดูงานแล้วไม่ใช่งานแก้กิเลสแต่เป็นงานเพิ่มความกังวลสั่งสมความกังวลหรือสร้างความกังวลขึ้นมาภายในหัวใจโดยเจ้าตัวผู้ทำอยู่นั้นก็ไม่ทราบเลยว่างานนั้นเป็นงานเช่นไรก็จะมามัวคิดตั้งแต่ว่างานนี้เป็นผลประโยชน์เป็นงานของศาสนาเป็นงานของวัดวาอาวาสเป็นงานเพื่อหมู่เพื่อคณะแต่มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรงานนี้ได้ทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทำให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันจะงานเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาพลิกตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทํานองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างท่านผู้ทรงมรรคทรงผลที่เป็นสรณะของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสามรัตนะนี้มาเป็นสาระที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใดท่านตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นล่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเพียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุ๋นไปเปล่าว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโน้นอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ๋นพวกเราซึ่งเคยต้มตุ๋นมามากแล้วนานแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียรที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหันกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกำลังของใจแล้วนั่นว่าศรัทธาอย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นแหละศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้ว

นั้นเนี่ยนั่นว่าศรัทธาเชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทำของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้สะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยาบถหนึ่งๆไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี่เลยนะฟังสิ นี่ฮะท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำธรรมห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินั่นฟังสิสติสบัติปัฏิยาสติเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆนั่นเรียกว่าสติสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่างสม่ำเสมอเหนียวแน่นแก่นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านว่าสมาธิในทางเหตุส่วนผลนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาน่ะฟังสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปตั้งเอาล้มตั้งขึ้นมาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคายขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรมักจะไม่คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมห้าประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่และเวลาซึ่งไม่เคยให้มรรคให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทำความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใดอย่านำเข้ามาเป็นการทำลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นข้าศึกนอกจากกิเลสเป็นข้าศึกไปคว้าเอามาห้ามหันฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความหวังต่อมรรคผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละ5นี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ากิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากธรรมทั้ง5ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในรวดลายของมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญายังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พากันคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชั้นใดประกาศธรรมสอนไว้ฉันนั้นไม่มีห่างเหินจากสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อในนรกอเวจีทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะซะอีกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดรากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจึงไม่เห็นคำว่าสมาธิพระองค์ทรงมาแล้วปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยคำว่าธรรมเกิดธรรมอะไรเกิด
มืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนาธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะความภาคเพียรแล้วหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรแล้วโปรวาทคำสั่งสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างไรหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลยสอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างไรสดๆร้อนๆกลางวันอยู่ในถ้าเรียนในแบบในตำรับตำราก็กลางวันอยู่ในตำราที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจที่ค้านท้อถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอันนั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่แหละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเราความเชื่อนี้เป็นสำคัญมากวิริยะความภาคเพียรหมุนให้เต็มที่ไอ้ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาประหนึ่งว่ายาเคลือบน้ำตาลให้เราเห็นว่าเป็นหวานเป็นมันเป็นความอเด็ดอร่อยไปเสียถ้าได้นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาไหนตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีใครอิ่มพอเพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่แหละเรื่องยาพิษของกิเลสมันมีรสซึ้งขนาดไหนฟังเอาสิเมื่อรสของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันกล่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันจืดจางเลยนั่นฟังเอาสิสติตั้งลงไปคนเมื่อมีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้า 100% ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมากว้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเหล่าไปถ้าลงมันในคว้าถูกมือแล้วจะไงก็เอามาสังหารเหล่าเนี่ยไม่สังหารที่อื่นนี่แหละเรื่องธรรมะกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับธรรมเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกำลังพอกิเลสจึงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกำลังกิเลสทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียรพินิจพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้ง20 ปี 20 กว่ามาแล้วจนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าเออแสนสบายแล้วเวลานี้เราผ่านเรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอความผาสุกสบายเย็นใจเป็นที่ตาใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็
ดิ้นรนกระวนกระวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจพิจารณามาเทียบเคียงสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสำลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำดาถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่นี่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพพานไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลยว่าตรัสรู้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนมาแล้วว่าเป็นนิมุตหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดีพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดำเนินทางสายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่บรรลุธรรมถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพิจารณาคือนั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เอาละที่นี่ท่านว่าสุขขังมตะสุขขังมตะดังพระมหากบินท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกเสด็จออกทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เปล่งมากเปล่งอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขขังมตะสุขขังมตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอนั่นจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ปริภาควิจารณ์ท่านว่าพระมหากบินนี้แต่ก่อนท่านเคยครองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี้ได้รับความลำบากลำบนขวาขอทานกินอย่างนี้เป็นความคิดแต่อย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระมหากบินเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็นอุทานว่าสุขังวตาสุขังวตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากบินฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกข์ที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สละละวางสิ่งนั้นมาพึ่งปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบั้นประจักษ์ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอน่ะในอิริยาบถทั้ง4อิริยาบถใดที่ท่านจะไม่มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตติหลุดพ้นหรือวิมุตติจิตของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้ง3นี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมสุขบรมสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะให้ไฟราคะตัณหามันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเอง
นี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงอยู่ยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตานี่มีเต็มไปหมดศรัทธาญาติโยมพร้อมเสมอที่จะถวายที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่เราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับจิตลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจให้กีดกั้นหรือกีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปัดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความสุขอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจใดจะไม่ทำคนให้เป็นทุกข์หรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทำไมจะเอาสวรรค์นิพพานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละหากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหรอเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมีได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จำเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยซึ่งโลกข้างหลายเขาก็นอนได้จมได้คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่จะฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สิ้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญาเอาเข้าไปเถอะทำห้าประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านนำธรรมเหล่านี้แล้วไปพังกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่านเราได้กล่าววาจาถึงว่าพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้งห้าประเภทนี้เป็นสำคัญในวงความเพียรของพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาการศึกษาอบรมพอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันและเวลามาก็อย่ามากีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสำคัญว่าตนดีถ้าความสำคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะอันดีก็เข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วมันจะกีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วมันจะแสดงอาการกีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านำเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วใครว่ายังไงพิจารณานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมข้อคิดเพื่ออัตเพื่อธรรมนั่นแหละที่ผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้อย่านำมาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความทิฏฐิมานะอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ดิฉันก็ไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ให้พระเนรกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมถ้าเรียนกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่ถ้ากัดกันนี่เป็นยังไง
มันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านำมาต้องการอย่านำมาเทิดทูลในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดมันลงไปขึ้นชื่อว่ากิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ความมืดสุดวิมุตติพระนิพพานล้นล้วนนั่นแหละที่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทำให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจำเอาไปก็คือปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ปิดบังลี้ลับขอให้หมู่เพื่อนได้สนใจนำไปฝึกปฏิบัติอย่ามาเด่นๆด้านๆจิตจิตขวางๆทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลงได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัตเห็นธรรมสิ่งที่วิเศษเลิศเลออยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่เพื่อนมากท่านเรียนมีมากเสียงเราจอแจจอแจนะเวลานี้นู่นดูกุฏิน้องก็ได้ยินหูกับปากเจ้าของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทำอะไรไม่พูดไม่ได้หรือสิ่งที่ควรพูดจำเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดให้มีสติจะไม่เว่อร์ว่าว่าเสียงเอตโลโคเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้ชวนจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปากคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโรงพยาบาลปากคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระบ้าก็มีหรือเราอยากไปหรือปากคลองสารนั่นเราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติรู้ถ้าไม่มีสติมันก็ว่าว่าว่าว่าฮะนู่นหูอยู่คนอื่นอยู่ไกลๆจึงได้ยินหูเจ้าของกับปากเจ้าของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ให้สังรวมระวังนะเถียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไรก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันอกจะแตกนะสอนแทบล้มแทบตายว่าเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำยังไงการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลสเราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทำไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรักความชังดับสันดานมันดับสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดับสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายพยศปรากฏธรรมคือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิจฉาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมัวนักมวยบนเวทีไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กับกิเลสเราจะไปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำเอาไว้ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็
เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆที่ท่านนำมาใช้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจรทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเราท่านที่เป็นอยู่เวลานี้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวนั่นอะกิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นแหละกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงนี่เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่าให้มันขึ้นเลยสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหนหากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนำอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนจัดโลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจขี้ข้านอนนั่งหนานอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสรู้ทำอยู่ในเวลาหลับคลอกๆมันพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้าจะเป็นไปได้นะนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้ธรรมนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหัตตัดกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับครอกๆอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับครอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ้าวถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกมันออกกับหลับครอกๆเลยตรัสรู้ธรรมในนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาส้วมหาฐานแล้วท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่จะควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึง3ครั้งเห็นไหมในตำรับตำราพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำรับตำราเป็นยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้านั่นจักษุแตกพระจักขุบาลไม่นอน3เดือนจนถึงขนาดที่ว่าจักษุแตกเอาแตกไปจักษุนี้คนตาบอดยังมีเต็มดวงใจนี่ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักขุบาลก็เป็นผู้ทรงทำอันเลิศภายในใจแม้จักษุจะแตกแต่ก็ตามนั่นฟังที่สารณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังเลยพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงแสดงว่าเอานอนหลับคลอกๆสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดหลับคลอกๆต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวตั้งแต่หลับครอบให้บรรลุธรรมอย่างนั้นในนั้นแหละพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดสันดานเราถูกทรมานเรานี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่จะเอากับมันเอาฟาดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนะสุดท้ายกิเลสก็ตายพังทลายไปหมดเป็นสนังคฉานี้ของพวกเรามามีแต่ท่านดำเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิบัติทาคิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จำนวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั้นสิประเภทที่ควรถากควรฟันคันควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกควรหักควรเป็นควรตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่ที่สุดมันจะไปเท่ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่าไงทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญารู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็คิปปาปัญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติทั้ง
ทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จำเป็นก็ต้องทำนิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทำยากลำบากเราก็ต้องทำงานของเรามันยากมันลำบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำงานของเรายากก็ทำง่ายก็ทำเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทำมีงานฆ่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยประจักษ์หัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิ่งกล่าวไว้ว่าปฏิปทา4อย่างที่ปฏิปทา4อย่างคือยังไงสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว1สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิปาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทา4อยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักมันก็ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึง4ปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ใช่แบบเดียวกันให้พากันจำเอาไว้จะเอาตั้งแต่สุกก่อนหามสุกก่อนหามขายก่อนซื้อตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีมาพูดว่าครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลำบากลำบนไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างพระจักขุกุบาลท่านจักขุท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ก็ทำไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไมให้กิเลสมันกล่อมเอากล่อมเอาอะไรอะไรก็มีแต่ลำบากลำบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรือต้องสอนอย่างนั้นย้ำกันอย่างนั้นสิกับกิเลสแม้งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอันเรื่องธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติแนะนำสั่งสอนโลกเพียงสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบรรณาเนี่ยขนาดไหนและธรรมเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นำธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกำลังเองลงมือทำงานเองเอาหนักเบาแล้วก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลและความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกข์ซะก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกข์ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่องความสุขหากมีมาอย่างบรมสุขบรมสุขประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนะพากันจำเอานี่เทศก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทศไปมันก็เหนื่อยก็ฉันจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ

ความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปกับมรรคผลนิพพานไม่หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับจับฟังเข้าว่าของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดละขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อย่างมากทีเดียวการผิดเราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆเลื่อนแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมที่ดุกิริยาการพูดการจามาเป็นไปเพื่อการสั่งสมที่ดุตลอดการกระทำความเมื่อการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นตรงจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงหนักถึงธรรมมากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนามันเข้าแทรกถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางสารเขาผู้บริจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกเอาชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระโอวาทคำสั่งสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิจิตใจผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนทุนดอกไม่เสียเลยร่ำเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้แม้ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในพระว่าของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำดานับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมปีก็ฆ่าประชาชนคนธรรมดาเมืองทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติท่านบรรณะที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความนิ่งใสมีจิตใจใคร่ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออัตถานั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนก็ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่ผลได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยำเนื่องจากทรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกส
ิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยมาโดยแสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมที่เนี่ยที่มุมพระองค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงไม่นำมาแสดงบรรดาสาวกที่รู้ปฏิบัติสดับตัดฟังก็ว่าจากพระเจ้าจนถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไปรู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจริงล้วนเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์ 5แต่ส่วนใหญ่ก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่5คือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้จำเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดวักขาดตอนความรู้ก็คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจค่าต่อการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหาริยธรรมมันประชุมกันเมืองนี้เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำข้อสำคัญอีกที่ตรงนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่ไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรัตตัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นเป็นหลักใหญ่อย่างนี้แล้วพยายามดับแกงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่าอันคำที่สงบงบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนวุ่นวายอยู่ทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายกิเลสจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรติดต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอ
ครั้งพุทธกาลท่านถือเคร่งครัดถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจรื่นมาไม่ได้เอาศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธถาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธรรมังสังฆังสนังคาถามิอีกเสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจมีเป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตธรรมะจะเป็นธรรมะความเพียรอย่างแท้จริงก็ได้แก่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเช่นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าพูดจะคิดในเรื่องแง่ของกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกข์กดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจก็มีด้วยความรู้เท่าในทั้งการก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเชื้อด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีมีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องและทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อที่ดุตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลมจิตใจให้คุณคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอันจะเป็นไปเพราะความถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับด้วยความเปลี่ยนของตนในท่าและอิริยาบถต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจมีที่ว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้อันเป็นที่ดีมงคลอันจันทร์ใหญ่หลวงแก่ตนตลอดอนันตกาลหาประมาณไม่ได้กิเลสจะมีประเภทจะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงหรือขีดขวางจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงตำหนิว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมันมีหลายสันหลายขบส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเถิดแล้วก็นำทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังหลังจากฉากนั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาพากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตฝังกดเพียงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ท่านจิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดี
มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจราคาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวไปพอระลึกได้ก็ให้ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมเป็นการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบตามสิ่งที่เป็นฆาตศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้ามันสร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนธรรมะจะสูงขนาดไหนซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะเป็นติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะกล้าเข้าถึงธรรมขั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามธรรมขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดูที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดเต็มเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิจฉาละอาใจผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทำงานแล้วที่หายปวดปีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าการแก้ที่เด็ดปัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้เกล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่จะปราบถึงมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าสิทธัตถะรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงมาต่อการปราบปรามที่เด็ดขาดผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เกิดกล้าสามารถอย่าลดละท้อถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปคาดมรรคผลนิพพานมาอยู่สถานเพียงที่นี่ซึ่งไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่ขันตะคุกเหนาหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามาก้านการมรรคนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารตั้งการมรรคนิพพานก็คือที่เกิดปัญหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนสติผู้นี้ว่าพึงกำหนดรู้นะทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาคลี่คลายการคลี่คลายนั้นได้จากปัญญาความคิดความปรุงต่างๆที่ซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องไขควนจดจ่อดูเหตุดูผลของความรักความชังความเกลียดความโกรธอันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยคุณละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยปะห้าตะบันติเมติโคย
ถึงละสมุทัยถ้ามันละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่านิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับนิเรศซะก่อนเมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปเยอะไปเยอะเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัติเมื่อทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งธรรมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้ขีดขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้ไขการถอดถอนที่เหลือปัญหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางหยุ่มรกคุมรังได้เกิดที่เหลืออาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้เกิดทุกข์สมุทัย

สาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสิ่งนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูเห็นชัดเจนถึงรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวแบบฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุทรนี่คือมรรคเป็นเครื่องแก้ที่มีความรุ่มหลงนำมาของใจทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันเองเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักความเสียความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งมันไปเองการปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติมันเลยนิยมว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติจะลึกรู้เรื่องของทุกข์แล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อทั้งสองอย่างนี้ได้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับหนักเป็นความแสดงออกแห่งนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกข์ได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยอันนั้นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เป็นภูมิเพราะอำนาจของมรรคได้ดับที่เด็ดอันเป็นสาเหตุของทุกข์ซึ่งสุดตรงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่ขนาดหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นปียาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกำลังรบกันชุลมุนวุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้หรือไม่ฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังหน้ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นแหละหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ในเมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนที่สุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปสมุทัยเกิดขึ้นแล้วสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นและดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้เกี่ยวิมุตความหลุดพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะเสมอหมอนแล้วแยกออกมาเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานนั่นทำไมระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่อวันอะไรพอมากก้าไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นเลยเรียกว่านิพพาน

นิพพานสำเร็จอรหัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแต่เวลาแยกเป็นจริงแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมรรคผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วจะดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานเลยในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จสิ้นกิจที่ทำธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในสัจธรรมทั้งสี่มีแล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากที่เหลืออาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนอันเกษมที่ได้กลับไปรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐดันมารู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดถ้าสถานที่นั้นที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับผลนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหน่อยหาเก่าที่ไม่ขันพระพุทธเจ้าทรงสอนลงที่นี้ธรรมะไม่ว่าจะแง่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเรานี่เลยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่คัมภีร์ก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้ที่เหลือปัญหาสภาวะทุกข์ประเภทนะครับใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เคลื่อนท่านได้นะจิตเดือดปัญหาจะมาพ่อคุณก็เป็นไปเพราะความเผลอของจิตมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็จิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคโดยปริยายเห็นเลยว่าจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุภังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอย่างนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักงามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดแล้วหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้ธรรมะทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหา
ป็นดูเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนตาจนไม่ปรากฏร่างกายเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสับข้าวของตนเองมันเป็นแค่นี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความสิ้นราคะจริงๆแล้วจะต้องไปทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขนาดแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่อสุภะขวางหน้าอยู่สุภะก็ดิบตัวขึ้นมาแล้วมองดูสิ่งใดมีที่เรื่องอสุภะสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมองไปเพราะอำนาจของวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปูโป่งไปหมดพิจารณาจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะถ้าอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปในเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนกระทั่งที่แตกกระจายไปเลยหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เวลานั้นรวมแล้วก็เป็นกองอสุภะเต็มดินเต็มหญ้าหมดเป็นร่างของคนคนนั้นก็เมื่อมันเป็นอสุภะหน้าเสียดหน้าอินหนาละอาใจฉะนั้นราคะจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอสุภะซึ่งเป็นเหมือนป่าช้าผีดิบแล้วนั่นแหละราคะหมอบหลบซ่อนตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภะคือความสวยงามขึ้นมาเทียบเทียงแยกแยะกันทดสอบกันเติมเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาอสุภาอะไรก็หมดไปหมดปัญหาเพราะคำว่าสุภาอสุภาเขาเพื่อจะเพื่อราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ก็ไม่หนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องอสุภาพทางเป็นปัจฉาผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินเพื่อทิ้งราคะตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันถ้าสติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือถ้าเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นอยากรู้ของจริงพิจารณาลงให้เต็มไม่เต็มหมดปัญญาถึงคราวใช้แล้วอย่าถนอมบัวจะมันภูมิจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาช้าช้าให้เต็มภูมิถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นเนื่องรับความผาสุกในขณะพักจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาใดๆทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับ
พื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวก่ายไม่หยุดไม่จับจดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปได้แก่การพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามถ้าเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญมาเป็นของเถื่อนงามก็เป็นการสังสมลงไทยได้เลยแล้วมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะถอดถอนตนออกมานั้นถึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัตตลาตหิตาลากายกายานุสีวิหารตินะกายนอกดูกายนอกมันก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในคือการตัวดูกายในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะฟังเด็กกันว่าในสติปัฏฐานสี่อัตถังสาภิกขุกายกายานุสีวิหารติพุทธภิกขุอัชตังวาบังิอัชตังวากายเยกายานุสีหาสิปิบังิทารากายเยกายานุสีหาสิอัชตะบังิทารากายเยกายานุสีหาสิสุญญธรรมาธรรมากายนิหาสิวยธรรมากายนิหาสิสมุญญวยธรรมากายนิหาสิอติโคอติโคอติโคอติกายอติโคกายอติกายโยสีวาตนะวาตนะสัพพิปัสสปฏิกาโหติอันนั้นก็ยานนามตายาปฏิสติปนักกายเรื่อยไปอันนี้ก็ท่านจะพิจูเนี่ยว่าอิทาพิจูกายกายามีที่หาสิพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เฉพาะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็น่าพิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกันแล้วให้พึงทำความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุบันกายโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนัสสะสติปัจจุบันกายโหติให้มีสติจำพ่อหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำหาอะไรอย่างนั้นเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสิ่งกับอริยสัจสิ่งตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการเหตุการณ์เวทนาจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมันมีทุกข์มีทุกข์ใจอยู่ในนั้นแล้วมีมากอยู่ภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นนะนั่นคือสมุทัยเรื่องสัจธรรมเรื่องอะไรเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทัยตัวทุกข์แล้วเวทนาสุขทุกข์โดยท่านการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนตายเรื่องปัญญาควรที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มภูมิอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่จะควรพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปเดิมหลับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ทำไมจะสงบไม่ได้การพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญาจะสงบไม่ได้นะต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุญใดบุญหนึ่งด้วยจิตที่มีฐานอย่างสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงจิตที่เฉยมันก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยนุ่นๆเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาดวงสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหนังสือปัญญาดวงสมาธินะนี่จะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลย
เมื่อจิตมีฐานนั่งสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมี3อย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามเราค้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนอยู่นั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาจหาญมากที่เดียวผิดกับสมาธิทั้งหลายในการอุบาพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดดูในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลทลายไปเข้าก้นเข้าด่าเข้าหมดสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องให้ที่เจริญมาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกำหนดลมเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทั้งนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากกันไม่ได้เลยสติเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้เอาไปแค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีอธิบายเรื่องต่างๆแล้วลืม

พระเลนที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมล้วนๆเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนักตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรานี่เท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสกิดคือสกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสะกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นกันใต้แก่สติเป็นกันอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาด
ความติดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเมื่อพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของตัณหากันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเณรมากมายก่ายกองร่วงหลั่งไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแก่จ่ายแก่ประชาชนตั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ให้
ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุบาสกสั่งสอนเพื่อนสูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้สอบแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนสูงแล้วเป็นอย่างไรการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการสอบแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนไหนที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่าวิเลศเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการบีบการดิ้นการฝืนที่จะหลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายดายพอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นหนามหนามนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ เพราะเอะอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นคนอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่เป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจที่หลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกส
ฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ต่างเดียวเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นต่างเดียวนั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดชัดอย่างเด่นเด่นชัดชัดนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับสนจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างขี้น้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกริพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติฝึกหัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการถอนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอารกก็รกเอา
ทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นขรุขระก็ต้องผ่านไปคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องทนมายาของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นดีอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้แหละการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉียดหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์ความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี้ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้ได้รับความทุกข์แล้วจำเป็นความเฉียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละนะไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังดิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสทั้งตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นอยู่โดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสแต่ยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยัง
ยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟนะไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหัตอรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นและจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าทำไม่ทันเนี่ยให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้มันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละเนี่ยผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่จะและจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันภายในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเนรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงที่เรียกพังลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางหมดหัวใจเรามีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะมีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสบ่เหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะรู้สึกตัวบ้าง
เวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามนั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงเอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีนี้ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนเกาะเป็นมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นขั้นเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปและนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่เราท่านว่ามัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแลเราปฏิบัติเองนั่นแลเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบเนียนราบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆน่ะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละที่เรียกมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำแต่มัชฌิมาปฏิบัติเดินทางสายกลางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะที่เรียกประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารที่เรียกทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเราเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติเครื่องอำนวยของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งๆที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นจะฟังวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดแต่คิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำมีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เถลอถลายเร่ร่อนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขาดพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกอง
วิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนาแยกแยะเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงเนี่ยมันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขังนัตติอัชชาตัตตะทุกข์จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคืออวิชชานี้ได้แล้วต้องโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันรากปล่อยรากไหลเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วและถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ทิพหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นเราก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัจจยาสร้างคาราแล้วก็ขึ้นตัณหาหนังว่าอวิชชาไม่ให้อยากให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นขั้นแห่งเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ทากับขยี้ก็เข้าถึงแก่นนะต่อมาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยกับพี่มันก็กระจายออกมาสิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่สิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกาย

ยังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี้ไม่ต้องมีแต่จิตแต่ใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดตัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นก็เรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ดูที่เป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายจริงจังนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจริงจังไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเธอจะทูลเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเจาะแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายด้วยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพึ่งปฏิบัติอย่าไปแบบเหลวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เหลวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นน่ะดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูอันนั้นอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามส่วนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้ท่านจะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่นสดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลัดพรากจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราที่แต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพื้นปฏิบัติ นี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันว่าไงนี่ก็49แล้วเนี่ยดูดิมากไหม49ฟังดูแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมปาดนะมันสียักษ์สีผีนะมันย้อมอะไรนั่นตั้งติดเราก็ต้องพิจารณาเลยให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นสูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีเพื่อประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติให้เห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอัตถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นเองมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเณรทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเนื้อกิเลสย่ำยีตีเดียอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำนะมันเน้นหนักลงไปที่ผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่าที่เครื่องฆ่ากิเลสสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัด
ธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีกิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนยังรุ่งวันยังค่ำตั้งกับตั้งกันมาไม่

วันอีกพอไม่มีวันจืดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มรรคได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันหยุดออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั่นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ขนาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวที่ทะลักทั้งเลยแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่เหรอก็ธรรมฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเมื่อผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเหลือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆล่ะมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เราจะไม่บวชมันก็เหยียบมาแล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีบอยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่บนหัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเรามันนำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำมาจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ธรรมไอ้จริงแท้จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะคือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียกตะกายมานั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักกาโลปุริสังหันติราบสักการะมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายแต่ผมเห็นชัดๆนี่ตาตาเขาเหยื่อล่อตามโง่มันตาเขาเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงแต่อย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพากันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพากันจำลังไหลลงไปกรุงเทพเนี่ยไปว่าไม่อะไรจะพาย่ำดีไม่ดีอ่ะเรื่องเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วนู่นขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะแต่พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้น
โดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันกระด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันกระด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางอ่ะพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธัมมังสังฆังฉามิอยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงอาศัยเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศมาท่านทั้งหลายฟังแล้วร่วม40 ปีนั่นเองผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองท่าคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงท่าขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆพูดอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้ามากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมันอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคุยปฏิบัติไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหรอกหัวใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกืนอะไรกืนก้างกืนกระดูกลงคอเนาะไม่อยากตายอยู่จริงนี่มันเหมือนกันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอทีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนตอนมาดานเดือนกุมภาตั้งที่5ที่6ที่7แล้วก็เริ่มร้อนแล้วมีถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนเอาลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ทั้งวันเหงื่อแตกมีนอนก็ค่อยหลับสบายนะวัยแล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนิดเดียวนิดเดียวแต่ก่อนถ้าหลับแล้วหลับไปเลยพอตื่นแล้วลุกเลยถ้าหลับผมฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่เสียดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมากแล้วเนี่ยนอนไปนิดเดียวเดียวก็ตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนธาตุขันธ์มันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมขนาดผมเองไม่เป็นจริงขนาดนั้นหรอกเพราะด้านการแนะนำต่างสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไอ้ไปตามเรื่องที่เด็กอ้อไปตามมันไปมันเหยียบเนาะคนอยู่แล้วมันจะอ้อให้มันเหยียบเนี่ยมันก็มีหัวเดียวเนาะคนเราหัวใจจริงๆเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกทางนึงถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็เลยยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับทางหนึ่งหนีต่างจังหวัดแต่หันนอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวรบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นได้มานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแสงมันจะมันพุ่งข้างหน้าเพราะตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะมันหมุนกลับมานอนอะไรคิดมันรุนแรงขนาดนั้นหรือว่าแม้นั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักต้องงานข้าจะเด็ดกันบอกแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกคนเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าถ้าว่าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมาน
ทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะเพราะเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ไหนมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจสัจคือความจริงสังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่หลายจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษานะ19พรรษาเครื่องกระถา20พรรษาผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้อยสายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยถ้ามันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้เลยกับดีดถึงเลยที่จะลุกมานอนอีกบางทีเวลามาฝึกที่แรกโอ้ไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีมาคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแบบถึงกับแบบธรรมดากันมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าให้มันลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างตัวนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเจ้าแก่แล้วมันเป็นอีแบบนึงนั่นเองเลยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมนี่ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันแบบนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วก็มีแต่เสริมแต่ก่อนมันไม่เลยตัดขาดสะบั้นเลยมาว่าแล้วมาสืบต่อได้ทั้งนมเงินผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาหนังสืออยู่มันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมเมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนหนังสือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ใหญ่ไปไม่แตะเลยยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยมันเป็นไม่แตะอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมแล้วต้องตัดออกตัดออกตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติยังไงไม่สังเกตเจ้าของมันเรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขตัดแต่งไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมึงโอ้ยอย่างว่าผมที่ทำมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เจาะเสือหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นสำคัญที่ตรงนี้ก็แพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยขึ้นกระต่อยแล้วก็ต่อยนี่ม่อยครูมันจะกล้าเลือดตายก็เลยซ้ำไปหลังฝึกจนแล้วขึ้นไปฮะเป็นกระสอบเขาต่อยนี่เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยว่าไงไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางเลยของตาเคยใช้มาเท่าไหร่มันไม่ออกขนาดจริงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสออกนั่นจริงจังเอาเป็นเอาตายสักกันนั่งเนี่ยว่ามีดงสีจุ่มอะไรดงผู้วัวนะอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดี
ันที่ผู้ให้การแนะนำสอนที่อย่างหลวงพ่อตันนี้เท่ากับแต่ขนาดนั้นเราไม่ก็เอาเรื่องใครแล้วมันอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ้นมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นนะฟัดเราถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่หลักมีเกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าเฉยโดยลำพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์อีกตัวหนึ่งไปอีกละรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่าน่ะมันต้องเป็นของมันน่ะผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนมันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์น่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์น่ะอยู่ก็เป็นยังไงนี่นี่แหละมันมีอำนาจมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่มันว่าไงโอ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้เจ้าของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครัวจานไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเตือนทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเพราะฟังจะว่าได้หลักจะสนุกฟาดไปที่นี่จนถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นเป็นคนเดียวกับคนเดียวถึงขั้นที่จะต้องแอบกับครัวอาจารย์มันต้องแอบฟังนี่ก็เป็นมหาอยู่แล้วมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแต่ท่านในหัวใจของมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นนี่เหลี่ยมก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแต่ท่านดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงใช่ป่ะแล้วก็อยู่ด้วยลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้ผมเห็นผมเป็นนะนี่แหละที่ว่ามันเมื่อมันยังไม่หลังได้เกณฑ์โอ้ใครจะอวดดีนะว่าถ้าไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเกณฑ์นี่โอ้อย่าไปอวดพูดนะผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นไปที่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นแหละที่พักวัดช่องลมน่ะที่ผมไปพักนี่นะแล้วผมไปคราวหลังเนี่ยจิตกายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งนั่นมันก็สงบสงัดดีทำไมไม่เห็นค่อยมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรถ้าท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะจะจริงอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่ามันกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะนะฟังดิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั้มมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้วิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลักได้เจอหน่อยเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมีหลักแล้วสงบไปอยู่ในป่านั่นก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากของมากมันก็ได้ตามใจหลังเพราะมีหลักอยู่แล้วเนี่ยตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่กิเลสเลยขึ้นเหยียบโอ้แหลกพอถึงขั้นสมาธินั่นก็เป็นหลักอันหนึ่งถึงขั้นปัญญาคอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาละทีนี้มันอยู่คนเดียวนั่นไปอีกแบบนึงนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นขั้นอยู่ใครก็ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนเดียวนี่แหละตอนว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธิมันอยู่คนเดียวก็ได้เนี่ย
พอถึงขั้นปัญญาเก้าเดินนะโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เหลือมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของที่เหลือนั่นที่สิ่งนี่เราจึงว่าเราว่าที่เหลือมันหนาที่ไม่กล้าพูดว่าที่เหลือมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้นะพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นคือมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดไปตลอดบินทบาทมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะมุ่งนี่นี่ระหว่างไงแล้วบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนเนี่ยมันจะไปยับเยอะๆกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีงานมันก็ฟาดกันอยู่ข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกันหรือเดินยังกลมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่คำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยๆมันไม่ใช่ออกนะนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายจะออกจะออกที่ว่านะต้องมาดิต้องในบังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันคือว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันคือภายในน่ะมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดเป็นอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทํางานคําว่าออกนั่นน่ะก็เช่นอย่างว่าผู้ต่อสู้คอยยืนคอยอยู่นั่นก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นน่ะที่จะได้ฟัดกันมันหมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเดี๋ยวบางคนที่ไม่เข้าใจจะออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยู่ในความสงบมันจะทำงานทั้งมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสอยู่นั่นนั่นแหละมันออกจากความสงบนี้มาทำงานท่านเองหมุนอยู่ในนี้แหละบางทีเราเดินไปนี่มันเข้าป่าโคงคำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยซุ่มซ่ำซุ่มซ่ำก็ทักแต่ว่าตุ๊กตาเดินแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นยับหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมายับหนึ่งเข้าป่านะไปอีกเป็นไปแล้วโคมคามเข้านู่นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นตามันก็ไปมันทางพิจารณาก็พิจารณาเห็นทั้งสามก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกตรงนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันอันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นในฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าชุดแล้วนั่นมันอยู่กับใครไม่ได้นั่งต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือว่าเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันเรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำความเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนมันก็ไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่นะคุณดมพันดมนี่ไปนี่นะเมื่อแบบนี้เนาะเนี่ยมันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อคำมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมคุณจอกแหน่ที่ว่านมันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรมเวลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นยังไงดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่ท่าเรานี้ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นคือมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาชีพธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเป็นไม่เป็นหน่อยมันเป็นยังไงจ๊ะมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรอทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขถึงมัน
กระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของโลกของโลกทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกมันนะมันหุ้มห่อทำไม่ให้ทำออกก้าวเดินได้เลยนับวันเป็นไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้เนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเลยครับเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเนี่ยเป็นผลลบผลลบผลลบเกี่ยวกับธรรมนะผลลบผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้นะปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดล่ะค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับวิเศษทั้งหมดรสชาติไปอยู่นั่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับวิเศษทั้งหมดผมก็ว่าทำไม่มีรสชาติไปเลยจืดไปหมดแล้วมันปิดขนาดนั้นนะไม่เหลือปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันคนทุกวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดดีตลอดเวลาเนี่ยอะไรมาปิดมันวะว่างั้นนะมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะมันหรือที่เหลือมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้เห็นตามความจริงของที่เหลือและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันเป็นเมื่อเราจะฆ่าที่เหลือว่าจะเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตนี่วะอะไรจะเหนือธรรมบ้างธรรมนี่เคยปราบที่เหลือมามากต่อมากแล้วนั่นเพื่อไปไหนล่าสมัยไปไหนทำอยู่ในหัวใจที่เหลืออยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ได้นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั้นจริงๆฟัดไปที่เหลือพังได้จริงท่านยิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั่นนี่เลยมันจะอยู่ได้ยังไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารที่เหลือทั้งนั้นมันแค่เครื่องมือมาสังหารตัวเองมันเป็นงั้นแหละในหัวใจคือว่าธรรมะพุทธเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันเป็นเลื่อมแผดคมกล้าที่สุดไม่มีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนพุทธเจ้านั้นหมายคำสอนของเจ้าเครื่องฆ่าที่อยู่ไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึ่งไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้มีที่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยมันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นต้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นนั้นคือว่าแต่ยิ่งนี้คือว่ามันรู้จักใช้มันสำคัญความรู้จักใช้ครับมันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนะอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวนะมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะเอาเสื้อมันอยู่ไหนล่ะนะซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าเรามีครัวอะไรนี่อยากจะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัตรนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนจะมาปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะฆ่ากิเลสนะร้อนจีเลยเพราะฆ่ากิเลสบางทีอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งว่ามอบได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้มาเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องมีแนวทางมีผู้ให้อุบาย
นี่เองนี่ได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงอยู่เอาคมมันลงที่ฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันจะอยู่งั้นจนได้ได้มาแล้วก็อยู่นี่ดีทั้งเรื่องแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงนี่กลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปถ้าไม่ถูกอ่ะธรรมะนี้เลือกขนาดไหนก็อย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไม่อย่างนั้นมาใช้ถูกแล้วกิเลสนึงมันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้วว่างั้นเนี่ยที่ว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเรื่องเวลาละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวสามโลกสมมุตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดพระอวดตัวไปเสียก็เบื้องในก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมุติเนี่ยมันก็ต้องได้พิจารณาเนี่ยหนักเบาของสมมุติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่แค่นั้นในหัวใจจุฟางนั้นแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดมันจะเป็นอย่างนั้นเอาเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกเนี่ยนี่คือจังหวะปัญญาละปัญญาในความคาดคือความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญาเราก็พออะไรจะมาคาดอันนี้คือละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นน่าเหมือนภาคปฏิบัติเนี่ยนี่จะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนแล้วก็เรียนมาพอจำแล้วก็จำมาพอจนสมองถื่อผมก็พูดโกงๆเลยเพราะเรียนขนาดสมองถื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นมีว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำราด้วยท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำราแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนะเดี๋ยวนี้ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นมันไม่มีเนี่ยมันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายเราจึงรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เข้าไปจับทั้งนี้ไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกจูงไปพวกเรามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเนี่ยเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยนะอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดิไม่งั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่แหละอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายที่เด็ดที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียดบีบบังคับโลกฉุดล่างโลกให้เป็นไปยังไงจิตติวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะงั้นนั่นมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปสิงนั่นนี่เลยนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าจิปาปัญญาในคืนเดียวทะลุเลยเป็นนิสัยของสัพพัญของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูยามภูคือเป็นเองค้นขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองแต่เต็มตับแล้วก็จะเป็นเอง เมื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าค้นขวายเองไม่มีใครมาแนะนำบอกพอที่จะได้กล้าเดินตามอุบายของผู้นั้นทรงค้นขวายเองค้นขวายเองก็รู้เองนี่ว่าสยามภูนี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างมันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนั่นตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้เราจะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่ในอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะครับบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจนะมันบอกไว้กลางๆเท่านั้นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้น
เห็นมากเอาเจริญให้มากนะทาเวตบันติเมพิกเวถึงเจริญให้มากพาพาวิตัวพระโหดีกระโตมันก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากเราก็กล้าไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเมื่อใหญ่บอกไว้แล้วช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วไล่เข้าไปกระถูอันนั้นปล่อยให้เจ้าของรู้เองนั่นเองเป็นการที่จะโกประจักษ์ในเจ้าของจะว่ามหาสติมหาปัญญาไม่ถ้าว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้มันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันตะขับจางให้จางไปหมดนี่จะพูดง่ายมันเป็นยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับปกหมดเช่นอย่างหัวเผือกนี่นะหัวเผือกคือเวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกนะสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสที่เป็นพิษออกความร้อนนั่นถ้าเราเที่ยวก็เที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มันที่มาว่ามันซึมเหยื่อมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นทีนี้ธรรมะเราขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำราอยู่เลยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนาหนึ่งแต่ตำหนักตำราเป็นสุดเอื้อมหมดหลังไปแล้วมันเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนตลาดราว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตำราแค่นี้แล้วที่มีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสูตรเอื้อมมุดหวังไปแล้วนั่นมันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เดือดปิดเข้ามาใจคนเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนรู้ก็ไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้ามีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าเข้าสู่ตรัสรู้ปริตับขันปรินิพพานทั้งสามการตรงกับวันนี้คำว่าประสูตรนาเราทั้งหลายก็คงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้ขุดได้ตรัสรู้ธรรมมรรคอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็เลยมาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดต้นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายผู้สลายลงตามสภาพของส่วนผสมคือที่โลกรู้ธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลือก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับธาตุหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆขึ้นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอยู่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงที
คือเรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆผู้สำเร็จพระโสดาสกิทาคานาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่จะไปรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่ถ้าเด็ดไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนม์อยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์แห่งความบริสุทธิ์นี่เลยเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี่กายก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าโศกให้เครียดให้เคิร์นให้ยุ่งเหยิงต่างๆที่เกิดจากความกระทุ้งทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระทุ้งให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดถ้าชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สับโลกเราเรียกว่าตายถ้าพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆหลอนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกหลอนๆนั่นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอานิจจาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงมีเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดี
นอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยกูดพระเทพเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมือเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้เดือดสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสดิ์ขาธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์ทรงประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นฆ่าศึกต่อตัวเสียเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแผนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ติดและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัสดิ์ขาตาธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัสดิ์ขาโตภควตาธรรมโมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าธรรมอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เทวทาทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณังปริวิทังพรหมจรรย์ยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจึงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ดังนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าทำบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัสดิ์ขาตธรรมคือจัดไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,500 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่รูปทรงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัสดิ์ขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเ
พราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลก็โลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหตุที่เรียกว่าสวัคคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบว่าของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบว่าเพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้านะนิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเดิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกอบโกยเอาทุกมาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขาบาปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าตนฆ่าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยธรรมะนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนดีได้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้ตรัส

่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันประเสริฐวันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้ง3การมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นใดเหตุเป็นเช่นใดคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงลื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวดคาถาธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โอดผลคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอกลางเนื้อหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเทศพระเทศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคือหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติผู้มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินดีนี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังก็ไพเราะสนุกสุดมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายที่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกมีธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำ

เรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่หลังนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากทุกความสุขความสบายก็คือคนจะพึ่งตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าสุโธบุอะมนุษย์สัพพิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยผู้ที่พิจารณามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะถูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระสอบเท่านั้นหนึ่งข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าประสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระสอบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระสอบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจครั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกยังไงไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์ที่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นขั้นชั้นมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาติริชาในตะกี้ในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกอย่างจ้ะประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปในร่างของมนุษย์ที่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์สัตว์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่าง
ในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องรวมเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อเริ่มใสต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างของมนุษย์นี่เลยมีเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับกับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่ม4กลุ่ม5ยิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไรแล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันเท่านั้นหมู่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัวขึ้นมาอันนี้แสดงธรรมะความรู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากเหนือต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอกจนมุมเช่นนั้นจึงเชื่อเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยเชื่อเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยจะหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถที่หนึ่งซึ่งมองข้ามจะมองข้ามไปไม่ได้อาจารย์สายใจคออกป้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดูมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายไปคนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุขวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านคือทุกๆท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่เลยการทำดีตอบผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จะว่าเป็นกรรมดีผ
ุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ครวญกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบคุ้มสู่คุ้มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงเน้นนักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับลำดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะชวนให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังมุ่งตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนขอโปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยขึ้นมืออยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจเวลานี้ผมก็ตะเกียบตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเรื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเองการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่ฐานที่ท่านสอนไว้และพาดำเนินมาก็ยังทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเองก็ดังที่เราเห็นนั่นแหละมีอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และพระเสียเองปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่พาดำเนินเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นมีหาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละแขนงล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สำหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเช่นท่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้เป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาประเภทขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการแสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผ่ไปในแขนงต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสดารสุขุมคัมภีรภาคมากด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไว้พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปีกมีแวะมีทางแยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกัน เป็นไปได้ทุกๆแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่คือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการตีบการแวะการแตกแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกแขนงไปไม่มีสิ้นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆ นั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภททุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลสด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่ยังไม่ได้คำนึงกันคำนึงหรือจดจ่อตั้งแต่วิธีปฏิบัติวิธีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกับข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้นนี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคำนึงตั้งแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตำราเป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบทสังวัตยายจากตำรับตำรามาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเป็นแขนงแขนงไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี้ปัญญาที่พิจารณาทางในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไขถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้นอาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นนะด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำรับตำราเลยแต่จดจ่อต่อเนื่องกันกับความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านว่าท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดใครจะให้ชื่อให้นามบัญญัติบัญญังไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้นชำระไม่ได้ ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างกิเลสกับปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่นี่วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงย่นย่อนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเองท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับกิเลสจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับกิเลสนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตั้งแต่ขั้นพื้นของสติปัญญาศรัทธาความเพียรจนก้าวขึ้นสู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญาประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามยามเพียรพยายามพยายามจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยความเพียรนั้นไปเสียทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าว่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกล้ามหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียนี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายในจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเองจึงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือมาลบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลำดับลำดา นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดวักขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็นสมบัติของเราเองนี่เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจำได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้นไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบบแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภายในจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดำเนินแม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งที่ในตำรามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตนับตำราเต็มไปหมดแต่เราเมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพาดำเนินทั้งที่เราก็เรียนจำมาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทำไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินยังไงเดินวิธีใดนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการทั้งรวมจิตในเวลาต่างๆเอียบทต่างๆทั้งรวมอย่างใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงไปในแง่ต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกถูกความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเข้าต่อกรกันอยู่โดยสม่ำเสมอจึงจะ ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเราเรียนจากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินการเดินมินทบาทท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอนกิเลสเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดาเสียงที่จะสัมผัสทางหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่เคยพารเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลหรือเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยเนี่ยเรียกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงลับไปแล้วผู้ได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จุใจแล้วนำมาแจกจ่ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเราท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเสียท่านสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตังสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตังท่านว่าให้คิดให้อ่านไตรตรองในทางดำเนินอันจะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเราแค่คิดอ่านไตรตรองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปจึงหาผลไม่ได้นี่แต่เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำนึงถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วแล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นี่นักปฏิบัติควรคำนึงให้มากเราอย่าตื่นเต้นเรื่องโลกเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาจะได้เสริญที่เรียกพระโลกธรรมแปดนี้เป็นพื้นเพย์อยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลิศเลออันใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ที่เสียเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสรรเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายก็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้สุขทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรมแปดสุขเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกเกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรมแปดแล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีชิ้นดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งจึงไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผิดขึ้นมามากขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทั้งนั้นตาหูจมูกเส้นกายของเราที่รับการกันกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโล่งไว้สำหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความมึนเฟ้อเหอเหิงอันเหอเหิมอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้นเราจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ตำหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พลิกสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของจิตที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างแก้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคล่วในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถและแตกแขนงออกไปในแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะและกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งๆให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นและไหลเข้ามาสู่หัวใจเราดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วทำไมเหลวไหลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลายนี่แหละผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลสนี่ฉลาดที่สุดเร็วที่สุดไม่ทันธรรมดาแล้วไม่ทันออกจากใจนั่นแหละแต่ไม่ทันใครจะทันกิเลสถ้าไม่ใช่สติกับปัญญาไม่ทันก็นี่สติปัญญาของเราไปอยู่ที่ไหนหรือไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยก็ได้แล้วจะเอาอะไรมาทันกิเลสกิเลสมันออกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวของใจท่านว่าสังขารแห่งความปรุงเหตุที่มันจะปรุงมันปรุงได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความคล่องตัวของมันก็มีปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มันวาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความเป็นกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญต่างหากไม่ได้ฆ่าเพื่อการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไหร่วันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลำพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลสแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่เฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ได้รับการหนุนหลังหรือว่ารับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกำลังในธาตุในขันธ์นี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกำลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลำดับนี่การกล้าทางความเพียรคือสติกำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลำดับลำดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กำลังบังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าวไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเอง ราวกับว่าเอาทางสันลงฟันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ได้เรื่องเดลาอะไรนะพออดอาหารลงไปน้อยลงไปทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกำลังทางนี้ทางร่างกายนี้ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อยไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ทานไป3วัน4วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดๆในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ำยีตีแหลกภายในหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทำกิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกำลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนระในส่วนร่างกายไม่ให้มีกำลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะเราต้องนำมาคิดนำมาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริงเราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตำรับตำราเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้ทันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางสติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลายสรรพันคมคำนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่มีกำลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาของตนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไรนอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลำดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผลิตขึ้นมานี้อันนี้เป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของด้วยความเพียรได้สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยให้แหลกเหลวไปทุกเวลาเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้นี่เรียกว่าเราทำความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกข์มากน้อยเพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้ค้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรและต่อสู้กันจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสื่อมลงไปม้วนเสื่อมไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเรานี่ละนอกจากตัวของเรานี้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธทั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้หากว่าท่านจะนำมาบรรยายเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางตำราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยจำอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีตั้งแต่ส่วนที่เป็นแก่นทั้งนั้นที่ท่านนำมาเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาปฏิปทา ในวงอริยสัจ4นี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีได้เหลือเลยท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรเนี่ยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรเนี่ยสมาธิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปแล้วด้วยเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกๆพระองค์ไม่มีคำว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้เท่านั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำรับตำราเรายกออกมาคลี่คลายทำทั้งหลายที่ท่านจดจารึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของตัวเองแจ้งออกไปสิสติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางเรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจ้งในตัวของเราแจ้งกับกิเลสกิเลสเป็นมันแจ้งตัวมันไปยังไงเราก็แจ้งสติปัญญาตามต้อนกันเหมือนกับเชื้อไฟกิเลสมันกองเพลินเพลินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละคนโง่อย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นชั่วโมงให้นับให้ดูระหว่างกิเลสกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแล้วผมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดหรือถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแปลงแปลงหลายสันหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เวลานี้คือกิเลสทุกประเภทเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราเราจะแก้ด้วยวิธีใดนั่นความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเห็นอย่างขันติความอดความทนไม่ต้องบอกมันทนของมันไปเองทนไปเองเพียรเพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเองสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตาจะได้ที่ตรงนี้เราจะไปหมายพึ่งวันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอัตโนนาโถให้หมายพึ่งตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปจะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตนเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบรมสุขถึงความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นข้าศึกทั้งหลายก็หมดไปและหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นข้าศึกต่อไปอีกท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่สิครับชื่อท่านพูดเอาไว้ว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆที่ได้ให้ชื่อให้นามมันคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบราบไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลยแล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอรหันต์อรหันต์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทำไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านและเวลานี้ทำถุดเอื้อมเหลือมันอยู่ในความเอื้อมพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเหลืออะไรก็มีแต่กิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ทั้งหมดการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสให้เอาความพอดีไปไว้ไปขวากตั้งหนามใส่ไว้หมดให้เหยียบตั้งแต่ขวากสนามของกิเลสนั้นเหลือเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรของเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้เหรอ ม่ใช่กิเลสมันตั้งโครงการให้หรือตั้งข้อบังคับให้หรือเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเพียรยังไงจึงพอดีความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับนั่นแหละคือความเพียรดีไอ้เรื่องกินดีนอนดีนั่งดีขี้เกียจค่ะขี้เกียจที่ค้านมากมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ให้คะแนนเป็นผู้ตัดคะแนนหรือเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เวลานี้เราอยู่ในความตั้งกฎเกณฑ์ของกิเลสจึงไม่เห็นหนักเห็นธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสได้เพราะเหตุนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยสังหารโลกมาสักเท่าไหร่แล้วจิตตวิญญาณดวงใดที่กิเลสจะไม่ได้เข้าครองที่กิเลสจะไม่ได้ทำลายที่กิเลสจะไม่ได้สังหารที่กิเลสไม่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีจิตดวงเดียวก็ไม่มีวิญญาณดวงเดียวก็ไม่มีเว้นจิตพระอรหันต์พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสครองหมดเป็นยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพิจารณาสิและเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณาสิมันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทำงานแล้วน้อยไหมพิจารณาสิดูความคิดความปรุงของเราส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสทุกระยะที่จิตแสดงตัวออกมาและจะได้แก้ไขกันโดยลำดับลำดาห้ามหันกันไปลำดาแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ชำระไปได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเรื่องใหญ่ตัวมามากแล้วสร้างภพสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวฆ่าศึกมีอะไรดินฟ้าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นฆ่าศึกนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจเท่านั้นเป็นตัวภัยเนี่ยการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างจะเดาะแย่ๆนะมันจะทันกันหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่นในบรรดาความเพียรทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกข์มามากต่อมากแล้วกี่กับกี่กันมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้และมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรของเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกข์เพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิ้มนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนำมาใช้ชนิดไหนที่กิเลสมันจะได้ม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั้นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคือเป็นเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความจัดความจริงภายในจิตใจของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเดิมดับแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่กิเลสจะถูกกล่อมจากกิเลสจนได้แหละความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสียเมื่อทำได้ก้าวสูงขึ้นไประดับแล้วความชอบใจอะไรมีแต่ธรรมกิเลสมันม้วนเสื่อลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เป็นธรรมแล้วที่นี่แล้วการผู้การที่ว่าทำงานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของเราขยับภาพเป็นกิเลสแล้วขยับภาพเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนะกิเลสทำงานแล้วทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากำลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผลอนะมากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อความภาคเพียรของเรามีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะกรรมหนุนอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันทำงานโดนหัวใจเรามันทำงานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นะได้เห็นไปโดยลำดับแก้กันไปลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทำงานแทนที่กิเลสเอาขยับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขยับออกไปมีเป็นความภาคความเพียรมีแต่เรื่องเป็นฆ่าศึกกับกิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็ทำขึ้นบนหัวใจขึ้นทำงานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่มีอำนาจมากก็สามารถขึ้นไปสร้างอัดสร้างธรรม
1: ขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารกิเลสไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนั่นไปพิจิตรพิจารณาสิเมื่อถึงขั้นทำมีกำลังก็ต้องเป็นอย่างกิเลสเคยมีกำลังมาก่อนครองหัวใจเรานั่นแหละเมื่อทำมีกำลังครองหัวใจเราก็เช่นนั้นกิเลสพังลงไปมีแต่ทำงานสติทำงานปัญญาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอัตของธรรมทำงานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มีอะไรที่จะมาติดมาเปื้อนจิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ท่านว่าบรมสุขนั่นแหละท่านว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปชำระอะไรที่นี่ทุกที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้แล้วตายไหมนั่นไม่เห็นตายเห็นแต่กิเลสนั่นแหละตายถ้าเอาจริงเอาจังแล้วกิเลสมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครองจิตที่บริสุทธิ์นี้ล้วนๆนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหึงมาหวงมาห่วงมายายอะไรกับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตตหิตโนนาโถให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจระหว่างกับระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะเห็นชัดว่านี่แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้พึ่งความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยฆ่ากิเลสให้มันแหลกไปแหลกไปแหลกลงไปเดิมดับนี่แหละที่ว่าเราพึ่งเราได้เดิมดับดาจนกระทั่งเป็นอัตถิตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วล่อยหลอไปล่อยหลอไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มวาต้นศาสนานี้มันทุเรศนะชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทำลายเอาเสียแหลกไปหมดนี่ตาทุเรศมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหัวใจมีแต่กิเลสทำงานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมชาวพุทธของเรานี่เรียกว่าพุทธบริษัทนี่ประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกแบบหนึ่งสร้างอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งพระเนนเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราเป็นยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของมีร้อนเต็มส่วนเผาหัวใจคนอื่นถึงอาจจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคำระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาเราเอง

ป่าช้าแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตายมีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นนั่นแหละพันล้านป่าช้าเพื่อนฝูงก็มามากพระเนียนทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงไงให้ดูอย่ามาเพ่นๆปั่นผ่านเก้งๆกลางๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมธรรมโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามาอยู่สักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดไม่ว่าคารวะญาติโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัตเป็นธรรมนี้เป็นของสำคัญมากเรานี่มาเพื่ออัตเพื่อธรรมต้องฟังให้เป็นอัตเป็นธรรมดูให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของเวลาไปแล้วให้นี่ต้นทุนนำไปคุยปฏิบัติคิดว่าเราได้เป็นมรดกอันหนึ่งอันหนึ่งที่จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากฝูงจากครูจากอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ไม่ขาดทุนถ้าไปอย่างนี้ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจศาสนาเดียวแหลมอย่าไปดูที่อื่นดูภายนอกก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้จะถามใครตามีหูมีเห็นด้วยกันทุกคนว่าศาสนาเดียวแหลมหรือศาสนาเจริญศาสนาเจริญต้องเจริญด้วยศีลด้วยธรรมในหัวใจกายวาจาของชาวพุทธเราของโลกนี่เรียกว่าศาสนาเจริญกระทำอะไรออกไประบายออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาเจริญตัวเองก็มันการคิดเรื่องใดมุมใดทำหน้าที่ใดพูดออกมาประโยคใดให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระสสารกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นลำดับตำดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นคติด้วยกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาเจริญเอาเจริญเข้าไปอีกจิตมันเคยวุ่นวายเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสชาล่างไปหมดไปโดยลำดับตำดาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดเจริญตรงนั้นอย่างนั้นเจริญตั้งแต่กิเลสเลยสิเดี๋ยวนี้ศาสนาเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวไม่เห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมพุทธที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็นซึ่งจิตเป็นผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัตโดยธรรมนี้เท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราและชอบทำนั้นชอบทำนั้นโลกจึงมักอยากทำแต่อย่างนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาเจริญที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสมันเจริญเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาทการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความเจริญของกิเลสแล้วนำไปมาเผาโลกเผาคนไปที่ไหนมีแต่ความบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนำความสุขความสบายมาพูดให้ฟังข้ามีความสุขอย่างนั้นสบายความนี้ไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงและหมู่และที่ทั่วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหูมันไม่มีเวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากจิตใจของเรานี่ไงเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตัวกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยฮะเอาไปถลุงซะจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะห์แต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไปหมดโลกอันนี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกข์สิความสุขมีที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ผลิตขึ้นมาเรื่องธรรมทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอเลยสินี่ศาสนาพุทธเจ้าประกาศท้าทายมาตั้งเท่าไหร่แล้วจะเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบด้วยอิฐด้วยอัดด้วยธรรมพระองค์ประกาศมานานเท่าไหร่แล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอาปราบเอามันก็มีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไรเราจะให้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ย่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดพื้นผิดไปขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้ฮะปราบกิเลสปราบฟืนปราบไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากฟืนจากไฟให้มีความร่มเย็นเป็นสุขส่งเสริมกันตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความสง่างาม

จิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองขัดลงไปที่ขัดจิตเมื่อขัดให้ผ่องใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายของคนที่หมดข้าศึกภายในจิตใจแล้วท่านขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาเอาละการแสดงธรรมอย่างนี้

0: ปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าวเลยเพราะธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เตือนจิตใจไม่ให้มีความประมาทนอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวเสมอเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จึงเป็นธรรมะที่สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจและอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอียบททั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรับทราบวิถีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมองเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกแผนกไม่ว่าภายนอกภายในเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะได้แสดงมาเป็นเวลานานนั่นในหลักธรรมะก็มีอยู่ทุกคนจิตถ้าทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเช่นนั้นนอกจากจะถูกปกคลุมหุ้มห่อได้ด้วยดินด้วยหญ้าเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นจึงจะไม่มีคุณค่าเพื่อผู้ใดเป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดกันเลยทั้งที่ทองคำธรรมชาตินั่นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเองแต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสืบเนื่องมาจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เครื่องกว้านสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อตัวเองและเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมีอยู่กับตัวของเราทุกขณะจึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกคนก็ตามฉะนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รื้อถอนและชี้แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรของเราคำว่าความเพียรโปรดได้พิจารณาให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบนเป็นอย่างความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจพยายามดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จะเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้าสู่จุดใดจุดนั้นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานที่สุดวิสัยของผู้จะเพียรได้ ท่านสอนไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมเครื่องรื้อถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีภายในใจของเราให้ออกได้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่องมือแปลกประหลาดอันใดนอกไปจากธรรมะที่นำมาสอนโลกนี้คือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องแก้พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกแล้วเป็นศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระวาทที่สอนสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทั้งนั้นพระองค์ได้ผลอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรก็นำวิธีการและผลนั้นๆมาสอนโลกไม่สอนให้ผิดจากทางเดินของพระองค์ด้วยผลที่พึงได้รับก็ไม่ให้ผิดแปลกจากพระองค์ด้วยศาสดาเป็นฉันใดธรรมะที่สอนโลกก็คือธรรมะของศาสดาทางดำเนินก็คือทางของศาสดาที่ได้ดำเนินแล้วผลที่จะพึงได้รับจากท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรก็คือผลดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางสายเดียวที่เข้าจุดเดียวกันธรรมะจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ชี้เข้ามาที่คายวาจาใจของเราแต่ละท่านและท่านแต่ละรายนี่มาถ้าชี้เข้าไปสู่จุดใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลาตนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาพิจารณาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าเสด็จไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดิมที่พระว่าที่สอนไว้พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ผิดแวะเราจะเอาศาสดาที่ปลอมแปลงซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกอิริยาบถทุกขณะใจเข้ามาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนนั่นทางเรื่องศาสนาปลอมมาค่อยเขี่ยมสอนดุแย่ให้จิตใจแตกร้าวจากธรรมะแล้วหาความสุขไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจธรรมะธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่จิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อกันแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยโปรดทำความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตามเราอย่าคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังคัจฉามินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แม่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเคลื่อนคลาดจะตรัสไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็ตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็ตามและไม่มีเข้าวาดบทใดบาทใดเป็นความปลอมแปลงแม้แต่นิดแฝงอยู่ในพระวาทของพระพุทธเจ้าจึงสมนามว่าวาคาตธรรมปรับไม่ชอบอีกไม่เหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไป พูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้เพราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไหนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องปลอมแปลงไปตามหลักเดิมส่วนพระพุทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงพระไทยนั้นก็บริสุทธิ์การดำเนินมาก็ดำเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เมื่อนำออกแสดงก็จะต้องนำสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงให้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจถึงธรรมะของพระองค์ท่านและดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่เปราะผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันต์นับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวัคขาธรรมที่กัดไว้ชอบมาจากความมือจุดในพระทัยของพระองค์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นคิดว่าถูกต้องถูกคิดว่าผิดต้องผิดคิดว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์เช่นสัจธรรมทั้งสี่นี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ฟื้นขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรู้ฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระทัยของพระองค์แล้วนำของจริงนั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้เสื่อมถุนไปไหนทำทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณของด้วยกันทั้งนั้นและต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุกข์ก็เพิ่มถ้าหนักไปทางมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกว่านิโรธเป็นลำดับกันมามีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆและผิดจากหลักสัจธรรมอันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใดให้ค้นหาต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่เป็นหลักสำคัญที่จะให้ทราบต้นเหตุและรื้อถอนกันได้หากค้นไม่พบต้นเหตุแล้วจะไม่มีวันเจอของจริงขึ้นมาแม้ของจริงจะมีอยู่ภายในตัวก็เหยียบย่ำไปมาดังที่อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละจิตที่ไม่เป็นของจริงทั้งๆก็เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นเดียวกับจิตทั่วๆไปนับแต่จิตพระพุทธเจ้าลงมาผลเนื่องจากจิตของพวกเราเป็นจิตที่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิตแสดงความกระเพื่อมฉะนั้นก็เป็นของปลอมขึ้นมาแล้วผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อยมีนั้นตูดไปนำหลักธรรมะเข้าไปซักพอกจิตใจให้ถือคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิเป็นต้นของใจเสมออย่านำความเหยียดคร้านลำคาญท้อถอยมาเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัตในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นลำดับกำลังแม้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงปัญญาที่เคยคิดค้นบ้างให้เกิดความแยบคายได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเต็มหนักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แหละเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาไปเสียดังนั้นโปรดได้คำนึงถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรกในการบำเพ็ญเพียรขึ้นเลยรับความลำบากไม่มีใครจะเสมอพระองค์เรื่องความเพียรก็ยกให้พระพุทธเจ้าความเพียรนั่นแหละเป็นเครื่อง แก้ความลำบากลำบนภายในจิตใจโอ้ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรอยู่เพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาโปรดได้ระลึกถึงคำว่าพุทธังสนังกระฉามให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ำให้คว้าที่ยึดถ้าไม่เช่นนั้นก็จมน้ำตายหลักธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องได้ผ่านความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนมาเช่นกับเราทั้งๆหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกษัตริย์ออกทรงผนวกไม่เคยทรงได้รับความลำบากลำบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นพระองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสดาของโลกตลอดมานี่เราได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวันพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแสนสหัสเสียคนเดียวจะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงองค์ศาสดาที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเราหากเราคิดถึงศาสดาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดำเนินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุทโธทั้งแผ่นนี่ชื่อว่าไม่ปลีกแวะตามทางที่เสด็จไปแล้วธัมมังสนังคัจฉามิอันเป็นวาระที่สองนี้ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งทั้งรังคาฉามินี้เป็นวาระที่สามเรียกว่าสรณะที่สามนี่ท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแวะตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากยังไงไม่ถอยหลังดำเนินมีเรียกว่าเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอลงได้ด้วยความเพียรมีชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นสรณะที่สามขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้เลยสังฆังสนังกัจฉามิไม่ใช่ผู้แต่จะรู้ขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาถ้าหากเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาธรรมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปสมบทอุปชายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาแต่ตัวโปรดยึดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสำคัญที่พระอุปชายะได้มอบให้เราผู้ได้บวชมาในพระศาสนาอย่าลืมนี่ยึดไว้ให้ดีให้นำธรรมชาตินี่แหละเรียนดุลภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้วเราจะไม่มีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วๆไปโลกในหมายถึงส่วนธาตุขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำเวลานี้แยกแยะออกให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคก็คือผู้แยกแยะพินิจพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่ามรรคนิโรธหรือว่านิโรธหมายถึงความดับความกังวลวุ่นวายภายในใจพอได้เป็นระดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นท่านเรียกว่านิโรธอันสมบูรณ์ฆ่าศึกก็หมดคำว่าฆ่าศึกหมายถึงสมุทัยสิ่งที่คอยยุแย่ทำให้จิตใจแตกร้าวจากความภาคเพียรจากอาจจากธรรมเดินจงกรมพออยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามถ้าว่าธรรมชาตินี้เข้ามายุ่ยแย่แล้วจะต้องทำให้แตกทำลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความพุ่งสร้างลำคาญทำไปก็ลำบากลำบนทำไปเท่าไรก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่แหละเกิดความท้อใจขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่เราได้ถูกธรรมชาตินั้นต้มตุ๋นเราแล้วเราต้องทำความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่ใช่ดำเนินตามหลักของศาสดาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ผิดและจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิดถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเดินตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอกจนมุมเราต้องการหรือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุมศาสนาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุมธรรมะทุกบททุกบาทไม่ได้สอนให้คนจนมุมทำไมเราจึงจะเป็นคนจนมุมเสียท่าเนาะตรงกันแล้วหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีไม่ตกเราต้องทำความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนำจากครูอาจารย์ไปสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวเสมอเราต้องใช้ความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไหลพลิกปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานำมาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นไม่ได้มาทุกกระทงหรือไม่ได้มาทุกแง่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วเรานำมาใช้ภายในตัวของเราสำคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เรายังไม่เรียนมากให้เอาเท่านี้ก่อนเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้วเอสาโลมานะขาตันตาตัดจุดนี่เอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเรายังไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคำว่าเกสาหมายถึงอะไรสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงดูให้ดีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเนี่ยเราจะรื้อถอนความลุ่มหลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาออกได้จากอันนี้เนี่ยจากคำว่าเกสานี่พิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนทางเป็นยังไงบ้างแล้วมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูกทั้งที่เป็นผมเช่นเดียวกันทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกำนอกจากบุคคลไปแล้วทำไมจึงแตกกันในความรู้สึกทั้งที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนำมาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมือนกันวางตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ขนเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรวจเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเพียงอันเดียวหรือจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนและสัตว์กับหนังของคนและสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันอ ออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกันอยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนเฮียภาคปฏิบัติอย่างจะให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ้มห่อพิออกมาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวลและเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองเนี่ยที่เรียกว่ากว้านเที่ยวกว้านออกมาทับถมตนเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงจิตตรงใจเลยนะเพราะเที่ยวแบบเที่ยวหามเสกสรรปั้นรอขึ้นมาเองโดยหาความจริงไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องจริงเสมอความคิดเช่นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วเนื้อมันเป็นยังไงเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนเส้นทางไปยังไงมันผิดแปลกอะไรกับอยู่ในตัวของคนแล้วครับข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ถูกตามหลักความจริงแล้วไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่อุปัชฌาย์จะท่านมอบให้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนสำคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสำคัญประจำองค์ของพระของนักปฏิบัติหรือของผู้มีธรรมะหรือลูกศิษย์มีครูต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุ่งเฟ้อเหิมไปสักเท่าไหร่ก็ตามจะทนคำนบอันใหญ่คือหลักธรรมะที่อธิบายมานี้ไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความล้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลงเห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเพ้อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นไปในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกเนี่ยปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเช่นนั้นแล้วความสงบของใจจะเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิขึ้นเป็นอุบายหนึ่งอุบายหนึ่งเราจะกำหนดปริกรรมในธรรมบทใดเช่นอานาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามรรคผลนิพพานที่ไหนล่ะให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัสอยู่กับลมซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งนั้นแล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมาเป็นวิธีวิธีแยกแยะนั่นเรียกว่าปัญญานั่นก็เป็นเครื่องชำระจิตสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาดท่านว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่ค้านไม่ได้คือตามธรรมดาจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเพิบขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสำคัญก่อกวนมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันธ์เราหิวโหยนี่เราก็ทราบจะทำการทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันใจก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทำอะไรก็พวดพู่พวดพลาด ใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีเกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีนี่เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าจิตที่มีความหิวโหยจะพี่นะให้เป็นอัดเป็นทำอะไรลำบากไม่ค่อยได้ความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิคือความเย็นใจเหนื่อยใจรับความเย็นใจก็เหมือนกับว่าคนรับทานอิ่มแล้วจะทําหน้าที่การงานใจก็สบายธาตุขันธ์ก็สะดวกมีใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมตรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพร้อมมูลเพราะจิตไม่หิวโหยยิ่งเต้นไปโน่นไปนี้สมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีตั้งแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผลก็นำปัญญาออกมาสกัดรัดกั้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้งที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอำนาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเราผลคือความสงบเย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันตรวจนำไปปฏิบัติต่อตนเองตามโอกาสที่เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้แนวความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่นให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายนอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบนมีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไปใช้ในสงครามระหว่างจิตกับกิเลสมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงก็ต้องให้ก่อภพก่อชาติตั้งกับตั้งกันหาที่ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเอาเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกหนทางเดินของจิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบรื่นปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี่แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชฌิมาปวดพังให้ถึงใจเป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมรรคทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับนักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้านั่นแหละจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเราดูเฉยๆอิยาบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยสติด้วยปัญญาใจให้อยู่ในกรอบของสติของปัญญาเสมอจะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถ้าปราศจากธรรมทั้งสองประเภทนี้แต่ส่วนใดส่วนหรือทั้งหมดก็แสดงว่าขาดเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาทั้งธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจดวงเดียวกันทำไมจะไม่ทันกันเมื่อตั้งหน้าจะพิจารณากันอยู่นอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่สักเพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้ถ้าไม่มีความสงบเลยลำบากการปฏิบัติรับความสงบเป็นต้นทุนแล้วก็พอบุกบุญถูไถกันไปถึงจะลำบากก็มีทางหลบหลีกแต่นั่นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเสมอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบสุ่มเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็น กิจวัตรหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตร่ตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลำบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอๆก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอก็จะมีวันคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหมือนอย่างแต่ก่อนนี่อาศัยการฝึกหัดนี่แหละสำคัญความเพียรทุกๆประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องถูกจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูไถกันไปทุกๆระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูไถกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุทราบผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแพ้เดียวเด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเติบโตขึ้นมารู้ผลของงานแล้วก็รู้หน้าที่ของการงานไม่จำเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรทั้งตนแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่สำคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื่อมจากความคิดความปรุงของใจแล้วเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมีวิธีดำเนินทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จำเป็นถึงการจะพักสงบจิตให้มีความเย็นใจเราก็ต้องทราบเรื่องของเราเองแล้วพักให้สบายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของไตรลักษณ์จะประกาศตัวเสมอสัมผัสทับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกรับกันก็เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมดคำว่าไตรลักษณ์ก็คือหินลับของปัญญานั่นแหละพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วใจก็ฉลาดปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดับรูปกายหมายถึงกองธาตุสี่เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตามกายของเรานี่ก็ตามจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเวทนาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรันนำมาพิจารณาเทียบเทียมกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จัดว่าเป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้นิโรธานะมีเป็นผลที่จะคอยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมพังตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธะมันเป็นเรื่องของมรรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการรับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเป็นขึ้นมาการรับทานเป็นเครื่องหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นที่ละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจนี่สำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบจิตให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลยนี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พินิจพิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอต้านทานหรือหลบหลีกกันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามา
1: แต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสำคัญมีความสุขเมื่อทุกทั้งส่วนที่หยาบหมดไปก็สุขส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีทางเกิดเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างหรือมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจแต่นี่ท่านก็เรียกว่าเวทนาแต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมดจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติดั้งเดิมคือจิตนั้นเกิดขึ้นเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั้งเดิมปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งว่าอะไรปรากฏอยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นสัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัสความสัมผัสนั่นแลคือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสแล้วปล่อยกันไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของจิตในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึม

การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมาขีดขวางทางดำเนินของตนจึงพอเริ่มมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมมีมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาติดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ ความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามาขีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมาติดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาดูทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอ้หัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำ
มันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านที่ท่านถึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เพียรเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมือมองมองเลื่อนเลือทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การปลดถอนการต่อสู้กับกิเลสจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใช่ขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักร
แต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชั้นวรรณะใดหรือคดีใดเรื่องของโทษครุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษทั้งหมดเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นมันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งที่รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มห่มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบ

นักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีล่ำเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวล่ำเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเรื่องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำท่านสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นขั้นของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีเริ่มฉายไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัดเป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกขึ้นนิพพิจนาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้ถ้าหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านใส่ซองไปซะก่อนจนกระทั่งอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อน

ในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แต่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเท่าเพียงไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับแล้วมีความป่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดนังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องเกียรติกาไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆนะมันเป็นแบบที่เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังอยากอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคะตัณหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลหรือเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหา
ความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยฉลาไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันผลิตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำค่าเมื่อไหร่มันมีการนู้นการนี้สมัยนู้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆเขาเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกุลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแขนขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความลึกของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาทั้งขานอินญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาที่ต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันตักตันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังทรงกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาและจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาหาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนก็จางไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นเพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสด็จสังปั้นยอมพาสุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่แหละเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วเราจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่แหละมันตักตันไว้ก่อนแล้วปัญญา สติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบบไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ้นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในพินิจพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์จะเป็นต้นทุนนั่นแหละ
เป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขั้นแหงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยตรงพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับทิ้งเกลือไปมากันนี้ล้วนได้ตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์สี่ของเราหรือขันธ์ทั้งห้านี่มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เจอสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นขั้นของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานทำไมจึงไม่รู้จึงไม่ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาด้วยจิตแล้วฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดขึ้นจากใจเลยคือตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละจริงนั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจจึงกดขี่บังคับไปยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ต้านอำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพึ่งปฏิบัติทั้งเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ทำเป็นอำนาจทำเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละมันเป็นเหมือนกิเลสอาสวะทำครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับทำครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะพระเสด็จใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพระเสด็จไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นล่ะ
ธรรมชาติที่พิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดตัณหาว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดมันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะที่เดือดขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสฟังดูต้นไม้ใบหญ้าไม่มีนั่นไม่รู้สุขรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้ทุกข์แทบล้มแทบตายหรือทุกข์จนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญมันเอาตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆถ้าประงกพวกงานก็เปลี่ยนเนื้อบทลงเดินหาอุบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแหละเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งหนาถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งเหล่านี้อะไรก็ต้องฝืนกันถ้าเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสนี่ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดถูกแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันและนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่ท่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยล่ะแล้วกุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้ที่จะรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานท่านก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนหรือที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเตียสาลุมานาขาลันตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชาล้างทุกวันมันสะอาดจะได้ชาล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชาล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนถ้าออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในจึงต้องได้ชาได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถ้าหลกออกมามาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นดาวเป็นของเราที่ตรงไหน
พิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุ้ยเขี่ยขุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมามีการคุ้ยเขี่ยขุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆว่ามันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวดคาธรรมตรัสไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอย่างนี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่าตระหนักยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมุติเรานั่งอย่างเนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นแหละเท่ๆอยู่งั้นแหละสิวันแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเปื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแน่นเหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังผุพังไปกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่เมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นได้ชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนดังนั้นก็พิจารณาทางเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกระแสห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณเพียงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความดังแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงนั้นเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นน่ะแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้
มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความทุกข์ความลำบากนั้นก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปหมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปปรุงตัวที่ไหนจะเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลาเวลานี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจที่ปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้โอวาทการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบเสียงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรบลุงลังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดอยู่คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาทางจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นฟังท่านยาบาหนูเพื่อนตาเหนื่อย

การประชุมวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระเนนเข้าออกอยู่เสมอส่วนมากพอมีแต่มาใหม่เข้ามาที่ออกไปก็ใหม่ออกไปแล้วพระเนนก็มากอยู่ตลอดความมีพระเนนมากการบำเพ็ญและที่อยู่ก็ย่อมไม่ค่อยสะดวกเป็นธรรมดาและอย่างทุกวันนี้ยิ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านพาบำเพ็ญมานั้นรู้สึกจะหายากมากเข้าไปทุกวันทุกวันป่าเขาลำเนาไพรที่เคยมีมาดั้งเดิมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลก็ย่อมลำบากในการเสาะแสวงหาที่ดังกล่าวนี้เพราะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุบริษัทเรื่อยมาไม่ได้ขาดเลยจนกระทั่งเป็นตำรับตำรามาถึงตัวนี้ก็คือป่าคือเขาลำเนาไพรตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดลุกขมูลล้มไม้นี่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญมากจะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่น่าจะผิดคือการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเข้าไปรบกวนมีแต่ผู้บำเพ็ญทำหน้าที่ของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญอยู่มากเนี่ยที่ดังกล่าวนี้ก็ค่อยหมดไปสิ้นไปนอกจากนั้นความรู้สึกของผู้บำเพ็ญก็ค่อยสึกหรอไปเรื่อยๆค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็โยนเข้าไปไว้ในตำรับตำราเสียชื่อสมาธิชื่อศีลก็อยู่ในตำรานั้นชื่อสมาธิคือความสงบเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็โยนให้ตำราเสียไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดก็โยนเข้าไปให้ตำราเสียตลอดมรรคผลนิพพานขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ไล่หรือต้อนเข้าไปรวมอยู่ในตำรับตำราเสียสิ่งที่ทรงไว้ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติที่ควรจะสนใจในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลับเห็นไม่สำคัญนี่แหละมันลืมอย่างนี้พอเทศไปมันก็ไม่ต่อกันเลยมีแต่ชื่ออัดชื่อธรรมเต็มหัวใจชื่อกิเลสความชั่วช้าละมกทั้งหลายก็เต็มหัวใจพร้อมกับการใส่ใจในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ด้วยส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นค่อยจางไปจางไปในหัวใจของชาวพุทธและนักบวชนักปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่ความเหินห่างจากความดีทั้งหลายที่เป็นแบบเป็นฉบับสำหรับการดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยและสงบร่มเย็นเหล่านี้ค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปไม่จะไม่มีในหัวใจไม่มีในการขวนขวายแต่พลิกไปมีเสียทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางอัตธรรมที่ยอมรับกันความทุกข์จึงมีมากเพราะความห่างเหินของใจจากธรรมไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเฉพาะผู้ปฏิบัติเราก็มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้โดยลำดับลำดาค่อยห่างไปห่างไป
ในหลักศาสนธรรมและการบำเพ็ญของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลเป็นรากฐานของใจจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเราจะเห็นได้จากผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสออกมาจากสกุลต่างๆนับแต่สกุลพระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมามีแต่ผู้ขวนขวายเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ยังไงก็ขอให้ได้อยู่เถอะถ้าเป็นสิ่งที่จะบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ทั้งนั้นการขบการฉันปัจจัยทั้งสี่ท่านไม่ถือเป็นอารมณ์สำคัญใดๆเลยยิ่งกว่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ที่ท่านมุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจนี่ท่านดำเนินไปด้วยความอุตสาห์พยายามดังที่กล่าวมานี้องค์ใดอยู่สถานที่ใดส่วนมากมีแต่สถานที่ดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ในป่าในเขาที่เร่นแค้นกันดานในปัจจัยทั้งหลายแต่เป็นที่สะดวกและสมบูรณ์ทางด้านการบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นจำนวนมากต่อมากในครั้งพุทธกาลฉะนั้นนานมานานป่าก็ค่อยจืดค่อยจางไปโดยลำดับลำดาเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำเอาไว้ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรามันเจริญไปโดยลำดับหรือเสื่อมลงโดยลำดับคำว่าศาสนาคือธรรมนั่นเองพูดง่ายๆความดีงามทั้งหลายค่อยเสื่อมลงจากจิตใจโดยลำดับลำดาหรือไม่สิ่งไม่ดีทั้งหลายนับวันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่อยากถามอยากจะถามเพราะเป็นสิ่งที่เด่นชัดในหัวใจของนักบวชเราด้วยกันทั้งๆติดตั้งหน้าตั้งตามาชำระแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจของเราเหยียบย่ำทำลายธรรมของเราสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมไปต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั่นแหละนี่ศาสนาเสื่อมเสื่อมอยู่ทุกอิริยาบถทุกกิริยาความเคลื่อนไหวของใจเราที่ไม่มีสติกำลังของธรรมทั้งหลายทันมันกิเลสไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อการทำลายหรือลบล้างธรรมทั้งหลายจะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามเฉพาะในหัวใจของเรานี้เป็นสำคัญถูกลบล้างอยู่ตลอดเวลาการเจริญจิตใจแม่ที่สุดเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุนี้เองกำลังแห่งสติกำลังแห่งการรักษาใจของเราเพื่อรักษาจิตไม่ให้สายแสไปในอารมณ์ของสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลังมันก็ข้ามเราไปต่อหน้าต่อตานี่เองทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติเป็นนิพพานด้วยปัญญาอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีกำลังกล้ากว่าเรามันมีอยู่แล้วมันก็เดินข้ามหัวเราไปอย่างสะดวกสบายเราเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ถูกกิเลสเดินข้ามหัวไปเหยียบหัวไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือความไม่มีสตินั่นแหละเป็นสำคัญจึงทำให้วิตกวิจารณ์เสมอเกี่ยวกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเราเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาบำเพ็ญให้ถูกต้องดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวิธีการบำเพ็ญก็ค่อยล่วงลับไปล่วงลับไปผู้ทรงมรรคทรงผลทั้งฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญมาอย่างไรและผลปรากฏอย่างไร
ได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีผิดเพี้ยนก็ล่วงไปล่วงไปนี่อันสำคัญมากสิ่งที่ใกล้ชิดติดพันกับเราก็คือกิเลสมันติดมันพันอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันก็เกิดไม่ได้นี่ยิ่งนักบวชเราบำเพ็ญธรรมอยู่เรื่อยมาดังที่เป็นอยู่นี้ไม่ปรากฏความสงบใจภายในตัวเองเลยจากการปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรก็พูดลำบากเราหมดคุณค่าขนาดไหนอยากว่าอย่างนั้นคุณค่าแห่งความเพียรของเราไม่มีเลยคุณค่าแห่งความแห่งการระมัดระวังแห่งความอุตสาห์พยายามแห่งการต่อสู้ของเราเพื่อยับยั้งจิตใจของเราจากอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสงบไม่มีไม่ได้รับความสงบภายในใจเลยเป็นยังไงนักบวชเราเป็นโมฆะมากขนาดไหนนี่โมฆะภิกษุปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ทรงธรรมแม้เพียงความสงบก็ไม่ได้ทรงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดูดได้ดื่มบ้างเลยนี่เป็นยังไงนี่น่าสะดุดสังเวชอยู่มากนะท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านี้ตีตะล่ำเข้าไปสู่ความสงบเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้บำเพ็ญคือนักบวชเราเพราะตามธรรมดาของจิตมีความวุ่นวายสายแสอยู่เป็นประจำเป็นพื้นเป็นนิสัยของตัวเองเพราะกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นแล้วทำตีกระล่อมเข้าไปเพื่อความสงบด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันไม่มีกำลังพอหรือไม่มีความเพียรที่จะบังคับจิตใจของตนให้อยู่ด้วยการรักษาของตนเพื่อความสงบของใจนี่ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นทำอย่างไรใจถ้าได้รับความสงบแล้วย่อมจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะให้ก้าวในความเพียรและกำลังวังชาทั้งหลายไม่ว่าทางด้านความเพียรด้านใดการระมัดระวังรักษาก็เข้มงวดกวดขันมากขึ้นความอุตสาห์พยายามก็หนักแน่นขึ้นความเพียรก็สืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะสมถะคือความสงบใจมีรสชาติพอที่จะดึงดูดบรรดาความเพียรทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดรวมเป็นกำลังอันเดียวกันและหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นยิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าความสงบใจมีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยเราจะเอาความอุตสาห์พยายามมาจากไหนเพราะผลไม่ปรากฏพอเป็นรสเป็นชาติให้ติดใจบ้างเลยเพราะทำอะไรต้องมีรสมีชาติติดใจพอที่จะให้ดูดดื่มสืบสาวราวเรื่องไปตามรสตามชาติอันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพลินไปเรื่อยๆนะถ้ามีรสชาติต้องทำให้เพลินต้องทำให้มีแก่ใจอันนี้รสชาติแห่งความสงบเป็นความสุขอันหนึ่งที่ละเอียดตามภูมิของตนซึ่งพอที่จะให้เป็นรสชาติดึงดูดความภาคเพียรทั้งหลายของเราให้เข้าสู่จุดรวมและเป็นพลังขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญจิตใจนี้ให้ซึ่งมีความสงบอยู่แล้วให้มีความสงบยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนี่เราชักจะแน่ใจว่าไม่มีทำไมเพียงความสงบเท่านี้ให้มีไม่ได้มันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติของเราแท้นี่ที่ทำให้ท้อใจในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผลเบื้องต้นที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นตั้งไม่ได้มีแต่ล้มเหลวล้มเหลวพื้นฐานเบื้องต้นคือความสงบใจล้มเหลวไปแล้วเราจะอะไรไปตั้งหลักตั้งฐานให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแก้กิเลสไปเรื่อยๆจนถึงมุดหลุดพ้นได้ล่ะนี่สำคัญเพราะหลักฐานเพียงเท่านี้ก็ตั้งไม่ได้การตั้งหลักฐานเพื่อความสงบใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านี้มีความสงบละเอียดจากนั้นกระแสของจิตที่มีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายเพราะจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวอยู่ตามภูมิของตน
แล้วพาก้าวเดินทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะรู้ให้รู้เป็นลำดับลำดาไปนี่เรื่องของสมาธิมีความสำคัญอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยแต่เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานด้วยปัญญาที่เราคาดเราคิดเฉยๆปัญญาอันนั้นมันไม่ได้เหมือนปัญญาของสมาธิที่เป็นเครื่องหนุนมันเป็นปัญญาสัญญาอารมณ์ไปได้อย่างรวดเร็วเราไม่อยากจะว่าช้าเลยนะพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ไปกลายเป็นเรื่องสัญญาไปหมดปัญญาไม่ทราบหายหน้าไปไหนนี่ปัญญาของผู้ที่คิดโดยที่ไม่มีสมาธิเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหนุนจิตใจให้อิ่มตัวก่อนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้ามีความสงบเย็นใจเป็นความอิ่มในอารมณ์ของใจได้แก่ความสงบนี้ไม่ยุ่งกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากวนใจและก้าวเดินทางด้านปัญญาแม้จะยังไม่เห็นผลของด้านปัญญามาเลยก็ตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของจิตที่ของสติที่เป็นหัวหน้างานอย่างนั้นให้ทำหน้าที่คลี่คลายดูสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนย่อมจะมียิบยิบยับยับขึ้นมาในเรื่องความจริงอันเกิดจากทางด้านปัญญาและจะได้เห็นเหตุเห็นผลไปกันไปโดยลำดับต่อเมื่อปัญญาได้คลี่คลายและเห็นเหตุเห็นผลของตนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็จะมีแก่ใจและก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นคล่องตัวพอใจในการพิจารณาอย่างท่านสอนว่าพิจารณาอสุภะอย่างนี้เป็นต้นอสุภะก็เพลินทางอสุภะโดยธรรมพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเช่นในร่างกายของเราเนี่ยเพียงหนังบางๆหุ้มห่อไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยเท่านั้นเราก็หลงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้นี่เราก็ติดเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเข้าไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายครั้งหลายหนทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้ท้าทายปัญญาอยู่แล้วด้วยความมีอยู่ของตนของตนนะไม่ว่าจะเป็นอาการใดท้าทายเป็นความจริงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเอาสติจ่อลงไปปัญญาจ่อลงไปทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของจริงแท้แล้วประกาศกังวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราแล้วจิตก็อยู่ในร่างนี้ด้วยปัญญาที่จะคิดเพื่อความฉลาดก็อยู่ในใจนี้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ฉลาดสิ่งที่จะเป็นหินรับปัญญาก็คือสกลกายทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นเนี่ยก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเราไม่อยากพูดว่ายกเว้นในส่วนใดของร่างกายนี้ใช่ที่จะไม่เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มไปหมดปัญญาก็พร้อมพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นด้วยแล้วสมาธิคือความสงบใจก็หล่อเลี้ยงปัญจิตใจให้มีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ภายนอกซึ่งนอกไปจากวงการพิจารณาของตนจิตมีแต่ทำหน้าที่ของตนอยู่ภายในร่างกายนี้โดยทางอสุภะอสุพังเป็นพื้นฐานก่อนซึ่งเป็นธรรมสำคัญมากกว่าสิ่งใดส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะดำเนินทางนี้มากกว่าอย่างอื่นแล้วเมื่อเวลาได้รู้ได้เห็นเข้าไปแล้วจะเกิดความเพลิดความเพลินในความรู้ความเห็นนั้นเพลิดเพลินอันนี้ไม่ได้เพลิดเพลินเหมือนกิเลสพาเพลิดพาเพลินแต่เป็นธรรมพาเพลิดพาเพลินเห็นไปเท่าไหร่รู้ไปเท่าไหร่ยิ่งมีความสลดสังเวชมากไปมากไปสลดสังเวชมากเท่าไรจิตใจยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหละคือความเริ่มถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปในขณะที่รู้ที่เห็นนั่นแหละนี่เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ควรจะเพลินทำไมจะไม่เพลินวิเลศพาเพลินมันก็มีรสมีชาติที่ควรจะให้ติดได้จึงได้เพลินจึงได้ติดคนเราใครจะอยากไปติดทำท่านประกาศปั้งๆอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเครื่องล่อลวงให้ตกหลุมตกบ่อนั้นมันก็ยังเป็นไปตามกิเลสเพราะความเชื่อนั้นจนได้ทีนี้เมื่อทำท่านก็ยิ่งประกาศความจริงไม่ใช่ความจอมปลอมเหมือนกิเลสด้วยแล้ว
เมื่อเจอเข้าไปเห็นเข้าไปหลายครั้งหลายหนเพราะการพินิจพิจารณาทำไมจะไม่เพลินเพลินไม่สงสัยพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละในความรู้สึกทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลานั้นไม่ทราบว่ากายไปอยู่ที่ไหนทั้งที่เราก็จับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในร่างกายนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งสติปัญญาของเราตลบทบทวนอยู่ภายในนี้นั่นแหละมันเพลินอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในร่างกายนี้ความหมายสำคัญความสำคัญดั้งเดิมที่เรารู้สึกกายของเรานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาและเจือกับสมุทัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปข้างในจึงลืมเนื้อลืมตัวภายนอกที่เคยเป็นมานี้ทั้งหมดประหนึ่งว่าร่างกายไม่มีเพราะไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดแสบร้อนอะไรมีแต่เพลินกับอาการนั้นอาการนี้ดูอาการใดก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดสลดสังเวชดูไปข้างบนก็เหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบนด้านไหนเหมือนกันไปที่ไหนมีแต่ความสลดสังเวชและเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าให้ฉลาดทีเดียวฉลาดคล่องตัวเข้าไปโดยลำดับมันก็เพลินนี่แหละการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วเพลินได้ทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับทางสมาธิเพลินอยู่นั้นเพราะเป็นความสุขที่จะให้ความสะดวกตายใจได้ในเวลานั้นซึ่งยังไม่มีธรรมะที่สูงกว่านั้นก็ติดได้เพลินได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่นั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนนี่พอก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนมากก็หมายถึงร่างกายของเราเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้แต่หนังว่ามาเป็นสิ่งที่เราพอดูได้มันก็มีความสกปรกอยู่ในตัวของมันแต่เป็นความละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าอาการทั้งหลายภายในเท่านั้นเองนี่ก็พิจารณาเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นรู้เข้าไปโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่เพลินต้องเพลินเพราะรู้ตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยเบาลงเพราะรู้เพื่อละเพื่อถอนต้องรู้เพื่อเบาไปซะก่อนเมื่อรู้มากน้อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาลงไปในความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้ตลอดทั่วถึงพอแล้วเท่านั้นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดสะบั้นไปไม่ต้องสงสัยไม่ทำให้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาถ้ามีสมาธิคือความสงบใจพอเป็นบาตรเป็นฐานเป็นปากเป็นทางบ้างแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาแม้จะบังคับก็บังคับในฐานะที่ว่าปัญญายังไม่เข้าใจในผลของตนเพราะยังไม่เกิดเพราะยังไม่เคยพิจารณาก็มีการบังคับเท่านั้นไม่ได้บังคับให้จากอารมณ์นั้นจากอารมณ์นี้ที่จิตไปยุ่งวุ่นวายเพราะความหิวโหยในอารมณ์นั้นๆเหมือนจิตที่เป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อมีความสงบแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือความจริงเป็นได้อย่างนี้ไม่สงสัยเมื่อได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความเห็นเช่นนี้แล้วจะก้าวเข้าสู่ความละเอียดและคล่องตัวเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปจากนี้พิจารณาออกภายนอกจะเป็นรูปใดนามใดสัตว์ใดบุคคลใดก็ตามหญิงใดชายใดก็ตามมันจะกระจายไปหมดด้วยความจริงอันนี้แหละเป็นกรานสำคัญไปเที่ยวตีกราไปหมดว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนี้นั่นนี่แหละปัญญาเมื่อได้เริ่มทราบเริ่มรู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละที่นี่ความเพียรจะเริ่มหากเป็นขึ้นในตัวนั่นแหละไม่ต้องพูดแบบความอุตสาห์พยายามคือความเพลินในการพิจารณาเพื่อทำขั้นสูงเพื่อทำขั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้และเพื่อความปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจนั้นโดยลำดับดาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่รู้เราก็อยากปลดอยากเปลื้องอยากถอดอยากถอนแล้วเมื่อรู้แล้วฉะนั้นทำไมจะไปนอนใจได้ไม่นอนก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินเรื่อยเรื่อยนั่นแหละที่นี่เริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะทรงมรรคทรงผลเริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดาผู้ประกอบความเพียรถึงขั้นนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวนั่นแหละนี่เราพูดเพียงขั้นปัญญาขั้นเริ่มรู้เริ่มเห็นนี้เพียงเท่านั้นก็พอที่จะย้อนเข้ามาสู่สมถะจิตของเรา
อกควรทำจิตใจให้มีความสงบได้นั่นแหละสมกับเราเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราทุ่มเทไปทางไหนมันถึงใจของเราที่มุ่งว่าให้สงบสงบมันจึงสงบไม่ได้ความสงบนี้สงบเพราะเหตุผลกลไกอะไรนอกจากการรักษาจิตด้วยสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามผู้เริ่มต้นคือบริกรรมภาวนานำคำบริกรรมภาวนาเข้ามากำกับใจของเรารักษากันไว้อย่างเข้มงวดกวดขันอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงให้จิตสายแสเร่ร่อนวุ่นวายกลายเป็นฟืนเป็นไฟมานั้นเป็นมามากต่อมากนานแสนนานประจำวันประจำวันประจำความคิดของเรามากน้อยขนาดใดแล้วและได้รับความวิเศษวิโสอะไรพอที่จะประวัติพวนกับมันอันนั่งหนาถึงกับต้องปล่อยงานอันนี้ไปตามมันเป็นบ้าไปกับมันมีอย่างหรือนักปฏิบัติของเรานี่จึงทำให้เป็นเหมือนว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีในโลกอันนี้ในหัวใจของเราถึงมีก็ไม่สนใจยิ่งกว่างานของเราที่กำลังทำอยู่นี้นี่แหละที่เป็นปากเป็นทางที่จะให้จิตใจได้รับความสงบต้องเอาจริงเอาจังหนาจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษ

ออกหน้าออกตานะขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ในข้อนี้พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริงของจิตทุกดวงทุกดวงแม้จะไม่ใครจะไม่นำมาพูดก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเราต้องนำสิ่งนี้มาพูดมาแจงให้ได้เข้าใจกันเพื่อรู้วิธีปฏิบัติรักษาและแก้ไขถอดถอนกันให้ได้ผลเป็นไปโดยลำดับตำดาถ้าไม่นำมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้วิธีแล้วเรื่องที่มันทำจิตของเรามันสงบยากใจมันมีกำลังมากร่างกายมันมีกำลังมากทำหนุนจิตใจให้คิดมากแล้วคิดมากก็ไปคิดมากเรื่องของกิเลสนั่นเองเพราะกายเป็นเครื่องหนุนจิตเด็ดอยู่แล้วนี่จริงๆต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอามากมายกายกองสำหรับผู้ปฏิบัติท่านให้อดนอนก็คือจะทอนกำลังของร่างกายนี่ลงคนเราเมื่อเคยนอนนอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังทางร่างกายนอนน้อยกำลังทางร่างกายย่อมลดลงอดนอนก็ยิ่งเป็นการลดลงลงเพื่อความเพียรจะได้ก้าวเดินนั่นความหมายของท่านว่าอย่างนั้นเดินมากก็เหมือนกันเป็นการตัดทอนกำลังทางร่างกายนี่ลงด้วยเพื่อสติของเราจะได้ก้าวเดินสืบต่อกันด้วยนั่นเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารก็เคยได้พูดแล้วอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นเครื่องเสริมได้เต็มที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในร่างกายวัยของเราแต่เราท่านๆนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามการผ่อนการอดนี้สำคัญมากที่จะตั้งสติให้ได้แล้วเห็นได้ชัดซะด้วยนะตั้งสติได้หลังจากการอดอาหารการผ่อนอาหารไปไม่กี่วันแหละแม้แต่ในวันนั้นก็จะเริ่มแล้วสติค่อยมีนะฟังนี่ค่อยมีถอนลงไปมีนะพาลงไปโดยลำดับลำดากำลังอ่อนลงไปสติดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอะไรมาตกมาต่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งพอตั้งหน้าตั้งตาหรือพอตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นขาดไปแล้วถูกกิเลสมันตีมันตกมันต่อยหลุดไม้หลุดมือไปแล้วหลุดมือไปแล้วอยู่อย่างนี้เห็นชัดชัดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงกว่าทีนี้เวลาเราผ่อนเข้าไปอดเข้าไปนี่หมายถึงวิธีการส่วนมากถูกเราอยากจะพูดว่าถูกวิธีการอันนี้ในวัยของเราท่านๆนี่ถูกด้วยวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่นเวลาเราผ่อนลงไปมากอดลงไปมากเอาความหิวความโหยมันเป็นธรรมดาก็มันเคยกินจะไม่มันหิวได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันก็ต้องหิวแต่ทีนี้ผลภายในเป็นยังไงเอามาเทียบกันความหิวกับผลภายในนั้นอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันเรามุ่งต่อผลภายในนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความหิวความโหยอันนี้เราฉันเมื่อไรก็ได้ระงับทันทีเนี่ยแต่อันนั้นตั้งได้ยากนะสติดีใจย่อมสงบเนี่ยถ้าสติไม่ดีใจหาความสงบไม่ได้เมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีอะไรกวนใจความรู้ของเราจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเห็นได้ชัดว่านี้คือจุดแห่งผู้รู้เด่นแล้วที่นี่นานนี่แหละคือผู้รู้นั่นคือร่างกายเริ่มรู้แล้วทั้งส่วนร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาเรื่องใดพอกระเพื่อมภาพจิตสติจะรู้ทันจะรู้ทันเมื่อเราฝึกไปมากทรมานไปมากย่อมรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นแต่ในระยะนั้นนะระยะที่เราฝึกเราทรมานในเรื่องการอดอาหารอยู่นั้นทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นเมื่อไม่เผลอเลยเป็นยังไงจิตที่นี่จิตก็สบายทั้งวันนะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยเอาที่นี่ให้เข้าสู่สมาธิก่อนแน่นั่นแต่เวลาเรามาฉันแล้วมันก็มียิบยับมีของมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉันการผ่อนการอดเพื่อสลับกันไปให้สติกำลังของเรามีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการของการฝึกการทรมานนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในฐานะที่ว่าได้เคยดำเนินมาก่อนแล้วและได้ดำเนินมาอย่างนั้นจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วมีผลประจักษ์ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลดการละตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเราทำวิธีนี้ดูเห็นเป็นผลแล้วก็เริ่มเลยอย่างอื่นมันไม่ทันไม่ทันกับกิเลสประเภทหยาบหยาบโลนโลนเหมือนวิธีการอันนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหมุนกันไปจะเป็นจิตละเอียดขนาดไหนก็ความรวดเร็วของใจความรีบความด่วนของใจที่จะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงในขณะนั้นขณะนั้นมันมีประจำหัวใจไม่อยากจะให้มันมีความยืดความยาวต่อสายยาวเหยียดไป

เป็นภพเป็นชาติไปอีกหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติอยากให้มันม้วนลงไปเดี๋ยวๆนี้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ก็ทำให้หยุดไม่ได้ด้วยการอดอาหารแม้จะเป็นส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็ตามมันก็ยิ่งเป็นเครื่องหนุนกันช่วยกันให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์ทุกข์ก็ตามทุกข์อันนี้โลกก็เคยทุกข์ใครก็เคยทุกข์แต่สุขที่เราปรากฏอยู่ภายในหัวใจของเรานั่นสิใครๆจะปรากฏถ้าไม่ได้ฝึกได้ทรมานโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่เจอไม่พบนี่สำคัญมากอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ามันก็จำเป็นจะต้องจำเป็นต้องทนต้องทานกันไปต้องอดกันไปสู้กันไปอย่างนั้นเพราะสู้เพื่อกิเลสฆ่ากิเลสเนี่ยนี่แหละอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองให้พินิจพิจารณาอย่าสักแต่ว่าทำอย่ากลัวความลำบากจะทำอะไรนี่กิเลสมันจะมัดมือมัดมือนะไม่ให้จับถ้าจะจับไม้มาตีมันก็ไม่ให้จับจะก้าวขาไปเหยียบมันก็ไม่ให้เหยียบอะไรๆทุกสิ่งถ้าเคลื่อนไหวไปเพื่อทำลายมันแล้วมันมัดไม่หมดนี่ที่สำคัญพวกเราไม่รู้เมื่อยังอยู่ในขั้นที่ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นนะคนเราเนี่ยจึงว่ามันมืดขนาดไหนกิเลสปิดหูปิดตาปิดใจของเราทั้งที่ใจนี้เป็นใจที่รู้แต่ที่จะให้รู้กลมายาของกิเลสมันไม่รู้มันปิดเอาไว้นั่นสิมันสำคัญที่ตรงนี้นี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติและปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนถ้าลงว่าความสงบในใจไม่มีเลยนี่มันหมดท่านะเรานี่มันเริ่มหมดราคามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มไม่มีค่ามาเท่าไหร่แล้วให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเพื่อคุณค่าของธรรมเหล่านี้จะได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะมีคุณค่าไปตามๆกันให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของอย่าอยู่เฉยๆนะการปฏิบัติรู้จักแต่ว่าเดินจงกรมสักแต่ว่านั่งสมาธิภาวนาแต่ทั้งวันตายมันก็มีแต่สักๆเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพอที่จะให้ได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือการจากความเพียรทั้งตนอันนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้ฝังลงลึกๆเพราะการสอนนี้สอนอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆสอนด้วยความเมตตาสงสารนำความจริงออกมาสอนวิธีการยังไงไม่สงสัยในการสอนเพราะได้เคยผ่านมาแล้วเหล่านี้อุบายที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมก็คือเรื่องของปัญญานี่ก็ได้ใช้ซะจนหมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้มีใครจะมาถามว่าปัญญายังเหลืออยู่ในพุงบ้างไหมไม่มีเหลือเราบอกได้เลยมันแล้วมันไปไหนหมดฟัดกับกิเลสหมดน่ะไม่มีอะไรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เลยกับคำว่ากับกิเลสนี้แล้วหมดจริงๆกำลังวังชาทุกด้านทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจกำลังวังชาของสติปัญญาม้วนกันลงไปหมดขนาดนั้นนะสู้กับกิเลสมันเป็นของเล่นๆเมื่อไหร่เราจะมาทำย่อยๆแย่มันเข้ากันได้ไหมกิเลสประเภทไหนกิเลสที่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องได้ทุ่มกันขนาดนั้นมันมีกิเลสประเภทไหนถ้าว่ากิเลสประเภทของเราเบาบางมันควรจะได้ทรงอัดทรงทำตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญหรือตั้งแต่บวชที่แรกนู่นจนกระทั่งถึงตอนนี้มันน่าจะเลยนิพพานไปแล้วนี่มันได้เรื่องอะไรพิจารณาสิก็เพราะกิเลสมันเหนียวมันฉลาดมันแหลมคมมันอ้อยอิงเอามากทีเดียวนี่จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากวันหนึ่งอย่านอนใจให้หาอุบายพิจารณาแล้วเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงสมาธิความสงบใจก็มาได้แล้วหมดมาบวชในศาสนาผ้ากาสาวพัดนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทุกพระองค์ครองมาแล้วทั้งนั้นเป็นผ้าแห่งเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะเลิศโลกมาแล้วทำไมจึงจะมาเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับเราเนี่ยแข่งกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมันสมควรได้หรือเนี่ยให้ถามตั้งปัญหาถามเจ้าของผ้ากาสาวะสาวพัดเนี่ยเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะอย่างเลิศโลกมาแล้วเรานำมาครองเรานำมาห่มผ้าเหลืองเหล่านี้เป็นยังไงผ้ากาสาวพัดนี่มันเลยไปความขี้เกียจขี้คร้านให้ขี้เดือดเอาไปต้มไปตุ๋นจับโยนลงในส้วมในฐานตัวหมดได้หรือตัวของเราเองก็ให้มันเอาขับถ่ายลงไปแล้วโยนลงไปในฐานเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่รู้อยู่เหรอถ้าลงความสงบในหัวใจนี้ยังไม่มีแล้วเท่านั้นน่ะมนุษย์นักบวชเราไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเด่นในหัวใจของพระนักปฏิบัติอย่างน้อยให้ได้มีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องเด่นอยู่ภายในจิตใจยังสบายนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายสบายไม่ได้มีอุบายแยบคายมากกว่านี้เพียงความสงบก็ทรงตัวได้สบายสบายอยู่ไหนสบายเนี่ยเนื้อยิ่งปัญญาได้กระจายตัวออกไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเปิดกระจ่างแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งออกไปเพราะปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดถ้ากิเลสไม่ม้วนเสือเสียเมื่อไรแล้วปัญญานี้ยิ่งจะแตกแขนงไปมากๆเมื่อถึงขั้นที่แตกแขนงแล้วแตกเรื่อยๆทีเดียว
ตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าถึงส่วนละเอียดละเอียดละเอียดสุดน่ะนี่ก็เรียกว่าปัญญาแล้วทำไงวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านมาผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยแล้วและสุดท้ายมันก็จะอ่อนแอให้เจดีย์ลากไปหมดนะนะหมดทั้งตัวเลยไม่มีการคัดค้านต้านทานกันเลยข้านานเข้าไปนานเข้าไปมันชินชาแล้วก็ด้านไปนี่เรากลัวแล้วเกินเจดีย์จะเอาให้จนกระทั่งด้านนะเจดีย์ถ้าลงมันได้เอาใครแล้วเอาเถอะไม่เรื่องเวลาในอานาธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ด้านนี่ที่สำคัญมากนะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมทรงมรรคทรงผลชี้แนวทางเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าสู่ธรรมอันเลิศอันเลอทั้งนั้นแล้วมันทำไมหัวใจเรานี้มันจึงไปรับเอาตั้งแต่สิ่งที่ต่ำช้าเร็วสามเข้ามาบรรจุจะให้เต็มในเพศของพระของเหล่านี้มันเป็นยังไงถามเจ้าของสิก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่มามากขนาดนานขนาดไหนแล้วมันรีบวิเศษวิสูอะไรดูสิในหัวใจของเราความคิดความปรุงวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กิเลสพาคิดกิเลสพาไปกิเลสลากไปเข็นไปได้ความวิเศษอะไรผลที่เกิดมาจากกิเลสลากไปผลเข็นไปนั่นแหละถูไถไปนั่นได้ผลวิเศษอะไรเราจะระงับความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความคิดแห่งธรรมมันทำไมมันระงับไม่ได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนี่ก็ไม่ได้คิดคาดแล้วจะประชุมแต่ก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนฝูงประการหนึ่งเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยระยะนี้จึงต้องเลยถูไถกันลงมาขอให้ทุกๆองค์ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแล้วอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นนะทรงสั่งสอนไว้แบบถ้าพูดแบบโลกและแบบท้าทายทีเดียวสัจจะคือความจริงไม่ท้าทายได้ไงเอาสิถ้าว่ามันท้าทายไปทดสอบพิสูจน์สินั่นทุกขังอริยสัจจังเป็นยังไงว่าเป็นธรรมของจริงเอาพิสูจน์ในทางภาคปฏิบัตินั่นสมุทัยอริยสัจจังเอาพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติตามตถาคตที่เคยพิสูจน์มาแล้วนั่นนิโรธอริยสัจจังก็เหมือนกันดับทุกข์ดับด้วยเหตุผลกายอะไรนั่นก็มรรคอริยสัจนั่นแหละเป็นเครื่องมือดับนั่นน่ะที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจจังอริยสัจคือเป็นของจริงอันประเสริฐเวลามันไม่ได้ถึงของจริงอันนั้นมีแต่ความจำทุกข์ก็เลยกลัวเสียเนี่ยกลัวเป็นเรื่องลำบากลำบนไปเสียไม่อยากเจอทุกข์แต่ไม่อยากแหวกว่ายให้หลีกเลี่ยงหนีความพ้นทุกข์ไปมันก็มีแต่กลัวเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาถึงสาเหตุซึ่งเท่ากับการจะหลีกเลี่ยงหรือตัดความทุกข์ทั้งหลายออกด้วยต่างอันต่างเป็นของจริงด้วยกันเรียกว่าอริยสัจจังอริยสัจจังสองจริงทั้งสี่ประการนี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่นะท่านพิสูจน์เถอะพิสูจน์ให้มันเห็นถ้าลงประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วไม่ต้องถามแล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เป็นความจริงเหมือนกันหมดกับหัวใจของเราที่เป็นเวลานี้นั่นนี่แหละเครื่องยืนยันจึงว่าท้าทายอริยสัจหลักของศาสนาพุทธของเรานี่คืออริยสัจต้นก็คือนี่แหละที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้เพราะแก่นเนี่ยสำคัญมากนะเครื่องขับโรงงานอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันได้มีความเลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลกายใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลจะทำยังไงศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวเห็นแต่ได้ยินแต่ชื่อเนี่ยที่เหลือเต็มหัวใจก็ได้ยินมีแต่ชื่อไปเต็มในตำราไปมอบให้ตำราหมดแล้วเราไม่สนใจดูกิเลสเราไม่สนใจแก้กิเลสว่ามรรคผลนิพพานก็โยนให้ตู้ให้หิมหมดโยนเข้าในตู้ในหิมหมดเราก็ไม่สนใจในมรรคผลนิพพานก็อยู่แบบอะไรฟักแฟงแตงโมหรือกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ใช่ฟักแฟงแตงโมคนทั้งคนมีความรู้อยู่ในร่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นฟักแฟงแตงโมไงแต่ทำตัวให้เป็นฟักแฟงแตงโมอย่างนั้นเป็นยังไงอีน่าสิการปฏิบัติภาวนาก็ต้องให้มีหนักมีเบาเหมือนเขาเดินทางที่สูงก็ก้าวที่ต่ำก็ก้าวที่ควรเร่งก็เร่งที่ควรช้าก็ช้านะที่ควรเบาก็เบาควรหนักต้องหนักเรื่องของความเพียรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็อะไรๆก็ลอยๆลอยๆไปทั้งหมดมีแต่ลอยๆไปเรื่องไม่เรื่องอะไรถึงคราวที่ควรจะหนักไม่หนักถึงควรจะเน้นไม่เน้นถึงควรจะเด็ดไม่เด็ดเนี่ยนี่จะให้ที่เด็ดเอานี่ที่มันทุเรศนะแต่เราพิจารณาถึงเรื่องความแหวกว่าในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เ
มากขนาดไหนนี่คิดดูสิแล้วยังจะมีความกล้าหาญชาญชัยที่จะแบกกองทุกข์เพราะความเกิดแก่เกิดตายเพราะวิบากกรรมต่างๆด้วยความลุ่มหลงของตนนี่ไปมากขนาดไหนเราไม่อุทธรณ์ร้อนใจบ้างเลยนี่มันเกินไปนะนักบวชเราผู้ที่มาสอนคือผู้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำความจริงล้วนๆมาสอนเลยนั่นให้กิเลสมันร้องเพลงกล่อมให้หลับทั้งเป็นหลับทั้งลืมตายนี่มันเกินไปนะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยในธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ถ้าตื่นไปตามที่จิตสิ่งที่หลอกลวงตลอดเวลามันก็จะต้องจมไปอย่างนี้ตลอดหาเงินตัวเงินปลาไม่ได้เลยพวกเรานี่แหละจะเป็นใครจิตของเรานี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยถ้าจริงจังดังที่กล่าวนั้นสายความสงบก็มีนั่นได้แล้วเป็นผลอันหนึ่งจากภาคปฏิบัติของเราเนี่ยปัญญาก็เริ่มแล้วตามอุบายที่แนะนั้นได้เริ่มแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าไปเรื่อยโดยลำดับดังนั้นนี่ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์ไปในขณะเดียวกันกับเห็นธรรมเรื่อยเรื่อยเรื่อยการก้าวก็เข้มงวดกวดขันรีบเร่งแบบนี้หนักมือเข้าไปล่ะทุกอย่างหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพื่อการก้าวเดินเพื่อการก้าวเดินก็เพื่อความพ้นทุกข์ไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยที่นี่เรื่องวัฏฏะทั้งหลายที่จะยืดยาวแสนยาวก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่จิตดวงนี้จิตดวงนี้แต่ก่อนหาประมาณไม่ได้เวลานี้มีเขตมีแดนแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามาที่เด็ดตัวใดที่เป็นภพเป็นชาติจะพาให้เป็นภพเป็นชาติอันใดอันใดยืดยาวขนาดไหนสูงต่ำประการใดรู้อยู่ภายในจิตภายในจิตตัดเข้ามาตัดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจของปัญญานั่นอันนี้ก็รู้ชัดๆเข้ามาสู่ใจสู่ใจเพราะรากฐานมันอยู่ที่ใจจนกระทั่งเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อกันหาตัวน้ำเอามหาสมุทรก็มหาสมุทรกว้างแสนกว้างสินี่ไม่ใช่มหาสมุทรคือเกาะนั่นเกาะนี้ไม่ใช่มหาสมุทรเป็นเกาะต่างอันหนึ่งต่างหากจากมหาสมุทรจากน้ำทั้งหลายนี่วัฏฏวนมันจะกว้างแคบขนาดไหนก็ตามจิตตรงนี้ไม่ใช่วัฏฏวนเป็นนิวัตะแน่รู้แล้วอยู่ในท่ามกลางแห่งวัฏฏวนทั้งหลายแต่ไม่ใช่วัฏฏวนเป็นวิวัตะวิวัตจิตนะมันรู้อย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้แท้เมื่อปรากฏเต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้ประกาศป้างขึ้นมาด้วยสันทิฏฐิโกนั่นแหละการแสดงธรรมพอจนผู้ฟังก็เหนื่อยวันนี้มาพูดเกี่ยวกับหมู่เพื่อนเฉยๆ

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอารหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานะมา

0: โอปันนาอิโกปัจจตังเวทิตัมโววินโยนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานามัง
1: โย

बुधो सुसुथो करुणा महानवो।

0: สะเทวรสะลุขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัชิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัปปิคาตายะคุณสัปปิคาตายะรังสมะกัสสวะตัตตปัสสิริงสัพพสัมปัส

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุ

0: ติขัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

การอยู่กันเป็นจำนวนมากต้องช้าดีไม่ดีกายยังอึดอัดเหนื่อยหน่ายไปเพราะงานเกี่ยวข้องกันแม้จะไม่ใช่งานก่อสร้างก็ตามงานข้อวัดปฏิบัติที่มีประจำวันก็ทำให้ล่าช้าจิตนั่นงานนี้ขององค์นั่นบ้างขององค์นี้บ้างทำให้เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งและเสียเวลาไปเรื่อยๆด้วยความมีหมู่มีเพื่อนมากทางความเพียรก็ด้อยลงจึงทำให้วิตกกังวลอยู่เสมอมีน้อยมีคล่องตัวการปฏิบัติการขบการขันจากนั่นจากนี้รวดเร็วกว่ากันไม่มีภาระมากผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่ก่อนให้สิ่งที่จะทราบได้ด้วยทางหูทางตาอย่าต้องให้สั่งสอนกันทุกแง่ทุกมุมซ้ำๆซักๆมันลำบากลำคาญแก่ผู้สอนการสร้างตนให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบนี้ให้คุณทราบว่าเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนอย่าเห็นงานอื่นใดว่ามีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่างานสร้างพระให้สมบูรณ์ธรรมพระก็คือความประเสริฐสร้างธรรมขึ้นที่ใจเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐอยู่แล้วและจะเกิดได้ที่ใจจากการสร้างการบำเพ็ญทุกวิถีทางอันเป็นทางชอบพอที่จะให้ธรรมนั้นๆเกิดขึ้นได้แต่อย่าสังหารธรรมที่ควรจะเกิดที่กำลังเกิดและที่เกิดขึ้นแล้วให้ชิบหายไปด้วยความประมาทซึ่งผิดทางของศาสดาใจกับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันนั้นแนบสนิทไม่มีเวลาที่คลายตัวเองออกบ้างเลยแนบสนิทติดกันก็หนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสอาสวะเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิตสิ่งที่เข้าหมักหมมจิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สกปรกให้พิษให้ภัยแก่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดคุณแต่อย่างใดเลยผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อให้ธรรมเกิดและเพื่อขับไล่สิ่งที่เคยหมักหมมจมกันอยู่นั้นออกไปโดยลำดับจึงต้องในตั้งหน้าตั้งตามีเจตนามีความบึกบึนมีความอุตสาห์พยายามมีสติมีปัญญาดูตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆไม่ลดละ

0: โดยสิ้นเชิงแล้วคือก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกันและในสถานที่นั่นแหละใจซึ่งเป็นพื้นอันหนึ่งอันเป็นที่ปกคลุมของเชื้อแห่งวัฏวนและวิบากทั้งหลายก็ย่อมเป็นเหมือนกับพื้นที่การชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆจึงเป็นเหมือนกับการถาการถางสิ่งที่รกรุงรังในพื้นที่ให้หมดไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็ค่อยเตียนโล่งขึ้นมาเตียนโล่งขึ้นมาจนกระทั่งสะอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นดวงเพียงพื้นที่ที่สะอาดก็น่าดูน่าชมเหตุใดใจที่สะอาดปราศจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นซึ่งกลายเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นคำธรรมทั้งดวงภายในจิตแล้วทำไมจะไม่ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามองข้ามใจไปความทุกข์หรือความหม่นหมองความวุ่นวายต่างๆดูที่ใจเขาไม่ได้สร้างหอประสาทใต้จมูกเพียงเขาไม่ได้สร้างตึกรามบ้านช่องอยู่เหมือนสัตว์เหมือนบุคคลแต่เขาอาศัยจิตเป็นสถานที่บ้านเรือนเป็นที่ขับที่ถ่ายมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรคาดนะกิเลสหรือความลามกหรือความสุขความเจริญจะอยู่ที่ไหนความทุกข์ความลำบากจะอยู่ที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญการถอดถอนการชำระล้างจึงต้องชำระล้างที่ใจซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่อันกิเลสทั้งหลายได้ผูกมัดหรือได้ตั้งปัญหาก่อปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเราเองด้วยอัดด้วยทำมองดูจุดนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าจุดอื่นใดเมื่อการสร้างพระจะว่ายากก็ยากแต่สำคัญที่ศรัทธาความมุ่งมั่นเป็นนี่เป็นหลักใหญ่ถ้าศรัทธาความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์และความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีมากน้อยเพียงไรเป็นความเพียรความอุตสาห์พยายามหากพอบึกพอบืนพอเป็นพอปักพออดทนจนถึงขั้นว่าทนจนตายสู้จนตายไม่มีคำว่าแพ้หรือไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเพราะความมุ่งมั่นเป็นธรรมชาติอันสำคัญความเชื่อกับความมุ่งมั่นเชื่อก็คือเชื่อแดนพ้นทุกข์นั่นแหละความมุ่งมั่นก็เพื่อความพ้นทุกข์ย่อมจะฉุดลากเครื่องสนับสนุนคือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนหมุนตัวไปได้โดยไม่คำนึงถึงการสถานที่เวลาเวลาความทุกข์ยากลำบากมากน้อยอันใดเลยเพราะความมุ่งมั่นนั้นมุ่งต่อผลคือพึงหวังโดยถ่ายเดียว
1: ด้วยเหตุนี้สำหรับวัดนี้จึงมีความสนใจและหนักแน่นทั้งสอนให้หนักแน่นทั้งสอนให้สนใจทั้งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนามากยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันให้เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศเลอภายในตัวเองโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะมานิยมชมชอบกับเราใครจะว่าเราดีเราไม่ดีขนาดไหนหรือวิเศษวิโสเพียงไรก็ตามขอให้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของเราที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เถิดในสิ่งภายนอกนั้นไม่มีอันใดเป็นปัญหาหากเป็นธรรมชาติที่พอตัวอยู่กับใจดวงที่สมบูรณ์ตัวเต็มที่แล้วนั้นการตะเกียบตะกายมักจะท้อถอยและมักจะเอางานอื่นเข้ามาแทรกมักจะหาเรื่องแก้ลำคาญในการแก้กิเลสในการต่อ

0: ายวิธีการหรือวิธีคนของกิเลสไปเสียผู้ปฏิบัติจึงไม่ถึงไหนกิเลสมันสอดมันแทรกอยู่ทุกขณะอยู่ทุกแง่ทุกมุมรัดตัวจนมองหาตัวไม่เห็นกิเลสมันรัดหัวใจเส้นห่อจิตใจจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอแล้วการแสดงออกจะไม่เป็นเรื่องของกิเลสจนล้วนออกหน้าได้อย่างไรนี่คือประโยชน์เบื้องต้นจึงต้องได้ทุ่มเทกำลัง
1: หนักก็ยอมรับหนักทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะทุกข์นี้เคยทุกข์อยู่แล้วเนื่องจากทุกข์นี้มีประจำอยู่กับหน้าที่การงานและในธาตุขันธ์ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วจึงไม่ควรอิจฉาลาใจในทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคภูมิหากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยทุกข์งานอื่นไม่เคยทุกข์สิ่งอื่นไม่เคยทำให้ทุกข์งานทำให้ทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นก็พอที่จะได้คิดว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความทุกข์โดยแท้อย่างอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์งานอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แต่นี่งานไหนก็งานนั้นมีความทุกข์ความลำบากไปตามแง่หนักเบาของงานนั้นๆเหมือนกันหมดแต่ผลที่ปรากฏให้เป็นที่พึงใจนั้นมีน้อยไม่สมหวังบ้างส่วนงานภายในจิตงานบำเพ็ญจิตนี้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมีความอดทนด้วยความเป็นนักต่อสู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปมากอย่างไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจคำล่ำหมุนกันไปมากอย่างไรคือหมุนในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกได้แก่กิเลสมีความพุ่งสร้างสายแสของจิตเป็นต้นในจิตมีกำลังในทางความเพียรสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยลดน้อยลงไปความทุกข์ในวันนี้อย่านำไปเป็นอารมณ์ในวันหน้าความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่านำมาเป็นอารมณ์ในขณะที่ภาวนานี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันที่ไปลากเอาทุกข์ในการประกอบความเพียรมาจีบขวางทางเดินให้ก้าวเพื่อความเพียรไม่ออกต้องเอาปัจจุบันมาทำเอาความมุ่งมั่นเอาความเพื่อรู้จริงเห็นจริงเป็นเข็มทิศทางเดินเอาสติปัญญาจดจ่อลงในหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันดูในหลักปัจจุบันนั้นคือว่าเป็นงานที่ชอบทำไม่กิเลสมาหลอกได้เป็นความลำบากลำบนวันนี้ก็ลำบากวันซื้อนี้ก็ลำบากเดือนนี้ก็ลำบากเดือนที่แล้วก็ลำบากนับแต่วันบวชมามีแต่ความลำบากลำบนเพราะการปฏิบัติธรรมตอนหนึ่งว่าเราเคยอยู่หอประสาทราชมังเกียนด้วยวิมานชั้นพรหมโลกมาแล้วเห็นอย่างประจักษ์แล้วก็เอามาเทียบเคียงกันกับการประกอบความทุกข์การประกอบความเพียรแล้วเกิดทุกข์อย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นอมาเทียบมาเทียงมาบวกมาลบมาคิดเป็นกังวลอารมณ์ให้เป็นความกังวลวุ่นวายเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ทุกข์ขัดโลกนี้เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราเองไม่รู้กับเราประจักษ์ใจในธาตุขันธ์ของเราเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ใดทำงานประเภทใดมีแต่เรื่องความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องดูทุกขณะทุกชิ้นทุกส่วนของงานทำไมเราจึงไม่คิดว่างานเหล่านั้นเป็นงานลำบากลำบนเป็นความทุกข์ความยากความลำบากเหตุใดจึงไม่คิดงานที่จะแก้ที่จะถอดถอนถึงที่สังตึงภายในจิตใจให้ออกหรือให้ดูพ้นออกไปได้นี่ว่าเป็นงานให้ความทุกข์แก่ตนนี่เป็นความคิดที่ผิดถ้าคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องตั้งในวงปัจจุบันเพ พื่อพุ่งไปในทางอนาคตมันจะเดินรุ่งเรืองแก่ตนจึงถูกต้องบุตรมันจะขาดผลโลดเต้นขนาดไหนก็พ้นอุบายวิธีของเราไปไม่ได้เพราะกิเลสกับธรรมเมื่อนำธรรมมาใช้ต้องปราบกิเลสได้นอกจากให้กิเลสปราบตัวเองเพียงอย่างเดียวทำอะไรทำมีแต่มันหลอกอยู่เรื่อยๆวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปกิเลสไม่ได้ผ่านไปหลอกอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถทั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาจึงแต่กิเลสเตรียมสอนให้คิดให้ปรุงจะมาบำเพ็ญทำอย่างไรเราจะระงับกับความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสงั้นนำความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิตดวงเดียวกันโดยการประกอบความภาคเพียรจึงจะเห็นผลคือความสงบเพียรใจและความแยกคลายขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่ทำได้เกิดขึ้นภายในใจเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมและเกิดขึ้นได้ที่หนึ่งเมื่อเกิดขึ้นที่อื่นสติเป็นของสำคัญเคยคิดพูดทุกขณะที่เทศทุกกันที่เทศอบรมจากสองหนึ่งอันดับต่อไปก็คือปัญญาเพราะเห็นความสำคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อย่างกระทับใจไม่มีวันเลยสติไม่มีก็เสียท่านะปัญญาไม่มีก็หาความฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ความโง่เป็นเรื่องของกิเลสความเผลอสติเป็นพื้นเพของกิเลสอยู่แล้วไม่ควรนำมาใช้ในวงความเพียรของพระผู้ตั้งใจจะสร้างพระให้เป็นพระสมบูรณ์แบบต้องสร้างด้วยสติสร้างด้วยปัญญาสร้างด้วยศรัทธาความภาคเพียรความมุสาพยายามเมื่อเราทำตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่แล้วการแนะนำสั่งสอนคนอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแยกไม่ออกเราสามารถสั่งสอนได้ทั้งนั้นเมื่อเราก็ได้ทำมาด้วยเป็นสติกำลังความสามารถและได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมานั้นเป็นขั้นเป็นภูมิโดยลำดับจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดไม่มีข้อสงสัยแล้วการสั่งสอนคนอื่นจะเอาความสงสัยมาจากไหนการสอนด้วยความแน่ใจเพราะความรู้ความเห็นและความเป็นมาของตนเป็นสิ่งที่สนิทอาถรรพ์มากเพราะเป็นความจริงการทำมาก็ทำอย่างนี้เป็นความจริงไม่ได้หลอกตนเองแล้วจะเอาอะไรไปหลอกโลกการรู้เห็นทำทุกขั้นก็รู้เห็นขึ้นจิตใจของตัวเองประจักษ์ปรับใจอยู่แล้วการสั่งสอนสอนคนอื่นทำไมจะไม่จะทำไมจะขัดข้องยุ่งเหยิงทำไมจะกระทบสะท้านทำไมจะไม่มีเครื่องสอนสิ่งที่ให้สอนก็ปรากฏอยู่ในใจนี่แหละการสอนคนอื่นนั้นมันเป็นผลพลอยได้จากการสอนตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพยายามฝึกฝนอบรมสั่งสอนนิทรมานตนเองอันเป็นตัวพยศเต็มอยู่ในหัวใจนั้นให้หายพยศไปโดยลำดับลำดับกลายเป็นจิตที่ดีที่เรียกว่าคนดีพระดีขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของความภาคเพียรและกำลังของรู้ของตนเรื่องมือกำลังขึ้นมาโดยลำดับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเจริญสมณธรรมเจริญอย่างนั้นเมื่อได้สั่งสอนตนเต็มภูมิได้รู้เต็มภูมิแล้วการสั่งสอนคนอื่นก็ย่อมได้รับผู้ที่ฟังก็ย่อมได้รับผลประโยชน์เป็นสติกำลังความสามารถของเขาเพราะผู้สอนไม่สอนแบบสุ่มเดาสอนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจริงๆไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ทำให้ผู้สงสัยไม่ทำให้ผู้มาอบรมศึกษาเกิดข้อสงสัยสงสัยแต่ประการใดผลก็ย่อมปรากฏขึ้นได้โดยลำดับกำลังนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสรรโลกจึงได้ผลเป็นผู้พอใจถึงได้ทำที่ท่านประกาศไว้แล้วนั้นและเกิดการเล็กลงในกัมพีเวลาอาศัยความไม่รู้ของเราไปจดจำทำอย่างนั้นนาน ทำเหล่านั้นก็ไม่พ้นที่จะอยู่ในความสงสัยของใจผู้ไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมถึงจะเป็นของจริงแต่ใจเป็นของปลอมแล้วการสั่งสอนใครก็ตามก็ไม่ทำให้จริงจังได้ไม่ให้ตนและผู้อื่นเป็นที่แน่ใจได้ทำทุกขั้นโดยประสานกับจิตเต็มภูมิด้วยภาคปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความจริงเต็มภูมิแล้วจะสอนขั้นใดภูมิใดก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังก็ฟังอย่างตุกใจมีความสงสัยเนี่ยหลักใหญ่จึงอยู่ที่เราต้องทำให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจแนวอย่าให้สงสัยอย่าให้ตำหนิตนได้ทำลงไปจนหาที่ตำหนิตนไม่ได้แล้วมันก็ภูมิใจคนเราภูมิใจเป็นลำดับลำดาอย่าชินชาต่อความเพียรต่อสถานที่ต่อผู้หมู่เพื่อนให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะเราอยู่ในขวากในหนามคือกิเลสห้ามร้อนและเกลียดแทงเราอยู่ทุกกิริยาบทจึงไม่ควรประมาทลองใจทำใจให้เบิกกว้างออกไปกิเลสนั่นแหละมันเบิกกว้างออกไปเบิกออกหยุดอำนาจของธรรมขับดันมันออกไปขับไล่มันออกไปใจคือความรู้สึกของใจก็เบิกกว้างเบาไปภายในตัวเองโดยลำดับจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้เมื่อการจากสิ่งที่ทับถมแล้วใจย่อมเป็นอิสระขึ้นโดยลำดับลำดับจนเป็นอิสระเต็มที่ทีนี้ไม่มีอะไรละขึ้นที่ว่าสมมติแล้วที่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายหรือกระทบกระเทือนใจที่เป็นอิสระด้วยความเป็นธรรมเป็นดวงแล้วนั่นแหละท่านว่าธรรมประสงค์เกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเช่นเราเป็นพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้เต็มภูมิก็เรียกว่าเราสร้างพระให้สมบูรณ์แบบเต็มภูมิของพระพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เต็มอยู่ในจิตนี้ไม่มีอยู่ที่อื่นอย่าสำคัญมั่นหมายไปอย่าตะคุบเงาชื่อมันเป็นเงาอย่าคาดออกไปกิเลสมันไม่มีชั้นใดภูมิใดแต่มันสามารถบังคับจิตบีบข้ามจิตให้อยู่ในเงื้อมมือของมันได้ตลอดไปตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นั่นสิ่งที่เป็นพิษก็เป็นพิษการปฏิบัติตนเองก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงชั้นใดภูมิใดถ้าคำนึงก็ได้ถ้าคำนึงถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับทรมานอยู่ภายในใจนี้เมื่อเต็มที่ภายในใจหาที่เข้ามาสิ่งสมมติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วก็รู้อย่างเต็มใจเพราะว่าโลกธาตุไม่มีก็พูดได้เพราะไม่มีภายในใจแดนสมมติในสามโลกธาตุนี้ท่านเรียกว่าแดนสมมติสมมติอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าสมมติไปกันไม่มีในจิตใจใจพ้นแล้วจากแดนสมมตินี้ทั้งที่ใจก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และรู้อยู่ในท่ามกลางแห่งสามแดนโลกธาตุที่เป็นสมมตินี้เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์ก็เป็นสมมติไม่ว่าจะเป็นรูปประขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในร่างกายสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อันเป็นกระแสของจิตนี่เป็นความสมมติทั้งหมดแต่ธรรมชาติอันแท้จริงคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ความสมมุติทั้งห้านี้นี้ไม่ใช่ขันห้านี้เป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนขันห้านี้ไม่มีก็ได้คือไม่มีที่จะไปเกี่ยวแกงจิตใจให้รับความเดือดร้อนทุกข์ก็ทราบว่ามันทุกข์หนูกระหายก็ทราบในเวลาที่ครองขันอยู่ก็ ็ทราบอยู่ภายในของขันเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ทราบอยู่ภายในขันว่ามันลดกำลังของมันลงไปมันต้องการอะไรก็ทราบว่าอาการทั้งห้านี้ต้องการเมื่อหมดทางที่จะสืบต่อกันต่อไปแล้วขันนี่สลายก่อนมันก็สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็อยู่กลางตามหลักธรรมชาติทั้งตนนั่นก็มีธรรมะปัจจุบันมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าสร้างพระได้แบบอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่ภัยที่มันเคยเกิดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและเกิดขึ้นจากทางใจเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสช่องแคบขนาดไหนนั้นหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงถ้ามีอะไรติดต่อกันแล้วมีกล่าวถึงผลเหตุก็ดังที่อธิบายให้ฟังแล้วยามคิดหนาละอาใจต่อความเพียรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรถือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญในหลักของการดำเนินงานจะไม่ท้อถอยอ่อนแอและจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยแสดงเป็นตัวนี้ผมเหนื่อย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ต่างคนต่างโง่เทศขนาดกลัวจะกล่อมให้หลับในวันเทศวัดดอยวันนี้เทศตามสถานที่ของผู้ปฏิบัติเป็นเทศเช่นนั้นเหมาะสมกันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกสั่งสอนให้เกิดความอาหารร่าเริงต่อการปฏิบัติไม่ท้อถอยอ่อนแอบางองค์สำเร็จมรรคผลนิพพานในปากเสือก็ยังมีในครั้งพุทธกาลแต่แน่ใจว่าท่านผู้สำเร็จในปากเสือนั้นคือท่านผู้ที่มีภูมิสูงเกินไปถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรจึงเป็นธรรมไปหมดแม้แต่เสือมากัดท่านนั้นพิจารณาเป็นธรรมจนสำเร็จในปากเสือทำไมถึงทราบได้ว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็คือพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเองประการหนึ่งท่านองค์นี้ก็เข้าใจว่าได้เคยถวายทูลถวายธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วทางด้านจิตใจว่ามีภูมิธรรมขนาดไหนไปบำเพ็ญอยู่กับเพื่อนองค์หนึ่งขนาดที่เสือโดดมากัดนั่นก็ยังร้องบอกเพื่อนได้เพราะเวลานี้เสือกัดผมแล้วหวังทางเพื่อนก็ตะโกนบอกมาให้ท่านให้พิจารณาให้เป็นธรรมมันเป็นกรรมของท่านเองหวังพอจากนั้นมาก็เลยก็เงียบไปเลยพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเองว่าเธอสำเร็จในปากเสือในขณะที่เสือกัดพิจารณาเรื่องทุกขสัจคือทุกขเวทนานั่นเองสำเร็จเสือก็เอาไปกินเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ควรแก่เสือแต่มรรคผลนิพพานควรแก่ท่านท่านก็รับไปไม่มีใครขาดทุนการปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัตินักบวชพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปอยู่ในที่เปลี่ยวในที่ที่จะมีสติขึ้นในที่จะกำจัดความขี้เกียจอ่อนแอได้เพราะการดูสถานที่ต่างๆนั้นความรู้สึกของผู้อยู่นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยคือไปอยู่สถานที่นี้มีความรู้สึกอย่างนี้ย้ายไปอยู่สถานที่นั่นจะมีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่สิ้นสุดความรู้สึกธรรมดาเหมือนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ทางความเพียรก็ไม่ค่อยดีไปอยู่ที่เปลี่ยวโดยลำพังตนเองและที่เปลี่ยวๆความรู้สึกตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติสตังนี่มันก็เป็นมาเองความขี้เกียจค่อยหายไปหายไปเพราะความจำเป็นบังคับเมื่อความจำเป็นบังคับมีเช่นนั้นสติสตังก็มาเองความภาคเพียรเพื่อช่วยตัวเองก็มาเองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นด้านระงับดับกิเลสแล้วจะทยอยมาโดยลำดับลำดาจากความตั้งใจนั้นๆคือตั้งใจในแง่ใดมันก็เป็นพลังในแง่นั้นจึงเรียกว่าความตั้งใจนั้นๆเราจะเห็นได้แม้ในวงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระพอเทศจบแล้วท่านผู้ใดจะไปเที่ยวเยี่ยมทางใดนี้ท่านสั่งสอนให้ไปหาอยู่ที่เปลี่ยวๆโน่นเขาลูกโน่นป่าโน่นไปที่นั่นแหละเป็นที่เพาะธรรมคืออย่างนี้มันเพาะที่เลยกินแล้วก็นอนใจที่เปลี่ยวความนอนใจก็เป็นการสั่งสมที่เลยความขี้เกียจก็เป็นการสั่งสมกิเลสไม่เหมาะสมกับผู้มาถอดถอนกิเลสสถานที่ที่โน่นที่ป่าที่เขาโน่นเป็นสถานที่เหมาะสมกับคนขี้เกียจ มีกิเลสมากๆท่านสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องธรรมะของพระบางองค์ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นที่ลาท่านไปอยู่ในถ้ำตั้งใจเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เพราะธรรมะของท่านปลุกใจให้มีความร่าเริงอาถรรพ์เวลาไปแล้วไปเห็นรอยเสือเหยียบอยู่หน้าถ้ำเกิดความกลัวขึ้นมาจนแทบจะอยู่ไม่ได้แต่ท่านก็มีสติดีท่านเท้าขึ้นไปข้างหลังที่จะออกจากมาจากท่านที่แรกจากท่านจันมั่นที่แรกมีความกล้าหาญทางใจทำไมมาถึงที่นี่เพียงเห็นรอยเสือเหยียบรอยเสือมันเหยียบดินเท่านั้นเป็นรอยเห็นแต่รอยมันเท่านั้นก็กลัวแล้วเป็นกรรมฐานได้ยังไงเรากล้าหาญต่อความตายกล้าหาญต่อธรรมทั้งปวงแล้วเราถึงมาสู่ที่นี่แต่เพียงมามองเห็นรอยเสือที่เหยียบไว้ที่หน้าถ้ำเท่านั้นก็กลัวตัวสั่นอยู่แล้วนี่ทำไงแต่แก้กิเลสได้ยังไงสุดท้ายท่านก็มองเห็นรอยเสือทีไรมันก็สะดุดใจขึ้นมาทำให้เกิดความกลัวเลยต้องเอาเท้าไปเขี่ยตบรอยเสือนั่นเสียแล้วมันก็ยังไม่หายกลัวความกลัวมันก็ยังมีต้องดัดสันดานตัวด้วยวิธีออกจากมุ้งไปนั่งอยู่ในที่โล่งโล่งสู้กันกับเสืออ้าวออกจากนั้นก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าเหวเลยจ้ะถ้าเผลอก็ให้ตกตรงนี้เราจะกลัวเสือหรือจะกลัวตกเหวนี้นั่งอยู่มินมินทีเดียวถ้าว่าเผลอแล้วก็ตกแล้วกระดูกก็จะไม่มีเชื่อมต่อกันเลยเพราะมันหน้าผานมันสูงจากถ้ำลงไปโน้นพอไปนั่งแล้วก็ตั้งสติอ้าวจะกลัวทางเสือคือเสือมาด้านหลังถ้าเสือมาก็มาด้านหลังความตายมีทั้งด้านหลังด้านหน้าจะไปด้านไหนด้านหลังคือเสือด้านหน้าคือเหวสุดท้ายจิตก็มากลัวตกเหวเรื่องกลัวเสือเลยเบาไปประมาณจนไม่มีมากลัวตกเหวตั้งสติก็อย่างเต็มที่กลัวจะเผลอแล้วสับสงบแล้วก็ตกลงไปตายแหลกไปเลยพอตั้งสตินั่งภาวนานั้นจิตก็รวมเลยนั่นคือดูที่รวมตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสิบโมงเช้าสี่ชั่วโมงนั่นบางทีรวมตั้งแต่ตีสองตีสามจนถึงสิบโมงเช้าถ้าวันไหนจิตรวมท่านว่าท่านไม่ได้ยินท่านบอกพอถอนขึ้นมาตะวันมันขึ้นฟ้าแล้วท่านก็ไม่ไปเพราะปกติท่านอยากฉันท่านก็ฉันไม่อยากฉันท่านก็ไม่ฉันตั้งแต่บัดนั้นได้คติขึ้นมาจากวิธีทรมานตนแบบนี้ท่านเลยต้องหาที่เช่นนั้นเป็นที่ทรมานคือจิตใจมันลงได้ง่ายคือธรรมดาไม่ได้กดขี่บังคับอะไรมากมายนักหนาให้ลำบากลำบนเหมือนไปอยู่ในที่เช่นนั้นซึ่งมีสิ่งแวดล้อมช่วยทรมานใจแล้วจิตก็รวมลงได้ง่ายจากนั้นมาแล้วท่านบอกท่านไม่กลัวอะไรกลางคืนดึกดื่นนี้ท่านเดินขึ้นไปบนภูเขาเดินเที่ยวไปบนภูเขาเผื่อว่าไปเจอเสือเขาแล้วจิตจะได้รวมที่นั่นท่านว่านั่นนะท่านหวังเอาจิตรวมเพราะประสบอันตรายมีเสือเป็นต้นถ้าโดยลำพังนั่งภาวนามันจิตไม่ค่อยลงพ่อไปสู่ที่ต่างๆที่ตรงไหนเป็นที่น่ากลัวท่านจะอยู่ตรงนั้นท่านว่าตรงเนี้ยตรงจะได้ผลแล้วก็ได้อย่างคาดดังหมายท่านว่าเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนดึกๆจึงชอบออกจากมุ่งแล้วก็ขึ้นบนเขาไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามร่มไม้แล้วเดินตามหลังเขาอยู่อย่างนั้นทำไมแล้วได้ผลดีนะนี่คือผู้ที่เห็นผลจากการทรมานตนด้วยวิธีนี้จึงชอบนำวิธีนี้ไปใช้เสมอท่านองค์นี้เนี่ยเป็นองค์หนึ่งที่กลัวผีมากที่สุดท่านจะทรมานจนกระทั่งหายกลัวผีเลยแบบเดียวกันนี้ทรมานแบบเดียวกันกลัวผีท่านก็ไปอยู่ในป่าช้าไม่กลัวผีไม่ยอมหนี เอาจนกระทั่งหายตัวผีสุดท้ายก็ไปได้หมดป่าช้าก็ได้ไปที่ไหนไปได้หมดเสือไม่กลัวเลยทั้งนั้นมีแต่จะให้จิตรวมด้วยเสือเท่านั้นทั้งนั้นนี่อุบายวิธีจิตทรมานท่านทรมานอย่างนี้ธรรมจิตรวมนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีอันใดเสมอเมื่อกายนี้หายหมดถ้าลงได้รวมขนาดนั้นแล้วร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกถ้าเหลือแต่ความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ธรรมดาของเราอย่างนี้เป็นความรู้ที่ไม่ขาดไม่หมายเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติไม่มีสองกับสิ่งใดคือพอพูดได้ก็คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเท่านั้นเองนี่มีอยู่กับทุกคนเวลาถึงการมันเต็มขึ้นมาเนี่ยเราไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นได้อย่างนั้นแต่ก็เป็นขึ้นมาได้ทั้งๆที่ไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละเมื่อศพเหมาะกับจังหวะถูกทรมานกันถูกต้องมันก็เหลื่อมได้เหมือนเราไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจเราก็ไม่ควรปล่อยวางได้เวลาใดวันรักเท่าไหร่ก็ให้พยายามเพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือจิตไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีคุณค่าเสมอด้วยจิตนี้เลยแต่ถ้าปล่อยให้เป็นประจานยถากรรมเจ้าของไม่กำกับรักษามันก็นำความทุกข์ความร้อนมาให้แต่ถ้าเจ้าของคือสติกับปัญญาคอยกำกับรักษากดขี่หรือบังคับกันไว้จิตก็ปลอดภัยความสงบสุขก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบสุขเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ใดมันก็อยู่ได้เป็นไรเพราะไม่มีสิ่งมายุ่ยแย่ก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายภายในใจการที่คนเป็นไข้มีความระส่ำระสายกวนกวายนั้นก็เพราะทุกข์บีบคั้นแสดงอาการออกมาต่างๆเพื่อเป็นการระบายคลายทุกข์คนดีจึงมองเห็นได้ชัดว่าคนไข้หนักเป็นยังไงคนไข้ไม่หนักเป็นยังไงเพราะกิริยานั้นแสดงออกเพื่อการระบายทุกข์ความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นการระบายหากเป็นนิสัยของมนุษย์ขึ้นมาทีนี้เมื่อไม่มีทุกข์แล้วก็จะไปแสดงอาการระสำระสายอย่างไรเล่าจิตเมื่อไม่มีทุกข์เข้าบีบคั้นบังคับก็ไม่แสดงอาการระสำระสายเดือดร้อนวุ่นวายนอกจากมีทุกข์เข้าไปบีบคั้นบังคับเท่านั้นเองจึงเป็นการฝึกอารมณ์จิตใจจึงเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้หายหรือจางไปโดยลำดับเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นต่อตัวเองแล้วก็นำความสุขมาให้มีการฝึกฝนอบรมนี้เท่านั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้จิตโดยทรงคุณค่าของตนไว้ตามคุณค่าของจิตที่มีอยู่กับตัวทุกคนและนอกจากการฝึกอบรมจิตนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะทำให้จิตดีขึ้นเพียงความปรารถนาเพียงความบ่นเพียงคำพูดต่างๆความต้องการนั้นไม่เกิดผลใดๆทั้งสิ้นนอกจากการลงมือกระทำลงมือฝึกฝนอบรมตนเท่านั้นจึงเป็นต้นเหตุอันดีที่จะยังผลที่พึงพอใจให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานทางด้านจิตภาวนาจึงเป็นงานยากผิดกับงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวคนจึงไม่ชอบทำกันเพราะเป็นงานฝืนโลกฝืนสิ่งที่เราต้องการสิ่งใดที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นคือทำก็ต้องฝืนกันในเบื้องต้นต้องฝืนอย่างนั้นแต่เมื่อได้เห็นผลแล้วความฝืนนั้นก็ค่อยเบาไปเบาไปเดินดับปรากฏเป็นความดึงดูดดึงความดูดดึงไม่ทำเข้ามาแทนที่ทีนี้ความขยันหมั่นเพียรก็เป็นขึ้นมาเองเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในตัวเองในขณะที่ทำเป็นลำดับไปแล้วงานจะหนักเบาขนาดไหนนั้นไม่ย่อท้อมีแต่ความบึกบึนเรื่อยๆไปยิ่งเป็นงานทำขั้นสูงด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นงานที่หาความหยุดยั้งหาความพักผ่อนหย่อนจิตใจไม่ค่อยได้เลยนอกจากเราจะรั้งเอาไว้หรือบังคับไว้ให้พักให้หยุด ไม่เช่นนั้นจิตจะมีความเพลิดเพลินต่องานของตนเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามหลักธรรมท่านกล่าวว่าอุทธัจจะคนที่เพลินในงานและผลของงานของตนจนเกินไปนั้นท่านเรียกว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนจะละได้ด้วยอรหัตตมรรคนะก็อรหัตตมรรคคืออะไรละได้ด้วยมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่าอรหัตตมรรคงานทางด้านจิตใจตามเราคาดเราหมายเอาไว้นั้นผิดกับความจริงอยู่มากคือเวลาท่านภาวนาจิตใจของเรามีความสงบสุขไปโดยลำดับแล้วงานนั้นจะเบาลงไปเบาลงไปเราจะมีความสุขมากขึ้นโดยลำดับอันนี้เป็นความคาดหมายแต่พอเข้าไปถึงตัวจริงแล้วนั้นจิตมีความละเอียดเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งมีความเห็นคุณค่าในธรรมทั้งหลายคือความหลุดพ้นเป็นลำดับไปมากเข้าเท่านั้นนั่นแลเป็นสิ่งให้จิตมีความตะเกียบตะกายมากขึ้นไม่ลดหย่อนผ่อนคลายตัวเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ชื่อว่างานหนักแต่หนักด้วยความสมัครใจหนักด้วยความพอใจหนักด้วยความดึงดูดจึงหนักก็เหมือนไม่หนักแม้ที่สุดชีวิตก็มอบได้เพื่อทำดวงนั้นถ้าธรรมดาจะมอบไม่ได้แต่นี่เพราะคุณค่าแห่งธรรมที่ได้เห็นเป็นลำดับไปแล้วว่ามีความประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนนั่นแหละจึงทำให้จิตมีความขวนขวายมากขึ้นโดยลำดับแล้วงานก็มีเวลาว่างจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจเลยปราบเรียบหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนนั้นแล้วเรื่องงานมันก็ปล่อยไปเองงานที่ยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นเหมือนจะไม่มีเวลาว่างเลยนั้นมันว่างเองเพราะไม่มีงานจะทำงานแก้ไขกิเลสหรือถอดถอนกิเลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ที่จะให้แก้ไขหรือถอดถอนอีกต่อไปเลยแล้วจะหางานที่ไหนมาให้ทำมันก็เรียกว่าว่างงานแต่ว่างงานทางด้านธรรมานี้ว่างจริงๆไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกทำสิ้นเสร็จในกิจธุระนี้แล้วก็ต้องทำธุระนั้นแล้วมีหนำซ้ำก็ต้องมาซ้ำธุระอันเก่านี้อีกเพราะความจำเป็นบังคับให้ต้องทำไม่เลิกไม่แล้วสักทีจนกระทั่งวันตายแต่งานแก้กิเลสอาสวะนี้ถึงจะยุ่งยากลำบากมากมายเพียงไรก็ตามเมื่อถึงจุดจบแล้วก็จบจริงๆไม่ต้องมาแก้ไขชำระตัดสางกันอีกต่อไปเลยท่านเรียกว่าวุติตังพรหมจริยังเสร็จจิตแล้วในพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการละการตัดถอนกิเลสที่จะพึงละพึงตัดถอนได้ตัดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ต่อไปอีกนั้นเป็นอันไม่มีนะเรียกว่าท่านว่างงานนะทีว่างจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานส่วนงานสำหรับธาตุขันธ์คือความเป็นอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ย่อมทำไปตามจริตนิสัยของท่านที่รู้ตัวเองว่าจะควรประกอบมากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสมกันระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์จะอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายไม่ขัดข้องยุ่งเหยิงภายในธาตุขันธ์ท่านรู้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านจึงต้องทำความเพียรอยู่ตลอดวันปรินิพพานแต่การทำความเพียรในวาระหลังจากการตรัสรู้และบรรลุธรรมนี้แล้วเป็นงานเพื่อระหว่างขันธ์กับจิตเรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมเป็นความอยู่สบายในขณะที่มีชีวิตครองธาตุครองขันธ์อยู่นี้เท่านั้นไม่ใช่กิจธุระอันเป็นการถอดถอนกิเลสเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละผิดกันที่ตรงนี้พอสิ้นเสร็จธาตุขันธ์หมดกำลังที่จะเป็นไปได้แล้วท่านก็ปล่อยไปตามความจริงของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็ถอนตัวออกจากสิ่งสกปรกอย่างนี้เสียเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพาน โดยสมบูรณ์เป็นนิพพานล้วนๆไม่มีธาตุขันธ์ก่อควรอีกเลยและให้รับผิดชอบอีกต่อไปเลยคำว่าสัพพะทิเสสนิพพานนั้นจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วแต่ยังต้องรับผิดชอบในธาตุขันธ์ธาตุเต็มอยู่ปูวาต่างๆนานาเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปจนกระทั่งวันปรินิพพานถึงจะได้ต่อยเรื่องความกังวลเหล่านี้เสียผิดกันที่ตรงนี้เราทุกท่านได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นอำนาจวาสนาของเรา

ธรรมที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้นั้นเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้มีภูมิสมควรที่จะเป็นมนุษย์แต่เป็นของยากกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเป็นได้อย่างเราเกิดได้อย่างเราเมื่ออำนาจวาสนาพร้อมแล้วในความเป็นมนุษย์เราจึงได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่หายากมากเกิดมาไม่พบพุทธศาสนาคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยนั่นมีอยู่แยะเช่นระหว่างสุญญากาศพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้ต่อองค์นั้นเป็นสุญญากาศไม่มีศาสนาเลยอย่างนี้ใครจะไปทราบได้ยังไงว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงไม่ทราบก็ทำตามอำเภอใจที่กิเลสบังคับบัญชาไปทางนั้นเพราะไม่มีศาสนาห้ามสอนให้รู้เรื่องรู้ราวในความผิดถูกชั่วดีทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เฉยๆและขาดทุนประกอบเสียประโยชน์ในภพชาติหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยพาถึงความเป็นมนุษย์ด้วยและได้ประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างนิสัยอันดีงามไว้สำหรับตนและสร้างอุปนิสัยให้มีความแก่กล้าสามารถขึ้นภายในจิตใจด้วยความดีทั้งหลายและความดีนี้แลจะเป็นเครื่องสนองตอบแทน

มากพอกับความต้องการจะไปบ้านใดเมืองใดไปที่ไหนสะดวกสบายเพราะเงินเป็นแก้วสารพัดนึกใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนตัวของเราเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราบุญกุศลก็เป็นแก้วสารพัดนึกเราจะให้ทานรักษาศีลภาวนาชนิดใดก็ตามรวมผลของการกระทำนั้นแล้วเรียกว่าบุญด้วยกันบุญนี่แหละเป็นแก้วสารพัดนึกเรานึกน้อมอย่างไรก็เป็นมาตามความคิดความนึกของเราเพราะตนได้สร้างไว้แล้วเช่นนั้นมีบุญนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนให้สัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญบาปท่านสอนให้ละคือสิ่งที่ทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองท่านสอนให้ละให้ปล่อยให้วางท่านสอนให้บำเพ็ญสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเครื่องข้ามชูอุดหนุนตนให้มีความสุขความเจริญในภพนั้นๆไม่ว่าปัจจุบันในอนาคตจะได้อาศัยสิ่งอย่างนี้จึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีในเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างกุศลธรรมมาไว้ภายในจิตใจของเราให้เพียงพอคำว่ากุศลธรรมมาหมายถึงอย่างไรหมายถึงกุศลธรรมคือความฉลาดในการบำเพ็ญตัวเองอกุศลธรรมมาคือความโง่เขลาหาจากฟืนจากไฟมาเผาจิตใจและเผาตัวเองอยู่เรื่อยๆกุศลธรรมมาคือความเฉลียวฉลาดพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีและอบรมสิ่งที่ดีให้เกิดมีขึ้นในตนชื่อว่าเป็นผู้สร้างกุศลคือความฉลาดไว้รอบตัวแล้วจะอยู่จะเป็นจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาตายไปแล้วแต่นิมนต์พระมากุศลามาติกาหรือไม่นิมนต์มาก็มีปัญหาอะไรเพราะเราได้สร้างเต็มคุมของเราแล้วเหมาะกับความต้องการของเราแล้วเราจำเป็นอะไรจะต้องให้ใครตามส่งตามเสียอีกแล้วอันนั้นจึงเป็นของไม่แน่นอนเหมือนเราสร้างในตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนกว่ามากผมพยายามสร้างกุศลธรรมมาภายในจิตใจให้ถึงพร้อมหลักศาสนาท่านสอนไว้ว่าสัพพปาปัสสะอคุกรณังอันใดที่เป็นบาปเป็นกรรมอย่าทำกูจะสู้ประสัมปดาเป็นสร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดในทางความดีให้ถึงพร้อมสกิตตะประโยชน์ปันนังทำจิตของตนให้มีความผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันนี้ทั้งหมดผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้จะปฏิบัติอย่างอื่นผิดจากความจริงเพราะธรรมนี้สอนไว้แล้วตามความจริงไม่มีผิดมีพลาดไปไหนเลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่สัตว์โลกที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีผู้ใดจะมีความรู้ความฉลาดสามารถมาขัดแย้งธรรมพระพุทธเจ้าและเปลี่ยนแปลงธรรมให้เป็นอย่างอื่นตามชอบใจถ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนที่จะสั่งสอนโลกได้กันกรองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมแก่โลกแล้วนำมาสั่งสอนเราก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพยายามดำเนินตามพระองค์ด้วยข้อปฏิบัติสมัยทุกวันนี้ก็โลกกำลังป่วนปั่นวุ่นวายเราอย่าเชื่อโลกวุ่นวายเราจะเป็นคนวุ่นวายไปตามหากว่าโลกที่ควรเชื่อได้โลกจะไม่วุ่นวายไม่ระส่ำระสายไม่ยุ่ยแย่ก่อควรกันดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่มันกล้าว่าเราจะพูดให้มันเหมาะสมจริงก็เยอะวะมันกำลังจะเป็นบ้ากันอยู่แล้วเวลานี้ความเรียนรู้มามากน้อยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรหาแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อควรวุ่นวายกันไปหมดทุกหย่อมย่าอย่างนี้แหละเรื่องโลกเราจะเชื่อมันได้เรียนมาเท่าไรมันก็ไม่เป็นไปตามการเรียนมันเป็นไปตามอำนาจของเจ้าโลภะเจ้าที่หลุดกันหาอาชวะนั่นแหละเป็นผู้บงการเป็นเครื่องมือของสิ่งนี้ทั้งหมดบรรดาความรู้ที่เรียนมาจึงไม่เกิดประโยชน์เราจึงนำเอาความรู้ที่เรียนศึกษามาให้เขาเป็นทางด้านธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนให้รับความสงบร่มเย็นเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นความที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ตายใจได้ยิ่งกว่าเชื่อคนมีกิเลสทั้งหลายคนในโลกมันมีแต่คนมีกิเลสแสดงออกมาการใดก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ไม่เหมือนคนที่บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นแสดงออกมาด้วยความถูกต้องแน่นยำผู้นับถือผู้ปฏิบัติก็
็พอได้รับความฝึกไปตามกำลังความสามารถของตนถึงนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนและจะได้ประสบพบเห็นความสุขความสบายการแสดงธรรมเสร็จสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

วันนี้พวกกรุงเทพมาคณะสุดท้ายนี้เขาพูดเป็นภาษาจีนขอลาภกับเราผู้ที่รับฟังก็เลยพูดเป็นภาษาไทยออกมาเราก็เลยได้อธิบายถึงเรื่องลาภให้ฟังเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น

พึงหวังนั้นคือความเป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจึงจัดว่าเป็นผู้มีลาภตามหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้สัตว์ทั่วโลกถ้าหากว่าพูดได้มีความรู้สึกพอที่จะนึกดีนึกชั่วได้บ้างแล้วต้องมีความปรารถนาเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นก็นี่เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปหาลาภที่ไหนอีกให้ยิ่งกว่าลาภความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นบาดฐานอันสำคัญในการที่จะได้ลาภอันประเสริฐนับแต่ความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นลาภอันสูงสุดในไตรภพที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญลาภนอกนั้นมันไม่ได้มีราคาราคาสูงยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้เป็นรากฐานสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าลาภในเบื้องต้นลาภในอันดับต่อไปเราก็นำความเป็นมนุษย์อวัยวะทุกส่วนแห่งความเป็นมนุษย์นี้ออกไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ปรากฏผลขึ้นมาจากการกระทำการดำเนินของเราก็ชื่อว่าเราได้ลาภเป็นลำดับไปพระพุทธเจ้าท่านทรงเสียสละจากลาภทั้งหลายเพราะความเห็นธรรมอันประเสริฐนั้นว่าเป็นลาภอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายพระสงฆ์สาวกทั้งเป็นเศรษฐีกุฎุมพีทั้งเป็นพ่อค้ามหากษัตริย์ประชาชนยังต้องเสียสละลาภเหล่านั้นเพื่อลาภอันประเสริฐได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายเป็นลำดับขึ้นไปก็นี่เราทั้งหลายมาเพื่อคุณงามความดีมาบำเพ็ญคุณงามความดีคือบุญคือกุศลซึ่งเป็นลาภอันสำคัญที่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมท่านประกาศสอนไว้เราจึงไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องลาภนอกๆมันเป็นการตะคุบเงานอกจากตัวของเราไปซึ่งเป็นการผิดพลาดมากไม่ได้สอนอย่างนี้วันนี้ตามหลักธรรมก็เป็นอย่างนั้นเราถือหลักความเป็นมนุษย์นี้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นภายในใจของตนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายจะกระดิกพลิกแพลงหรือเคลื่อนไหวไปในทางใดดีชั่วประการต่างๆย่อมขึ้นจากอยู่กับจิตเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นจิตใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีมีความเฉลียวฉลาดในการจะประคองตนให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามและหน้าที่การงานอันจะพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเช่นเดียวกับโชเฟอร์ที่ขับรถผู้ที่จะขับรถไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอไปนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการขับรู้เวลาสถานที่ควรรอสถานที่ควรเร่งสถานที่ควรหยุดควรและควรจอดเดี๋ยวควรยับยั้งหรือควรเร่งประการใดต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับรถซึ่งเป็นผู้ฉลาดแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้โดยไม่มีอันตรายใดๆใจเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ย่อมนำกายวาจาคือความประพฤติต่างๆให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามตั้งแต่ต้นจนอวสานเรียกว่าพลเมืองดีถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าพลเมืองดีหรือสุภาพชนกัลยาณชน

เราอาศัยร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่ทำอันนี้จึงจัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐตามหลักที่ท่านว่าอิทโธมนุสสปฏิลาโภจิตฉังสัทธรรมสาวนังการฟังธรรมเป็นของยากทำไมถึงยากยากที่ใจไม่พอใจจะอยากฟังไม่สนใจที่จะบังคับให้ฟังอัดฟังธรรมซึ่งแสดงไปตามเหตุตามผลในหลักความจริงอันถูกต้องในงานจิตมันมักฝืนเพราะจิตไม่ชอบไปตามทางที่ราบรื่นดีงามที่หลักธรรมท่านสั่งสอนไว้แต่ชอบจะเข้าป่าเข้าพงเข้าเหยียบฝักเหยียบหนามถลอกปอกเปิดไปอย่างนั้นตามนิสัยของกิเลสที่ถูกลากจิตไปเพราะฉะนั้นโลกเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่เดินตามทางที่ท่านให้เดินโยนเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ต้องดูเข็มทิศคือจิตใจของเราว่าจะชี้ไปในทางใดมากการชี้ไปในทางใดมากนั้นทางนั้นเป็นการถูกต้องดีงามหรือไม่เราต้องใคร่ครวญพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องพาเดินเป็นทางเดินเราสามารถที่จะหักห้ามตัวของเราบังคับตัวของเราได้หรือเร่งตัวของเราได้ในจิตที่ถูกที่ควรมนุษย์เราบังคับตนเองไม่ได้เราจะหวังประโยชน์จากอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ซึ่งอยู่ในวิสัยของมนุษย์จะบังคับจะทำมาได้ตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะบังคับตนได้แล้วเราจะไปหวังประโยชน์หรือหวังสิริมงคลจากสิ่งใดเพราะสิ่งนั้นย่อมจะเป็นมงคลแก่ผู้มีมงคลแก่ตนอยู่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนำสิ่งนั้นๆให้มาเป็นเครื่องเสริมความสิริมงคลของตนได้โดยถูกต้องหรือราบรื่นดีงามด้วยเหตุนี้แหละการบังคับการฝึกฝนการอบรมการทรมานตนหนักบ้างเบาบ้างการฝืนตนในสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสุขความเจริญจะต้องทำด้วยกันความยากความลำบากนั้นมีอยู่กับหน้าที่ทางการงานทุกประเภทเป็นแต่เพียงว่าความจดจ่อหรือความสนใจของจิตว่ายากหรือง่ายนั้นมีมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกับกิจการงานนั้นๆถ้าจิตมีความสมัครรักชอบในงานนั้นก็เหมือนว่างานนั้นไม่หนักไม่หนาความจริงมันก็หนักเช่นเดียวกันแต่ที่เหมือนไม่หนักก็เพราะจิตพอใจอ้าวเรายกตัวอย่างทองทั้งแท่งมีน้ำหนัก12กิโลกับไม้ท่อนหนึ่งหนัก10กิโลแล้วใครอยากจะยกวัตถุใดตามธรรมดาก็ต้องโดดใส่ทองทั้งแท่งที่มีน้ำหนัก12กิโลนั่นแหละไม้นี้แม้จะไม้ก็ดีทองทั้งแท่งก็ดีแม้จะประกาศน้ำหนักให้ทราบแล้วก็ตามคือไม้นี้ให้เอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทองนั้นจะไปทำอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วสัญชาตญาณของมนุษย์เราจะต้องฝังลงในทองแล้วหนักยิ่งกว่าการขนาดนั้นก็พอใจแบบเหมือนไม่หนักเลยนี่คือความพอใจถ้าความไม่พอใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะมีคุณค่ามากกว่าตามมันก็หนักการประพฤติธรรมนี้